หลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาอยู่ยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกข์จากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกข์จากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นลู่เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ได้สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกมันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรกี่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกแต่เราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินเนี่ยมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปลงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นเหมือนกับเรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่จะให้ทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจเราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้สักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์เสียไม่มีจะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจเมื่อมันไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงคำบอกคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนคนเราอายุมากๆเราเป็นบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันเหมือนบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรก็มาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางมันหอบไปได้มันนึกว่าสมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียว
นอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขากลัวเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านมาให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญเนี่ยเตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุชุดยอดมากเย
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะ

0: แว่นแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานต้อนรับไม่ว่าจะทำงานที่โรงแรมหรือตามภัตตาคารและแม้แต่ที่สำนักงานก็ตามมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ควรจดจำและใช้ทุกครั้งที่มีแขกชาวต่างชาติเดินเข้ามาประโยคนั้นก็คือ welcome to แล้วตามด้วยชื่อโรงแรมหรือชื่อบริษัทที่คุณทำงานอยู่สมมุติว่าผมเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรม5ดาวชื่อ Andrew Hotel ชื่อเพราะมากคุณว่าไหมพอเห็นแขกเข้ามาจะพูดทันทีเลยว่า welcome to Andrew HotelWelcome to Andrew Hotel. ยินดีต้อนรับสู่โรงแรม Andrew. แต่ข้อความนี้คุณต้องพูดหลังจากทักทายแขกคนนั้นด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าเป็นช่วงเช้ามีแขกผู้ชายเดินเข้ามาผมจะยิ้มแล้วพูดว่า Good morning, sir. Welcome to Andrew Hotel. Good morning, sir. Welcome to Andrew Hotel. อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชายยินดีต้อนรับสู่โรงแรม Andrew.หากเป็นเวลากลางคืนและแขกผู้หญิงเข้ามาผมก็จะพูดว่า Good evening, madam. Welcome to Andrew Hotel. Good evening, madam. Welcome to Andrew Hotel. โอ้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับและสามารถสร้างความอบอุ่นกับแขกได้ตั้งแต่ก้าวแรกในโรงแรมนะครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
0: สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจตกบนไดพลอยโจรก้าวเท้าพลาดตกบนไดลงไปแล้วพลอยโจรแถวด้วยสุดยั้งถอยหลังได้เรื่องเกิดแล้วปล่อยเลยตามเลยไปด้วยจนใจไม่อาจห้ามปรามได้ทันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตกบันไดพลอยโจรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพลาดพังไปแล้วไม่มีทางแก้ไขต้องปล่อยเลยตามเลยเหมือนตกบันไดลงมาแล้วยั้งตัวไม่ทันก็กระโจนลงมาเสียเลย
4: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
5: นิ นิทานคติธรรมสำหรับคุณหนูเรื่องปลาวาฬเพื่อนแก้ว

0: ช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวเหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลถูกปกคลุมไปด้วยกระแสหมอกบางๆเหล่านกนางนวลก็พากันบินว่อนอยู่เหนือผืนน้ำเพื่อคอยจับปลากินเป็นอาหารไกลออกไปกลางทะเลลึกมีปลาวาฬสองแม่ลูกว่ายคลอเคลียกันตรงมายังชายฝั่งเพื่อรอรับไออุ่นจากแสงแดดที่ส่องประกายเจิดจ้ามายังผิวน้ำและพื้นทรายยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาณกลางทะเลแห่งนี้มีเงือกน้อยตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนาน
1: สบายจังเลยได้ว่ายน้ำเล่นแต่เช้าอย่างเนี้ยเอ๊ะนั่นใครว่ายน้ำมาตรงเนี้ยน่ะอ๋อแม่ประวานกับลูกนั่นเองต้องบอกมือทักทายซะหน่อยยูหูสวัสดีจ้าคุณประวานทั้งสองจะไปไหนกันแต่เช้าเชียวจ้า
2: สวัสดีจ้าเหือกน้อยฉันกับลูกจะไปอาบแดดที่ชายหาดข้างหน้าโน่นนะจ้าแล้วเหือกน้อยล่ะมาว่ายน้ำเล่นอย่างนี้น่ะไม่หนาวเหรอจ้า
1: หนาวสิจ้าเนี่ยฉันก็จะลงไปก้นทะเลแล้วล่ะไม่ไหวข้างบนนี่เย็นจังเลยฉันไปแล้วนะประวานน้อย
3: สวัสดีจ้าคุณเงือก
0: จากนั้นแม่ประวานก็พาลูกไปที่ชายหาดซึ่งมีนาคตัวหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้ว
3: แม่จ๋าหนูไม่อยากอาบแดดแล้วล่ะน่าเบื่อไม่สนุกเลย
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นลูกจะทำอะไรล่ะ
3: หนูอยากจะไปเล่นอะไรสนุกสนุกมากกว่าแม่ไปเล่นกับหนูนะจ๊ะ
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วลูกแม่น่ะอยากนอนพักผ่อนอย่างนี้มากกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกไปเล่นกับนาคที่นั่งอยู่ตรงโขดหินใต้ต้นโกงกลางตัวนั้นสิจ๊ะ
3: อุ้ยไม่เอาหรอกหนูไม่รู้จักเขานี่จ๊ะ
2: ไม่เป็นไรนาคตัวนี้น่ะรู้จักกับแม่มานานแล้วเขาใจดีไม่เป็นอันตรายกับใครหรอกไปสิจ้าลูกเขาจะได้เล่นเป็นเพื่อนลูกยังไงล่ะ
3: แต่หนูไม่รู้จักเขานี่หนูไม่กล้าไปหรอก
2: ก็ไม่เป็นไรนี่จ้าเขาดีออกอ้าวนู่นแน่เขาเดินมาหาเราแล้วล่ะ
4: สวัสดีจ้าแม่ประวานประวานน้อยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ้า
2: สวัสดีจ้าคุณนาคฉันอยากจะให้ช่วยพาลูกฉันไปเที่ยวเล่นหน่อยนะจ๊ะ
4: อ๋อได้สิสบายมากประวานน้อยไปดูปูลมกับฉันไหมล่ะฉันคิดว่าเธอคงไม่เคยเห็นหรอก
3: ปูลมเหรอฉันอยากไปดูจังเลย
2: ไปเถอะลูกแม่จะคอยอยู่ตรงนี้นะ
4: งั้นหนูไปนะจ๊ะ
2: จ้าไปเถอะ
4: ไปแล้ว
0: เมื่อลูกประวานไปเล่นกับนาคแล้วแม่ประวานก็นอนพักผ่อนอาบแดดอยู่ที่ชายหาดอย่างสบายโดยไม่ได้ระวังตัวและทันใดนั้นเองก็มีชาวประมงกลุ่มหนึ่งเดินทางมาทางชายหาดและพบแม่ประวานเข้า
5: เฮ้ยไอ้พวกเรานั่นมันแม่ประวานนี่ว่ะไอ้ตัวใหญ่ซะด้วยเฮ้ยเอาเฮ้ยช่วยกันจับมัดแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปซะก่อนนะเอา
6: จริงด้วยจริงด้วย
5: เอาช่วยกันจับไว้หน่อยแล้วช่วยกันแล้ว
6: มัดไว้แน่นๆเลยทีนี้พวกเราก็สบายกันละ
2: โอ้ยอะไรกันเนี่ยมาจับฉันทำไมอย่าถามฉันเลยค่ะเอาจะเอาฉันไปไหนนะฮะ
5: ว
2: ุ่น
5: ว
2: าย
5: เลยหลากไปเปล่า
2: แม่โอ้ถ้าลูกฉันกลับมาไม่พบแม่คงจะตกใจแย่เลยโอ้ยปล่อยฉันไปเถอะจ้า
0: ขณะนั้นก็มีนกขาวตัวหนึ่งเห็นเหตุการณ์ที่แม่ประวานถูกจับมันจึงรีบบินไปบอกประวานน้อยกับนาคทันที
4: จูน่าจูน่าแย่แล้วล่ะชาวประมงอ่ะจับแม่ประวานไปแล้วทำยังไงดีล่ะ
3: อะไรนะแม่ฉันถูกจับเหรอแบบไม่จริงอ่ะพ่อแม่จ๋าเมื่อกี้ฉันยังคุยกับแม่อยู่เลยแม่บอกให้ฉันมาเล่นกับคุณนาคแล้วแม่จะคอยอยู่ที่ชายหาดน่ะ
4: จริงๆนะเมื่อกี้พวกชาวประมงมาพบแม่ประวานก็เลยจับไปแล้ว
3: ถ้างั้นเรารีบไปดูกันเถอะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างพ่อแม่จ๋า

0: นั่นไงแม่ปาวานถูกจับมัดอยู่นั่นไงล่ะ
1: โอ้แม่ของฉันจริงๆด้วยเธอแม่จ๋าถูกจับมัดซะแน่นหนาไปหมดเลยแม่คงเจ็บไปทั้งตัวมนุษย์ใจร้ายจับแม่ของฉันทำไม คุณนาทำยังไงดีล่ะช่วยแม่ของฉันหน่อย
0: เอาเธอเอาเธอใจเย็นๆฉันก็สงสารแม่ประวันเหมือนกันแต่ตอนนี้น่ะเรายังทำอะไรไม่ได้หรอกต้องรอให้น้ำขึ้นก่อนเราค่อยหาทางช่วยเหลือทีหลังตอนนี้เขาคงยังไม่ทำอะไรแม่ของเธอหรอกจ้ะฉันว่าเราหลบไปให้ไกลจากที่นี่สักหน่อยจะดีกว่านะเดี๋ยวพวกนั้นมาเห็นเราเข้าอ่ะจะเสียแผนหมดให้นกขาวคอยบินดูอยู่แถวๆนี้ก็แล้วกันนะ
2: ตกลงตกลงประวันน้อยหลบไปก่อนเถอะฉันจะคอยดูให้เอง
1: จ้าฝากแม่ด้วยนะคุณนกขาวฉันจะหลบไปก่อน
3: แล้วลูกปลาวานกับหน้าก็ว่ายน้ำหลบไปอีกทางนึงอย่างรวดเร็วขณะนั้นเองภายใต้ท้องทะเลลึกเจ้าจระเข้เกเรก็กำลังไล่กวนปลากระเบนเพื่อจะจับกินเป็นอาหารทำให้ปลาเล็กปลาน้อยอื่นๆพากันแตกตื่นไปทั่วท้องทะเลปลากระเบนว่ายหนีเจ้าจระเข้ผ่านหน้าเงือกน้อยไปเมื่อเจ้าจระเข้เห็นเงือกน้อยเข้าก็ชะงักหันมามอง
4: นั่นเงือกน้อยเนี่ยเนื้อปลากระเบนคงอร่อยสู้เนื้อเจ้าเงือกน้อยนี่ไม่ได้เราหาทางจับเจ้าเงือกน้อยนี่กินดีกว่าสวัสดีเจ้าเงือกน้อยมีอะไรฉันช่วยไหมจ๊ะ
5: อย่ามาตีสองหน้าหน่อยเลยเจ้าจระเข้เกเรถ้ามาเป็นผู้ดีกับฉันน่ะจะรู้ทันหรอกจะมาหลอกจับฉันกินใช่ไหมล่ะ
4: รู้ก็ดีแล้วงั้นมาให้ข้ากินซะดีๆข้าจะฉีกหรือจับกินเป็นชิ้นๆเลย
5: เก่งคุณก็จับฉันได้สิมาสิมาจับเลย
4: น้อยน้อยน้อย
5: ตามมา
4: อ้าวข้าแล้ว
5: ตามมาสิ
4: ข้าจับแน่เดี๋ยวเหอะข้าจะกินเจ้าไม่เหลือซากเลย
3: เงือกน้อยว่ายน้ำหนีด้วยความรวดเร็วจระเข้จอมวายร้ายก็ไล่กวดมาติดๆทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนน้ำแตกกระจายเป็นฟองอลหม่านกันไปทั่วมหาสมุทรทีนี้
5: จระเข้จอมกองตามมาสิเก่งจริงก็ตามมาจับฉันให้ได้สิ
4: แน่นอนข้าจะต้องจับเจ้ากินให้ได้แน่ๆเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอก
3: จระเข้ไล่กวดเงือกน้อยจนเกือบจะทันก็ทุ่มตัวเข้างับแต่เงือกน้อยก็ใช้ความรวดเร็วว่ายน้ำหลบหนีเข้าไปหลังก้อนหินทำให้จระเข้งับพลาดไปอย่างบุกบิดแล้วเงือกน้อยก็หนีขึ้นไปอยู่บนก้อนหินจระเข้ตามไปไม่ได้ได้แต่มองตามด้วยความโกรธแค้นและก็เสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได
5: ้ล่องออกไปทีรอดตายไปอย่างบุดวิดเกือบไปแล้วสิเราเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะพักตรงนี้ก่อนดีกว่าอะไรขึ้นน่ะร้องไห้ทำไมหรอแล้วเป็นใครอยู่ข้างๆเธอล่ะอ๋อคุณนาคนั่นเองเกิดอะไรขึ้นหรอ
6: เงือกน้อยแม่ปลาวาฬน่ะถูกชาวประมงจับไปแล้วจ้ะ
5: อ๋อจริงเหรอเนี่ยมนุษย์นี่ช่างใจร้ายจริงๆโหน่าสงสารแม่ปลาวาฬจังเลยเนี่ยฉันก็แทบแย่เหมือนกันเกือบโดนเจ้าจระเข้เกเรจับกินมาเป็นอาหารซะแล้วเฮ้ยเพิ่งปีนขึ้นมาอยู่บนนี้ได้นะโอ้ยนั่นไงล่ะมันยังอยู่ในน้ำใกล้โขดหินนี่ไงท่าทางกำลังโกรธซะด้วยสิเฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะ
6: ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองใจเย็นๆไว้นะฉันจะจัดการกับเจ้าจระเข้เกเรตัวนี้เอง
3: ว่าแล้วนาคก็กระโดดเข้าไปหาจระเข้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับเจ้าจระเข้เกเรตัวนั้น
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกจะทำอะไรข้าเนอะอย่าเนอะอย่ากัดข้าเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อย่าอย่ากัด
5: เอาเลยเอาเลยเกเรนักเอาใช้แขนเลย
4: โอ้ย
5: นี่แหละโดนหน้าฟาดหางซะบ้างเด็ดกว่าจระเข้ฟาดหางไหมแล้วจำไว้นะ ที่หลังจะเกเรอย่ารังแกคนอื่นอีกจ้าไม่นะ
4: จ้ากลัวแล้วจ้าไปทำแล้วทีหลังไม่เกเรอีกแล้วจ้าไว้ฉันไปดีกว่า
5: หมดท่าแพ้แล้วเหรอนายว่าเก่งนักเลยล่ะโถเอ้ยโกยอ้าไปนอนเลยรู้สึกจะมีพายุนะเราไปกันดีกว่านะระวังน้อยไปหลบพายุกันก่อนดีกว่านะเร็วโอ้ตายแล้วดูท่าจะไม่ทันซะแล้วล่ะดูสิพายุมาเร็วเหลือเกินอ่ะนั่นมาถึงเราแล้ว
3: พายุพัดมาอย่างรวดเร็วพัดเอาเงือกน้อยนาคและลูกปลาวาฬหมุนลอยไปตามเกลียวคลื่นที่ซัดกระหน่ำมาอย่างรุนแรง
1: แกแล้วที่เราต้องตายแน่เลยคราวนี้
5: ทำใจดีๆไว้นะคลื่นกำลังจะผ่านไปแล้วยิงด้วยสิโอ้ใจย่อคลื่นผ่านไปแล้วแต่อีกมันกำลังจะซัดไปที่ชายฝั่งแน่โอ้โหคลื่นลูกใหญ่นั่นพัดหมู่บ้านชาวประมงพังหมดเลยนั่นละเป็นเพราะว่าชาวบ้านพวกนั้นน่ะจับปลาฆ่าสัตว์อย่างพวกเราถือเป็นการทำความชั่วกรรมจึงสนองให้ถูกพายุพัดบ้านเรือนพังหมด
7: โอ้ยช่วยด้วยพายุพัดมาแล้วพายุเราพังหมดแล้วทำยังไงกันดีเอ้ยโอ้ย
3: ลมพายุโหมกระหน่ำพาคลื่นลูกแล้วลูกเล่าเข้าปะทะชายฝั่งจนกระทั่งคลื่นลูกหนึ่งกระแทกเข้ากับแม่ปลาวาฬที่ถูกมัดอยู่จนเชือกขาดด้วยแม่ปลาวาฬเป็นอิสระก็รีบว่ายน้ำไปช่วยชาวบ้านทันที
5: ปลาวาฬน้อยนอนไงแม่ของเธอเป็นอิสระแล้วล่ะ
1: จริงด้วย

0: จ๋าหนูอยู่นี
1: ่แต่ทำไมแม่ไหว้ไปที่ชาวบ้านพวกนั้นล่ะ
2: แม่ของเธอน่ะไปช่วยชาวบ้านที่กำลังจะจมน้ำพวกนั้นน่ะสิแม่เธออ่ะเป็นคนใจดีมากนะปลาวาฬน้อยทั้งที่เกือบจะถูกคนพวกนั้นฆ่าอยู่แล้ว
3: นั่นน่ะสิคนพวกนี้น่าจะปล่อยให้ตายไปเลยที่ชีวิตตัวเองยังรู้จักหวงแต่ชอบทำลายชีวิตผู้อื่นเขา
1: แม่ของฉันน่ะใจดีเสมอล่ะฉันจึงรักแม่มากที่สุดเลยนี่เราไปช่วยแม่กันดีกว่า

0: ลื่นลมสงบแล้วชาวบ้านต่างก็ซาบซึ้งและชื่นชมในน้ำใจอันประเสริฐของแม่ประวาน
1: ขอบคุณแม่ประวานมากนะที่ช่วยเหลือพวกเราถ้าไม่ได้แม่ประวานกับพวกเนี่ยนะเราก็คงจะต้องตายกันไปหมดแล้วล่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันถือว่าทุกชีวิตควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3: จ้ะแล้วพวกท่านก็ขอโทษที่จับแม่ประวานมาต่อไปฉันจะไม่ทำร้ายเบียดเบียนใครๆอีกแล้วล่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นฉันกับลูกไปก่อนนะจ๊ะ
1: จ้าโชคดีนะจ๊ะเอาว่างก็แวะมาอีกนะจะไม่ประวาน
0: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสัตว์ในท้องทะเลและชาวบ้านก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีคือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็หอเพียงประมาณ 10% อย่างน้อย

มากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแหมเมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงนัทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-01

0: 714-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุขแล้วก็วิธีการเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ถ้าทำด้วยเล่มไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนเอาด้วยมนไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์

ของการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชันอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคน2คน3คนอะไรให้มันใหม่ถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทางการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบกันก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิส

คือเอารัดเอาเปรียบกันก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิตสุขนี่คืออะไรอมิตสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขสุขนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงจะอยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เป็นเพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไปนั้นยังเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้ฉะนั้นเรียกว่าอมิสสุขสุขที่อิงอมิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขนี้เป็นของจริงหรือเปล่าฉะนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอมิสไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจคือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดนาปรงว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาอย่างเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง50-60เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง60-70เพราะร่างกายของเขานั่นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงามนั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้ที่ว่าอมิสสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอมิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขพอเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักการกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นไม่พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่าการกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูด

ให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นต่อหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติฉินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็จะแสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองจะเรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั้นก็เรียกว่าอิ่มอามิสสุขอิ่มใจเขาเรียกว่านิรามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์นี่เย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุขนี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิรามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็นใครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศที่จะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็นเรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราเขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวเนี้ยไม่มีใครจะแก้ได้พุทธเจ้าท่านบอกไฟโทสะไฟกองเนี้ยที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าชิงดีชิงเด่นทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อเข้าไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผาบให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลาเรียกว่าไฟสมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิรามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิรามิสุขสุขนี้ที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิรามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่ม
ยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี้ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี้ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนกินกลางวันแดดจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์จึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใดเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องฟุ้งซ่านจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจรู้ว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3นี่คนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนา3ว่าสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบกไว้อยู่ใครมายั่วยวนให้เราเกิดโทสะเราเบกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมนะไม่เคยปลดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสำรวมมาที่กายเราที่ใจแล้วว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลทั้งวาระเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลทั้งวาระเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเงี้ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแม้มันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลว่าเรามีศีลนะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลทั้งวันก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉย
การสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจักรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสํารวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเรามีเข้าถึงหลักทิฏฐธรรมเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเดี๋ยวต้องไปกักตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั่นไปใช้เวลา7วัน15วันดูจิตตัวเองแล้วเห็นพอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครเราจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ระมิดระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองเพราะอยู่หลายๆคนเราจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้ออย่างเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยพอตามรู้จิตมันจะยืนอยู่เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดเราความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตตัวเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่าเราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบมันนั้นรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้มันนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาทิษยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปนาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่รู้แล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีความร้อนในหัวใจเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌาน4เนี่ยมาเจริญวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตพระองค์อยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัตว์จิตพระองค์จึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์
แล้วกำจัดสิ่งที่หนอเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอามิสสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใดถึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกสมมติเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีเรื่อยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้นหรือแล้วถ้าเรามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเรื่อยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำใจเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะไม่ยิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะหาความสุขที่ไหนได้ในเมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเราเราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานทำงานด้วยใจดีคือไม่เฉยเฉยแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาเลยเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดนี่มันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วน่ะวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเอาเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดงี้วันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นเราก็เฉยเท่านั้นเองก็เรียกว่าเราฉลาด
เรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกข์นาย

0: เดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวก็เรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมได้จ้ะของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอ่ะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับเงินไม่นับแล้วทุกเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะสมมติว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ใช่ไหมถ้าโยมบอกไม่นับบอกเขาเอาไปลูกผู้ชายเขาขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกอ่านะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นมาช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับไหมเดี๋ยวก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดเลยใจเราก็เหมือนกันมันนับยากอย่างมันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหมแต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีเหรอต้องทิ้งทุกอย่างทุกอย่างแล้วไปดูใจอย่างเดียวพอยอมดูใจยอมนะยอมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามียอมเลยไม่ต้องไปดูใจนายยอมเลยยอมมานั่งถามคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจเขาหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้แต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้ยอมแต่ต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเองแต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิดขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยที่เราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนอภิธรรมจบมาแล้วนะก็แต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมจะบังคับไม่เคยเชื่อมาเอ๊ะก็มันโกรธทุกวันจะเชื่อไงได้แหมพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดแล้วนะเอาแค่ไม่โกรธเสียได้แค่ดูย่อแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันเฉยได้เวลาโกรธแล้วเฉยนัดถึงจะโกรธก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยไอ้เดี๋ยวมันก็ออกโอ้พอหายปุ๊บมันจะออกไปโอ้โหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนนี้มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโอ้หน้าดูจิตดวงนี้แล้วพอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออก
1: แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดแม้ว่า
0: ก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่สิบนาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันเดี๋ยวมันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านแล้วกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเดินแล้วก็นั่งเนี่ยทำให้รู้ทันจิตตัวเองได้มากนั่งไม่สงบแล้วก็เดินเดินไม่สงบก็นั่งสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยจิตจะอยู่มีเวลานิดเดียวเอามือวางรวมกันนะจะย่อกันวิธีทำใจสงบแล้วก็หลับตามีอะไรในมือก็วางไว้ก่อนมีเวลา10นาทีตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่กายของเรานั่งอย่างใดน้อมเห็นกายเรานั่งอย่างนั้นน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระขัดสมาธิน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองไงเงากระจกจำใบหน้าของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเราพิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเคยส่องกระจกเห็นอย่างใดก็นึกเห็นอย่างนั้นใจเราจะได้ไม่ลืมหน้าตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเกศาผมพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามรอบศีรษะตัวเองพิจารณาว่าเกศาผมรอบศีรษะตัวเองก็เลื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเลื่อยไปถึงสะโพกพื้นนั่งแล้วก็เลื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าเล็บเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าพิจารณาเรื่อยมาถึงโคนขาลำตัวกลางทรวงอกน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใบหน้าของเรามีหนังหน้าผากมีคิ้วมีหูทั้งสองข้างมีตาสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาจมูกสองช่องปากคางคอหัวไหล่ลำตัวให้น้อมเห็นใบหน้าของเราพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้เห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เวลาลมหายใจเข้ากระทบที่2ช่องจมูกลองสังเกตดูว่าลมเรามีอย่างไรเรามีลมหายใจไหมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นสังเกตลมที่กระทบที่ปลายจมูกของเราหรือกระทบที่ริมฝีปากของเราหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทด้วยกันได้หรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้ใจเราสงบไม่คิดอะไรมากหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตั้งสติไว้ที่ลมผ่านเข้าลมผ่านออกทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงพยายามน้อมเห็นที่ลม

หายใจอยู่ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเหมือนเพชรเม็ดจระไนเม็ดหนึ่งกลมใสขาวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเพชรจระไนเม็ดขาวติดไว้ที่ปลายจมูกของเรานึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดเรื่องอะไรแล้วก็พุทโธไปคิดเรื่องเก่าพยายามละเรื่องอดีตที่แล้วมาเรื่องอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆทำคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้ใจเราไม่สบายอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเราก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องใหม่ๆพยายามปล่อยละวางความคิดถึงอนาคตคิดไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกังวลนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังตั้งสติอยู่เรากำลังทำสมาธิอยู่เรากำลังทำใจสงบอยู่ให้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามปล่อยวางจนหมดไปจากใจเราเมื่อใจเราว่างสว่างเฉยจิตของเราก็จะเป็นสุขสงบไม่ต้องวุ่นวายอะไรมาก

การทำใจสงบนั้นเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ทุกเวลาพอเราเผลอตัวเราก็พุทโธคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดเรื่องไรแล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราดึงกลับมาคิดเรื่องไกลตัวเองก็ดึงกลับมาพุทโธไว้คิดเรื่องอดีตก็พุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะดับคิดเรื่องอนาคตก็ดึงกลับมาไว้ที่ใบหน้าของเราที่ตัวของเราคือพยายามให้น้อมกลับมาไว้ที่ตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไปนะเข้าใจเราก็จะละวางความปรุงแต่งคิดนึกตัวเองเรื่องความคิดเราก็รู้ความคิดของเราว่าคิดอะไรให้เราก็ภาวนาต่อไปอย่าไปกลัวความคิดของเราคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหม

มาบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวมีอาการตามที่สองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อสิ้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่แล้วก็แผ่เมตตาไปค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจไร้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาอธิษฐานพยายามละความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรศัตรูในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานที่เราปรารถนาพ้นทุกข์ตั้งใจอธิษฐานทุกครั้งไปจะได้สมความปรารถนาที่เราต้องการดับทุกข์และพ้นทุกข์เวลาเดินนะโยมนะเดินตรงว่าเป็นขวาเท้าเรานะเป็นขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยทีนี้สมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถเดินช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2เมตรอย่าไปเชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานกันไว้ขวาพุทใจเย็นๆแล้วก็มากำหนดที่นี่ซ้ายโหนี่เดินช้าๆแต่ถ้าเราเดินเร็วก็พุทโธพุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแต่นี่ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานที่เราภาวนาด้วยการเอาคำพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดินสามจังหวะนะถ้าพุทโธสองจังหวะขวาพุทเนี่ยซ้ายโธนี่สองจังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวายางในจังหวะที่สองหนอที่สามอย่างเงี้ยซ้ายยางหนอเราเอากิริยาคนไปสื่อนำงั้นเราสมมติเราเห็นสามีแล้วก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักแต่ว่าลูกอย่าไปปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาลูกเอาสักแต่ว่าลูกอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสักแต่ว่าลูกนะมองให้มันเป็นธรรมะนิจักแต่ว่ารูปในรูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือปลงไม่ตกใช่ใช่ตรงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำทะยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักจังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุขจบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้
ต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะเรามันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สินี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขประโยชน์ทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้ในเมื่อเราทำใจได้ก็ตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายสิใช่ไหมเราหลงแบกอ่ะหลงกระทุกข์ก็เต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10ล้อ10ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยมันพ่วงยังไม่พอบอกจะออกอีกคันนึงกระทุกข์ให้หนักกว่านี้อีกเออเป็นอย่างนั้นนะคนเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเราให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพยันเชียงใหม่โยมก็เอาหมดอ่ะสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่าน้ำหนักมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์เราตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันในความคิดเนี่ยเหมือนรถ10ล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่10ล้อนะอยู่นี่มีรถพ่วงด้วยนะมีแต่พ่วงทั้ง3คันได้ก็พ่วงทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะที่คนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นเรื่องเนี้ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะหนึ่งนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานแล้วเขาพูดไม่หยุดเลยกันเนี่ยเห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมพอเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะหาความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ขนมปลดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดเมื่อยๆน่ะไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรนะไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาในเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีกถ้าเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่มันเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถ BM เออยังดีมันนะมันยังก็หรูหรามั่งกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี่ฉันไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันรถ10ล้อเลยคือคนเราอยากได้มากอะใช่ไหมทำงานแล้วมีใครอยากได้คันเดียวอยากได้2คันคนไหนไม่ได้2คันแล้วอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉากับไอ้คนที่ได้2ครั้งก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำทับตายกูไม่ได้แล้วมาเลียแข้งเลียขานายถึงได้2ครั้งมีพวกกันก็มันก็มีทุกข์ทั้ง2คนไอ้คนได้2ครั้งก็ทุกข์ถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกข์เองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษเรามีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเขาเป็นของเขาอะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขาสองขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากได้คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้เ
แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแพร่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแพร่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเอ็มพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากจะไปโฆษณาให้มาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เว้นไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วชักหงุดหงิดแหละชักแย่งที่นั่งอะไรชักไม่สบายแล้วคนนี้ไอ้เมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะอย่างนี้มันชักวุ่นวายเลยนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังมากมากโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากกันเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แล้วมาท่านเนี้ยพอแล้วสบายตมาอยู่สังฆทานตมาอยู่องค์เดียวไม่มีคนถือศีลอยู่คนเดียวตมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแกถามอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากกันแหละคุยก็ต้องคุยให้เท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวสมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สอง8คนพอมาที่3พักมากเกินแล้วสิเอาแล้วคนนี้ต้องระวังตัวละโยมต้องวางตัวแล้วคุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนจะไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาแล้วไม่อยากเอาใจใครแต่เราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูว่าหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนิลจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเราให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนิยมนะใช่ไหมจิตคนเนี่ยเจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขายังกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องยังต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้าทำได้แล้วเราก็รู้ทันคนนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดแต่รู้ใจคนนี้ชอบประหลาะชอบเอาใจชอบให้ประหลาะเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนก็เอาใจโอ้ชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันเป็นลักษณะนายไปกันนั่นแหละถูกเขาหลอกนั่นแหละตอนหน้าเขาเอาใจพอปลดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ยังไม่ไหวเลยถึงนึกนะอ๋อแต่ใจเขาไม่มุ่งเป็นคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนิรามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมเนาะเพราะปกติเสียนมันเนี่ยไม่มีใครไหว้เลยนะสงสารแล้วต้องมาสงสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาเลยอธิบดีนะหัวอธิบดีนะหัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุลีกุจอวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บเนี่ยพวกนี้นายโยมอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่ใครสนใจหรอกเมื่อวานยังวิ่งกันแค่จะอุ้มกันเลยนะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลย
น่าใจหายนะโยมนะ

0: เหมือนผ้าขี้ริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วพี่ยังไม่แหมตอนเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยอะอยู่ปากประตูห้องเลยเขี่ยไปเขี่ยมาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้อย่าไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมคนนี้ไกลเลยก็เป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานนี่เองมันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยเฮ้ขมืดแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยล่ะแต่พอตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่สมาสังเกตนะกลัวใครกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวเพราะจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนนี่อุ้ยสองคนไม่ให้ใครรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเถอะไปไหนก็ไปเถอะหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมานอนด้วยแต่ก่อนไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนหมดลมไปแล้วตื่นขึ้นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้คิดไปก่อนเรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจริงตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจใช่ไหมลองเลยเรารักทับตายหวงทับตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนนะโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลให้เอากลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกบอยเข้าวัดเลยแม่บอยแต่ก่อนเนี่ยไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนี่ยไปบ้านใครแถลถลายไงแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านก็จริงเราก็ต้องทำใจกันนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันได้ทุก
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เป็นโยมนายุรีแล้วก็ครอบครัวเราเป็นเพื่อนได้มาที่มณฑลถวายทานแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องการบุญการกุศลเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาคนเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยอาศัยบุญ

ก่ากรรมเก่าที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนพูดตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เราก็เห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาหลักพุทธศาสนาว่าบุญเก่ากรรมเก่ามีจริงให้ผลมาถึงชาตินี้คนเราจึงเกิดมามีผิวพรรณต่างกันสติปัญญาต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันรูปต่างกันนิสัยจริตความคิดนึกก็ต่างกันอันนี้ชื่อว่าเราได้สร้างกายกรรม

ต่างกันสติปัญญาต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันรูปต่างกันนิสัยจริตความคิดนึกก็ต่างกันอันนี้ชื่อว่าเราได้สร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ต่างผลกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ครอบงำมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกสงสัยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความสงสัยได้ความสงสัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธเจ้าก็สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ใครสามารถจะตัดสินกันได้แน่นอนเลยแต่พุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อตัดความสงสัยให้แก่มนุษย์โลกนี้เทวโลกพรหมโลกนี้หมดความสงสัยได้เมื่อก่อนนี้แม้แต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมก็สงสัยเรื่องธรรมะ เพราะไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงได้แค่มงคลเนี่ยพวกเทวดาและพรหมก็สงสัยว่าคำว่ามงคลเนี่ยคืออะไรได้แก่อะไรที่ทำให้เกิดมงคลเพราะทุกคนเราถ้าจะเป็นสิริแปลว่ารวมทรัพย์แปลว่านำทรัพย์มาให้ผู้ใดมีสิริหมายบุคคลนั้นถึงมีความเจริญแล้วก็มงคลแปลว่าสิ่งทำให้เจริญสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขเป็นเครื่องคำจุนเรื่องนี้เทวดาก็เข้าใจไม่ได้พระพรหมก็เข้าใจไม่ได้ก็ถกเถียงกันว่ามงคลคือการทำพิธีกรรมอาบน้ำเป็นมงคลอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำวันพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าทำหูหมูใบสีบงใบฝันหรือทำพิธีบูชาต่างๆเป็นมงคลก็ทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นหมดถกเถียงกันบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อาบน้ำทำพิธีกรรมถือว่ามงคลกินข้าวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวมัตตุปยานอะไรแบบนี้ถือว่าบางคนก็ถึงว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นมงคลอะไรตอนหลังก็ลงมาถามพุทธเจ้าเทวดาเขาว่าบุคคลที่จะรู้เรื่องนี้นอกจากพุทธเจ้าก็เลยลงเทวดาลงมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตัดมงคล38ประการตั้งแต่การให้ทานก็เป็นมงคลการรักษาศีล5ศีล8ศีล227ก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานภาวนาก็เป็นมงคลการเลี้ยงการคบคนฉลาดการคบคนมีศีลคนไม่ทำบาปคนฉลาดรู้บุญรู้บาปก็เป็นมงคลแล้วก็การสดับตับฟังธรรมะก็เป็นมงคลการเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาให้อยู่ดีกินดีมีความสุขก็เป็นมงคลกตัญญูกตเวทีการไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาก็เป็นมงคลการทำใจให้สงบก็เป็นมงคลการแสวงหาทางพ้นทุกข์คือนิพพานก็เป็นมงคลการทำการงานไม่ค้างๆก็เป็นมงคลรวมแล้วก็เป็นมงคลทั้งหมดดังนั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพอมารู้ว่ามงคลนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่สายสินคล้องคอหรืออยู่ที่น้ำมนต์หรืออยู่ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำว่ามงคลที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรียกว่าเริ่มต้นตั้งการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมที่ไม่เป็นมงคลก็ตรงกันข้ามคนไม่ฟังธรรมก็ไม่มีมงคลคนไม่รักษาศีลก็ไม่มีมงคลคนดื่มน้ำเมาก็ไม่มีมงคลอะไรอันนี้ชื่อว่ามงคลที่สวมใจฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเข้าไปถึงคำสอนนั้นเป็นแก่นถ้าพูดกันแล้วเรื่องความสงสัยของพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาแต่ก็ดีอย่างที่ว่าพุทธ

ศาสนาเนี่ยมีประตูหรือมีกุญแจที่จะเปิดให้หมดความสงสัยได้คือปฏิบัติให้ถูกต้องคือศีลสมาธิพอเจริญกรรมฐานแล้วเนี่ยคนก็หมดความสงสัยได้หมดความสงสัยในบุญในบาปในทางสวรรค์นิพพานได้เพราะเห็นที่ใจตัวเองเพราะประตูใจตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้คือปัญญาเนี่ยมันจะสอดส่องให้เห็นความจริงได้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าคนเราที่เรียนรู้มากๆและไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเป็นคนฉลาดไม่ใช่บุคคลนั้นเขาเรียกว่าไม่ถือไม่ใช่คนโง่แต่เขาเรียกว่าเป็นคนหลงแต่บุคคลที่ฉลาดที่เรียกว่าบัณฑิตนั่นหมายถึงว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าได้ศึกษาทางพุทธศาสนาเรื่องด้านจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางผิดทางถูกแล้วก็เข้าใจเชื่อว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมีจริงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลมีปัญญาเป็นบัณฑิตที่ไม่หลงไม่หลงรูปไม่หลงร่างกายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ได้ยากที่สุดถ้าพูดกันตามคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์นี่เกิดได้ยากการที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในบุคคลนั้นหมายถึงว่าบุญถึงแล้วบุญถึงแล้วบุญมีวาสนามีแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งชายหญิงถ้าเราไม่มีบุญแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ภูมิอื่นอย่างพวกงัวควายช้างม้าเป็ดปูปลาเป็ดไก่เนี่ยเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้แต่ว่าเขาพลาดด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเขาประมาทเขาหลงตัวเขาก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์แต่เมื่อเขาสำนึกบาปหรือว่าพ้นบาปได้เมื่อไรเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าเกิดประมาทชนิดเดียวมีความหลงความโลภความโกรธครอบงำชนิดเดียวเราก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้จะต้องตายเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้อยู่ที่วาระจิตของเราเราจะดูได้ตอนที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองสามารถที่จะเชื่อได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันในชาตินี้เลยการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภแล้วควรทำควรดำเนินชีวิตมนุษย์ให้สูงสุดแล้วมีที่พึ่งทางใจเมื่อแตกดับใดไปเราจะได้ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นถือใครจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราควรเชื่อควรค้นคว้าหรือควรปฏิบัติถือจะโรคนี้ยุคนี้สมัยนี้เจริญวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าจะแค่ไหนความจริงก็ต้องเป็นความจริงคนเรามีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีบุญมีบาปที่ใจเห็นอยู่ที่นี่ถ้าตราบใดยังมีจิตมีใจมันก็ต้องมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีสวรรค์มีนรกอยู่ตราบนั้นถ้าถอนความคิดนึกถอนหัวจิตหัวใจตัวเองไปได้เสียได้แล้วนั้นเข้าถึงนิพพานได้เมื่อไรเมื่อนั้นจึงว่าตัดออกจากบุญบาปตัดออกจากสวรรค์นรกได้แต่ถ้าเรายังเกิดอยู่ยังมีความคิดอยู่อันนี้เราควรศึกษาคือว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ว่ามันทุกข์อะไรเพราะทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วทุกคนมาตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินฐานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนใดในโลกนี้เศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยมีทุกคนใครบอกไม่มีทุกข์นั้นคนนั้นก็ไม่เข้าใจสังขารร่างกายคือชื่อว่าได้ร่างกายแล้วทุกคนก็มีทุกข์ทุกข์มาตั้งแต่เข้าครรภ์มารดาเลยความหิวความปวดความเมื่อยความร้อนความหายเนี่ยเป็นโรคประจำกายที่มีทุกข์ไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ถึงตายทุกคนถ้าใครก็หลีกเลี่ยงทุกข์อันนี้ไม่พ้นฉะนั้นเรื่องที่ว่าเรามาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาให้เป็นหาหนทางแก้ทุกข์ของพวกเราหรือว่าดับทุกข์ของพวกเราฉะนั้นถ้าเราได้มีหลักการประพฤติปฏิบัติของเราไว้บ้างเนี่ยเราจะมีโอกาสดี
ที่เราได้ใส่จิตใส่ใจของเราให้ปฏิบัติให้ตนเองให้รู้จักความสงบมีที่พึ่งทางใจพอเรามีทุกข์อะไรมาเราก็มาพึ่งพระศาสนาพึ่งธรรมะแต่ถ้าเราไม่หันหน้ามาปฏิบัติแล้วมีทุกข์ก็เราร้อนอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครแก้ใจเราได้บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะแสวงหาธรรมะตั้งแต่ชีวิตนี้ที่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ตัวเองนี่ร่วงเลยไปนานเลยควรจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ไปวันๆหนึ่งถึงเราจะมีเงินมีทองมีการงานมีลาภยศแต่ว่าทุกข์อันนี้ก็ตามเราไปเรื่อยมันจะมาแสดงออกขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมีความรักก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าบ่อเกิดของความรักมันก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ในเมื่อเวลามันจากกันอย่างบางคนเนี่ยไม่คิดเลยว่าภรรยาตัวเองจะต้องจากตัวเองไปก่อนหรือว่าบางคนไม่คิดเลยว่าสามีจะต้องจากตัวเองไปก่อนบางคนไม่คิดเลยว่าลูกของตัวเองจะจากตัวเองไปก่อนบางคนลูกไม่คิดเลยแม่จะจากไปก่อนบางคลที่ไม่คิดนี่คือบุคคลที่ไม่มีธรรมะคือพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไม่พัดพากจากกันถ้าบุคคลคิดอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่มีธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่หาทางดับทุกข์เลยแต่ถ้ามันมีจริงๆบุคคลนั้นแทบจะตายตามทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสโยมเห็นไหมล่ะบุคคลเนี่ยที่เขามีปัญหาชีวิตเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเยอะเลยต้องไม่มีอะไรก็ยาระงับประสาทแต่ถ้าหาว่าโยมได้เข้าวัดกันไว้บ้างแล้วอย่างเนี้ยพอมีเหตุการณ์อะไรโยมจะไม่ต้องทำตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องทำตัวอย่างทรมานอย่างนั้นเลยจะเพียงว่าเออเราพิจารณาแล้วว่ามันต้องทุกข์พิจารณาแล้วมันต้องจากกันพิจารณาแล้วว่าต้องพัดพรากจากกันเราเชื่อแล้วธรรมะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามคำสอนหมดเลยคือว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันต้องทุกข์แน่กายใจอนัตตาต้องแปรปรวนในที่สุดไอ้คำสอนอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ซึ้งใจเรามีทุกข์เนี่ยมันจะซึ้งใจเช่นโอ้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเมื่อก่อนเราก็ไปมองคนอื่นมีทุกข์แต่พอเวลาเข้าแล้วทุกสิ่งนี้มันจะกลับมาหาเราหมดทุกคนเลยโยมผมเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเชื่อไหมว่าชีวิตทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีทุกข์จะต้องพัดพรากจากของรักทุกคนใครเชื่อไหมไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยต่อไปมันจะมีตะมูกเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนอยากเข้าข้างตัวเองว่าให้มันสุขอยู่เรื่อยเลยไม่อยากจากเลยสิ่งที่เรากอบกู้มันเนี่ยลูกก็อยากให้อยู่กับเราสามีก็อยากให้อยู่กับเราแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นเลยว่ามันจริงมันค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะปลดทุกข์ได้นะโยมนะยิ่งแก่ตัวยิ่งหลงมากยิ่งโลภมากยิ่งรักมากยิ่งมีลูกมากหลานมากยิ่งทุกข์มากเลยโยมถ้าจะธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องสนใจตั้งแต่อายุน้อยๆแต่สนใจเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเนี่ยทุกข์เต็มหัวใจเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คราวนี้อยากจะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติให้ใจสบายก็สบายไม่ได้แต่แล้วเพราะเราไปเก็บความไม่สบายห่วงใยไว้ซะเต็มหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องคิดโยมที่ว่าหลักหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็มีอยู่คือให้เราเจริญสมาธิเนี่ยให้หัดละความโลภบ้างให้หัดละความโกรธบ้างให้หัดละความหลงบ้างไอ้ละที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเบาลงบ้างไม่ใช่เราไปสร้างมันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆมันยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกวันคือหัดละสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้าได้เห็นว่ามันทุกข์ของหัวใจมนุษย์ทุกข์ของหัวใจสัตว์ที่ทำให้ทุกคนเราเนี่ยต้องผิดหวังต้องร้องไห้ต้องน้ำตานองหน้าเรานี่มีหัวใจน้อยเดียวอะอะไรเข้ามาทับถมมากๆมันก็จะพังแล้วทนไม่ไหวแล้วเหมือนนางปตาจลานั่นนะ
นางปตาจลาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ให้อยู่ปราสาทชั้นที่เจ็ดความรักลูกสาวให้ไปอยู่ชั้นบนเลยก็ระดับเศรษฐีก็ไม่คิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าลูกสาวเราก็จะต้องให้เป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้แม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอเนี่ยแม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอกลัวว่าจะไปได้คนไม่ดีความคิดมันตรงกันข้ามหมดนะคนเราอ่ะคิดตรงกันข้ามหมดก็เอาไอ้คนที่เลยไอ้คนนึงให้มันแบกน้ำแบกข้าวขนแล้วซักเสื้อผ้าอะไรให้อยู่กับไอ้คนนั้นคนนั้นเป็นคนส่งคนชายผู้ชายอื่นไม่ให้ไปแตะต้องผลที่สุดความใกล้ชิดมันก็เลยได้กันพอได้แล้วก็กลัวความจะแตกก็เลยตั้งท้องก็เลยพากันหนีเดินหนีไปไหนคนมันไม่มีปัญญาแล้วก็พาเข้าป่าไปตัดฟืนขายพอจะคลอดลูกก็กลับมาคลอดบ้านพอมากลางถังก็คลอดงั้นเราก็กลับไปพอคนที่สองก็แบบนั้นอีกจนถึงสุดท้ายที่ว่ามันถูกตอนภรรยาหนีกลับมาก็มันถูกคลอดลูกกลางคืนสามีก็ไปหายาก็งูกัดตายตัวเองก็ทำไงแล้วก็เอาตัวเองเป็นลังคาเอาลูกใส่หน้าอกเป็นตัวเองก็ผ้าคลุมตัวเองก็คุกเข่าเอาลูกไว้หน้าอกตลอดคืนกลางคืนนั้นน่ะกรรมมันวิบัติคนเราอ่ะก็ที่บ้านก็พังหมดเลยพังทลายหมดก็แม่ก็ตายพี่น้องก็ตายหมดคนที่สุดก็เลยตัวเองก็พาลูกไปดูสามีก็ตายก็เลยเสียใจเอาลูกไปไว้ฝั่งโน้นฝั่งหนึ่งก็เหี่ยวเฉียวไปไอ้ลูกทางนี้ก็แม่ก็บกไม้บกมือไล่เหี่ยวก็ลูกก็นึกว่าเรียกให้ลงน้ำก็เลยจมไปหมดความที่ตัวเองไม่เคยมีทุกข์นะทุกข์มันทับถมก็ดีจิตมันก็เลยสับสนหมดวุ่นวายหมดพอเลาะมั่งร้องไห้มั่งวิ่งไปฟ้าพรหลุดหมดไปถามที่บ้านตัวเองก็บอกว่าหมดแล้วเขาเผาไปหมดแล้วเมื่อคืนฟ้าถล่มลงมาก็ขาดสติเลยคนเรามีทุกข์มากนะขาดสติก็วิ่งไปสลัดทะเลไปถึงวัดเชตวันผ้าผ่อนไม่มีนุ่งคนทั้งหลายก็ขับไล่ว่าคนบ้าเข้ามาวัดพระเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะสาวิกาเรามาแล้วบอกเขาบอกพระพุทธเจ้าทำไมเรียกพวกนี้เป็นสาวิกาพอเข้ามาก็เตือนสตินางเคยมีสติสัมปชัญญะอย่างดีชาติก่อนนางก็เคยเป็นผู้เข้มแข็งมาทำไมจึงมาพ่ายแพ้ต่อความทุกข์อันนี้ให้กลับมาดูจิตใจตัวเองไว้ก็กลับมาดูจิตใจตัวเองเห็นตัวเองไม่มีผ้านุ่งเขาก็โยนผ้าให้นุ่งผ้าพื้นหนึ่งพันผ้าพื้นหนึ่งนุ่งก็ฟังธรรมอริยสัจธรรมพุทธเจ้าเห็นว่าทุกคนเรานี่มีอยู่ทุกคนนางสิ้นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องสิ้นไม่สิ้นอย่างนี้ทุกคนอื่นก็ต้องพัดพลาดจากกันทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาตายจากเราไม่มีใครเลยที่ว่าจะไม่ตายจากโลกนี้ขอให้นางตรงใจซะก่อนเถอะพอฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เวลานั้นนางดับทุกข์ได้นางไม่มีทุกข์เลยแม่ตายสามีตายเหมือนกับไม่มีอะไรมาทำลายจิตใจนางเลยตอนนี้ใครมีทุกข์เรื่องนี้มาลูกตายสามีตายก็ร้องไห้เข้าวัดก็บอกไปหานางปตาจลานางปตาจลาโอ้ยของเราตายหมดเรายังไม่ทุกข์เลยแกตายแค่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะนั้นฟังธรรมแล้วไม่รู้ตามเวิร์ดก็ต้องเป็นพันๆคนผู้หญิงพระนางปตาจลานี่มีทุกข์มากเลยได้ธรรมะมากเลยฉลาดมากแล้วก็เนี่ยทำที่ดับทุกข์ได้เนี่ยคนสมัยนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาก็คงเข้าโรงพยาบาลเนาะที่เข้าโรงพยาบาลก็เรื่องนี้นายโยมเรื่องของความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยโรงพยาบาลสมัยก่อนไม่มีนะใครมีทุกข์ก็วิ่งเข้าวัดโยมพอฟังธรรมะก็หายโรงพยาบาลคือวัด
พอใครไปฟังธรรมพระก็ดับทุกข์ได้ขนาดผ้าไม่มีนุ่งวิ่งไปนี่ยังฟังแล้วหายได้สมัยนี้ตายโน่นไปช็อตสมองโน่นสามีเจ้าชู้ไม่กลับบ้านคิดนอนไม่หลับนั่งเข้าก็ประสาทขึ้นพาไปโรงพยาบาลหมอก็ไปช็อตสมองเดี๋ยวโรคสังคมทุกวันนี้มีทางออกแบบนั้นกันหมดผู้หญิงไม่มีทางไปไหนก็ไม่เข้าวัดก็ต้องเป็นประสาทเรื่อยไปทันทีถูกเก็บกดเรื่อยไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก็ฉลาดนะฉลาดดีกว่าคนสมัยก่อนเลยเพราะคนสมัยก่อนนี่ไม่มีทางไปนะอย่างเดียวก็ไปหาพระไปหาธรรมะแต่อันนี้ถึงว่าทำไมจำเป็นเราจะต้องศึกษาเรื่องใจเราก็ต้องศึกษาสิว่าใจเรานี่มันชอบคิดนึกมันชอบเอาเรื่องทุกข์ของคนอื่นมาใส่ทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ชอบเอาทุกข์คนอื่นมาใส่มันจำเป็นจะต้องศึกษาคุยเคลียร์หาที่มันทุกข์พอเราแก้ใจเราได้นะมันก็ดับได้แต่นี้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละไม่มีความสงบใจได้มันก็วุ่นวายของมันอยู่ในบ้านมันก็ทุกข์อยู่นอกบ้านมันก็ทุกข์ฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจได้ดีมากฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าเราเนี่ยที่ท่านมาเทศนาสั่งสอนคนเนี่ยคนเขาเห็นด้วยปัญญาว่ามันโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์จริงๆมันมีปัญหาทุกอย่างทั้งที่โลกยังไม่วิวัฒนาการอะไรแต่เขาก็เข้าใจธรรมะแต่ว่าสมัยนี้เจริญมากแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นทุกเรื่องของจิตใจไม่ค่อยได้รีบหนีแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะได้ผลมากปฏิบัติแล้วมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสบายใจได้ก้าวไปสู่ความสงบใจได้มันเป็นการเปิดประตูไปสู่ทางดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตมันก็หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้พอเข้าใจไหมโยมต้องการจะดับทุกข์เราต้องหัดภาวนานะหัดเจริญสติหัดเจริญสมาธิแล้วก็ทำใจให้สงบบ้างตอนนอนให้ทำใจให้ว่างก่อนแต่จะได้หลับเป็นสุขไม่แก่ง่ายไม่เจ็บง่ายไม่ฝันร้ายไม่นอนสะดุ้งผวาแล้วก็รวมบุญกุศลของเราไว้ให้มากๆคนอื่นเขามีทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทำใจแต่เราพ้นทุกข์เพราะเรารู้จักทำใจอันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเราเนี่ยจะเป็นชัยชนะที่ดีจริงเราไม่เจอก็สิบปีนะโหคนนั้นแก่ไปซะเยอะเลยถึงไงไปคิดถึงครอบครัวจะมากไปไปกังวลถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าแหมสิบปีให้หลังนี่เคยผมงอกไปตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเขาไม่สามารถรักษาสุขภาพจิตได้แต่คนที่เขารักษาสุขภาพจิตได้แหมสิบปียังไงเธอก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเหมือนยังเป็นสาวอยู่เพราะอะไรเพราะรักษาสุขภาพจิตได้เพราะมีธรรมะอันนี้สำคัญนะคนเรานะแค่คิด7วันเนี่ยโหนอนไม่หลับ7วันนึกโสมเลยเอาไปให้คนอื่นดูจำไม่ได้เลยนะนี่เรื่องธรรมะรักษาใจอาจารย์ข้าตมาหลวงพ่อสว่านท่านเล่าให้ฟังบอกผมเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานเนี่ยผมตายแล้วท่านบอกผมตายแล้วอายุ30เดินนี่ตีนไม่รู้สึกแล้วตีนไม่รู้สึกแล้วเดินข้ามทางเขาข้ามไม้ได้แต่ข้ามไม่ได้ตัวสั่นหมดเป็นเหน็บชามหมดฟันนี่ก็หุ้มปากไม่มิดฟันนี่เริ่มผมก็งอกลายขี้เสือแล้วแค่อายุ30สุขภาพจิตมันเสื่อมสุขภาพร่างกายก็เสื่อมหมดชัยมากไปคนนึกว่าถ้าไม่บวชนะก็ตายคนบ้านนอกนะมีทางเดียวก็คือบวชแล้วก็ยกเมียให้คนอื่นไปขอพระไตรไกรเดียว
พอมีเมียมันจึงได้มีทุกข์ก็เลยยกภรรยาคนอื่นเลยก็บว

เลยตัวก็ไปอยู่ประชา5ปีมาฉันข้าวมื้อเดียวไม่สบินตบาทฉันภาวนาพอจิตเป็นสมาธิท่านบอกว่าเริ่มเลยพออยู่ที่นั่นมันกลัวผีมากก็ภาวนามากภาวนาจนจิตนี่สงบไม่คุยกับใครพอสมาธิฌานมันเกิดเนี่ยนะท่านบอกว่าไอ้ปากที่หุ้มฟันไม่มีหุ้มมิดเลยผมที่งอกมันกลับดำขึ้นได้มันไม่งอกเลยนะมันกลายไปได้ไอ้หนังหนึ่งที่มันเคยหย่อนยานในตอนนั้นมันกลับเต็งตึงกำมีกำลังขึ้นมาแต่ไอ้ขาที่มันยังเป็นอยู่มันก็เป็นแต่ว่ามันไปไหนไปได้พอ 5-6 ปีท่านออกจากประชาท่านไปทุ่งดงพาลูกศิษย์ไปทุ่งดงไปไหนไปได้ทุกคนไปไหนไม่ไหวอาตมาก็ยังแปลกตอนนั้นก็อยู่ประชาก็2500มาดูหน้าแกหอมอยู่นี่อายุ70กว่าแล้วโยมก็ยังดูไม่แก่เลยนะยังดูไม่แก่เลยไอ้ผมที่งอกมันก็ยังไม่ไอ้ผมนั่นมันก็ยังไม่เคยงอกฟันนั่นนี่ก็คือนี่ยิ้มเหมือนไข่มุกเลยขาวแน่นตึ้งเลยฟันสวยเลยนึกจริงไอ้นี่เราเห็นเราก็เชื่อเพราะท่านมีสมาธิรักษาใจท่านบอกว่าถ้าเราคนรุ่นเดียวก็นี่งอกแงกแล้วออกแงกแล้วเดี๋ยวแล้วก็หลวงพ่อเรานี่ยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มอยู่เรื่อยเลยดูไม่แก่ขึ้นสักทีแบบงานท่านก็เยอะนะงานเยอะเลยสร้างวัดต้องไม่รู้กี่วัดงานมากไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังเป็นคนอื่นก็แย่เลยท่านบอกเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่โง่ตายเลยแล้วก็ตายไปแล้วด้วยต่ออายุเรื่อยๆมาเลยท่านบอกท่านอายุท่านเนี่ยมันหมดนานแล้วท่านเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยทำเรื่อยๆแต่อายุของท่านยังอยู่เกิดลูกศิษย์ได้บอกจริงๆอายุมันไม่อยู่ถึงขั้นนี้หรอกท่านใช้สมาธิใช้กุศลเนี่ยต่อชีวิตสังขารขึ้นมาได้อันนี้เล่าสำหรับคนเชื่อนะคนไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อไปดังนั้นเรียกว่าสุขภาพสมาธิเนี่ยดีมากโยมพวกเราเนี่ยโดยมากเป็นอะไรก็พยายามใช้ธรรมะรักษาใจกันมากอายานี่ก็กินบ้างในเมื่อเราสมควรกินไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็หมอจ๋าช่วยสีไม่ไปกินนั่งเข้าเดี๋ยวฟันหักหมดผมงอกหมดเราต้องเอาใจของเราเนี่ยเป็นยาธรรมโอสถแล้วก็พยายามไม่โกรธไม่พยาบาทใครความโกรธนี่ทำให้คนไม่งามให้แก่ง่ายอายุสั้นจะทำให้เป็นคนแก่ตัวหลงหลงลืมลืมไม่เป็นที่รักของใครโกรธมากโลภมากหลงมากนี่ไม่ดีเพราะทำให้ยิ่งอายุมากไปมันทำให้ตัวเองวิบัติไม่ค่อยไม่ดีไอ้ตอนสาวหนุ่มทำไมน่ารักกระยมก็มันยังโลภน้อยโกรธน้อยอยู่ใช่ไหมยังหลงน้อยแกทำไมเลอะเลือนนะข่าวพ่อข่าวแม่น่ะถึงเข้าใครกันไม่ได้อีตันเจ้าสาวเนี่ยทำไมใครๆก็มีค่ามากเพราะแกแล้วเราก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราพ่อเราไม่ได้รักษาสุขภาพจิตหรอกปล่อยให้โลภโกรธหลงครอบงำซะจนไปตามวัยหมดเลยแต่คนแก่น่ารักก็พวกปฏิบัติธรรมะไงยิ่งแก่ยิ่งน่ารักมีสติสอนลูกสอนหลานได้ใครเข้าไปแล้วก็สบายอกสบายใจไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นไม่แสดงรักขนนชังคนนี้วุ่นวายไปในบ้านก็ไม่มีแก่ไม่หูเบาเงี้ยและเนี่ยธรรมะสำคัญมากเราต้องศึกษาของเราไว้ที่จะไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยแต่คนถ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพระเจ้านะก็เกิดมาไม่ได้อะไรมากอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่แก่ศีลแก่ธรรมมันแก่แดดแก่ลมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานน่ะไม่ได้อะไรใช่ไหมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานก็ไม่ฉลาดอะไรมันต้องแก่ปฏิบัติดีปฏิบัติตัวเองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยอย่างน้อยก็ชื่อว่าได้รักตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดีคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นค่าของธรรมะบุคคลนั้นเกิดมาชาติเดียวนะคนนั้นเกิดมาชาติเดียวเกิดมากินบุญเก่าหมดแต่คนไหนถ้าเกิดมาแล้วเห็นบุญกุศลเป็นของดีค
คนนั้นน่ะเกิดมาต่ออายุมาเอากำไรชีวิตเดี๋ยวนี้คนทั้งคมเดี๋ยวนี้ก็มองธรรมะไปในแง่นั้นก็มากนะไม่เคยสนใจจิตว่าลาภยับลดลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของดีก็เลยไม่ค่อยได้สนใจทางธรรมก็น่าเสียดายนะที่เรามาอยู่ตระกูลที่ดีมาอยู่ในวงสังคมที่ดีตระกูลที่ดีสติปัญญาก็พอใช้ได้ก็ควรนำสิ่งนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งดีเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมอยากแก่ไหมอยากแก่ไหมไม่อยากเนาะอยากอยู่เป็นสาวพันปีไหมนางวิสาขาไม่แก่เลยนางวิสาขาไม่แก่เพราะนางทำบุญไว้ดีมีลูก20คนนะยังไม่แก่เลยโยมสมัยนี้ก็บอกมีลูกมากได้แก่เลยแต่นางวิสาขามีตั้ง20ปีไม่แก่แต่มี20คนออกทีละคู่ละคู่10ครั้ง20มีหลาน300มีหลาน300กว่าคนมีเหลนทั้งหมดมีหลานมีเหลนเป็นพันคนเป็นอุบามหาอุบาสิกาของพุทธเจ้านางเป็นคนฉลาดมากถือศีลตั้งแต่อายุ7-8ขวบศีล8นางฟังธรรมะอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจตั้งอายุ7-8ขวบรู้จักว่าทุกข์ควรจะดับอย่างไรสมุทัยทำไงจึงทำให้เกิดทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธที่ดับทุกข์ได้แล้วคือเป็นนิโรธมรรคคือเป็นทางดับทุกข์คือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตั้งแต่อายุ7-8ขวบแล้วพอนางเนี่ยเขาบอกว่าไปกับพวกลูกหลานเนี่ยอายุนางเนี่ยหน้าตานางเนี่ยมัน18อายุ17-18จะสังเกตนางวิสาขาได้ตอนลุกนั่นเองนางอายุ80ปีเนี่ยถ้าดูแลสาวรุ่นหมดเหมือนกันหมดเลยไม่ทักไม่ถูกว่านางวิสาขาอยู่ตรงไหนเวลาจะลุกนางจะต้องเอาก้นขึ้นก่อนหัวมันจะต้องเอามือเท้าขึ้นไอ้สาวก็ปึ้งลุกขึ้นเลยใช่ไหมสาวก็ลุกปึ๊บขึ้นเลยไอ้คนแก่ก็ต้องโยกขึ้นก่อนจึงได้เห็นว่านางวิสาขาคนนั้นเองแต่หน้าตานี่ไม่แก่นางสาววัยรุ่นนางทำบุญมากอ่ะนางปรารถนาว่าผลจินผลทานในนางเชื่อน่ะเชื่อว่ามีจริงนางทำทุกครั้งนางอธิษฐานปรารถนาว่าสิ่งอันนี้เป็นของเรานางทำและนางก็ติดใจในจินทานภาวนาของนางเนี่ยยังมั่นคงไม่สงสัยเชื่อว่าบุญนี่มีจริงผลกรรมที่นางทำไว้เนี่ยจึงมาให้ผลในชาตินี้นางทำสิ่งใดที่เป็นทานเป็นยารักษาโรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนางจะทำหมดสิ่งที่เป็นประกอบกับจะอยู่เท่าไหร่100กว่าปีอ่ะอยู่100กว่าปี115ปีไงคนตะกออยู่100ก็ไม่โกรธนะไม่พยาบาทใครนางตัดความพยาบาทได้ตั้งแต่อายุ8ขวบเกิดก็โชควูบเดียวก็หายไม่ผูกพยาบาทไม่คาดเวรใครความไม่โกรธของนางก็ทำให้นางไม่แก่แล้วก็ไม่หลงแต่นางตายแล้วนางก็ขอไปนิพพานชั้นสุทาวาสชมวิมานชมวิมานทุกชั้นไปก่อนขอเกิดชมวิมานทุกชั้นไปจึงจะเข้านิพพานนางวิสาขามีเครื่องประดับเป็นไงโยมมีเครื่องประดับเพชรนิลจินดาละ9โกรธเศรษฐีเมืองไทยคงไม่มีใครประดับถึงมั้ยเพชรนิลจินดานะนางทำเป็นตะข่ายสวมเลยแหวนมันทุกอย่างอ่ะนางเกิดอยู่ในตระกูลแต่งงานกับคนเศรษฐีด้วยแล้วก็ลูกเศรษฐีด้วยเวลานางมาวัดนี่นะมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวมาแต่งตัวนะพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคนแต่งตัวนะแต่แต่งให้รู้กาลเทศะไม่ใช่ไปบอกอย่างท่านพ่อปฏิลักษ์ให้ออกหมดแต่เราศึกษาพุทธศาสนาพุทธประวัติเนี่ยเราสอบพุทธประวัติเนี่ยเราศึกษาพุทธประวัติเราไม่ได้สอบตกเราสอบพุทธประวัติได้เราถึงได้เข้าใจพุทธประวัติเวลานางมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวเป็นเศรษฐีมาเป็นมหาเศรษฐีมาก็พอมาถึงอุโบสถก็ล้างหน้า
ล้างตาที่ผ่านหน้าตาแป้งล้างก็ถอดไอ้เครื่องประดับก้าวโกรธออกกองไว้ข้างวิหารแล้วก็มีคนใช้รักษาไว้พอถือโบสถ์ก็ฟังธรรมพุทธเจ้าตลอดรุ่งก็ฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานก็ตลอดคนเป็นพันๆคนนางพาลูกพาหลานมาเป็นพันคนนะพอรุ่งเช้าก็กลับเอาเครื่องแต่งตัวแต่งก็กลับจริงๆก็ไปกลับมาไปแต่งบ้านวันหนึ่งก็ลืมรีบกลับไปมั้งคงจตุระเดินก็รีบกลับก็ลืมกองไอ้เพชรนินยินดาก้าวโกรธไว้ในวิหารพระนนท์ก็เลยโอ้ของใครมาวางไว้นี่ก็หยิบเอาไปเก็บใครคนใช้มาถามดูบอกใครพระองค์ไหนหยิบได้ถวายองค์นั้นเลยถือเป็นลาภองค์นั้นนางคิดจะทำบุญเลยคิดจะหาของใหม่ดูเลยคนละได้พระบอกพระนนท์เก็บได้ถ้าพระนนท์เก็บได้ก็เป็นของพระนนท์ก็แล้วกันบอกผู้พระเอาเงินเอาทองไม่ได้เพราะพระสมัยก่อนไม่มีเงินบวชเราจะต้องทิ้งแผ่นดินนะเป็นเจ้าแผ่นดินนะทิ้งหมดเลยอ่ะไม่เอาอะไรบาทลูกเดียวแต่ถ้าสมัยนี้นะคงเอาไปฝากธนาคารแน่ต้องก้าวโกรธเนี่ยแต่แล้วตอนนี้ก็พระนนท์ก็เลยพระเจ้าถามพระเจ้าบอกถ้าข่าวนางวิสาขาต้องการก็ให้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นางวิสาขาก็เลยเอาช่างมาตีราคาแล้วว่าเครื่องประดับของนางในเท่าไรก็บอกว่าประมาณ9โกฏบอกงั้นขายสร้างวิหารเลยให้พระมาอยู่สร้างวิหารซะสวยมากเลยทำซะยังเขาบอกว่าในวังเจ้าไปดินยังสวยสู้ไม่ได้เลยทำเป็นหอเป็นประตูแล้วก็เอาผ้ามากั้นเพดานทำซะยังดีบ้านนางยังไงนางก็ทำพระ500อยู่ได้สบายพอทำเสร็จแล้วนางก็ร้องลำรอบวิหารน่ะดีใจก็คนทั้งหลายก็บอกโอ้นางวิสาขาทำบุญจนเสียสติเลย ทำบุญเสียสติไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาปีติในธรรมร้องเพลงก็ได้นะโสดาบันแต่นางก็ไปสั่งช่างมากลัวว่าคนทั้งหลายจะว่านางนี่จนหมดท่าแล้วอะไรเงี้ยนางก็ไปสั่งให้ช่างประกอบเครื่องเพชรในจินดาราคาแพงก็เก่าอีกสวยก็เก่าอีกใส่ยันเอามาใส่ใหม่เนี่ยนางออกอุบายเอาเครื่องเพชรในจินดาที่ส่วนตัวเนี่ยนะสร้างวัดสร้างวิหารเป็นสตรีองค์คนเดียวที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมหาอุบาสิกาไม่กล้ายกย่องใครเท่านั้นนะโยมเพราะทำไม่ได้ใจไม่ถึงคนลูกคนไหนไม่ถือศีลจ้างให้ถือศีลคนใช้คนไหนไม่ถือศีลไหว้วานจ้างให้ถือศีลขอให้ถือศีล8เธอจะได้ไปเกิดดีเธอไม่นิพพานในชาตินี้เธอก็จะได้เป็นคนมีรูปงามมีทรัพย์มากเชื่อว่าผลจินทานเนี่ยถ้าใครได้แตะต้องกันไปแล้วบุคคลนั้นต้องเจริญทุกชาตินางได้ยกสมบัติสิ่งอันนี้ให้กับบ่าวไพร่เป็นพันๆคนเงินทองก็นางก็ถือว่าเป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลธรรมเนี่ยเป็นของประเสริฐที่สุดที่จะประดับจิตใจคนได้พระเจ้าจึงได้ยกย่องมหาอุบาสิกาทำบุญไกลไปหน่อยนึงเดินไกลไปหน่อยเอาที่ดินตัวเองสร้างวัดเลยบุพผารามอนามิตกะเศรษฐีเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในสมัยนั้นที่พระเจ้ายกย่องก็เอาเงินปูสร้างวัดเลยใครก็ทำไม่ได้ไปซื้อที่เจ้าไปดินก็บอกว่าไม่มีราคาเอาเงินปูเอาไปเลยกันขนเงินปูสร้างวัดเลยเลยยกย่องเป็นมหาอนามิตกะเศรษฐีไอ้เนี่ยโยมบุญตกแต่งให้สวยให้งามให้เจริญให้มีความสุขทั้งกายวาจาใจถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขกับคนเราเนี่ยใช่ไหมโยมฆ่าหมูขายฆ่างัวขายฆ่าปูก็ปลาขายโยมมีความสุขนี่มีความสุขหรอกถึงจะได้เงินมาไม่มีความสุขหรอกถ้าเป็นหัวใจเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงๆใครไม่รู้มันก็รู้มันจะมีความสุขได้ไงเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปเงินมันก็เงินเป็นบาปกินทุกวันมันก็ทำบาปทั้งนั้นบุคคลที่จะสบายใจได้คือคนไม่ทำบาปนั่นเองไงเมื่อยเลยเทศนานนั่งไม่ไหวใช่ไหม
ฟังให้หายเมื่อยเนาะ

0: งสัยอะไรล่ะนายโยมสงสัยไหมทำมาเยอะหรือยังอ่ะทำมาเยอะไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะบุญทุกข์กับสุขใครมากกันล่ะพอกันกันแบกหนังกันด้วยกันเอามันก็เลยไปสิทุกข์ให้มันน้อยลงสุขให้มันมากขึ้นดีใจกับเสียใจเนี่ยมันลบกันอยู่ด้วยเนี่ยบางทีไอ้ดีใจเนี่ยมันแพ้อยู่ด้วยนะแต่เสียใจมันแรงกว่าคือเขาบอกว่าใครว่าอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเขาไม่ได้ว่าเราเขาว่าที่ปากเขาเขาว่าที่หูเขาชื่อเรามันก็ไม่มีเขาสมมุติให้เราเท่านั้นเองชื่อเนี่ยไม่ใช่จริงๆมันเราเกิดมาเราไม่ได้ชื่อมาหรอกเขามาสมมุติให้เองแต่เราไปติดชื่อสมมุติเองถ้าด่าเราว่าเรานึกว่าไม่ใช่ตัวเราเขาด่าธาตุดินน้ำไฟลมเราจะสบายใจได้ถ้าเขาว่าเราถูกเราทุกทีเนี่ยทุกตลอดวันเลยยิ่งคนอื่นว่าเราไม่ทุกข์เท่ากับคนรักว่าเราหรอกคนรักว่าเราเนี่ยมันเจ็บใจจังเลยตั้งใจว่าจะได้ยินคำดีๆมาว่าเราไม่ดีเสียใจกรรมฐานนี่สิเอาไปทำไปเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิเอาไปภาวนาไว้ที่บ้านให้ใจมันเย็นให้ใจมันสงบแล้วมันจะได้มองโลกมีความสุขไอ้ปัญหาอะไรมันก็หมดไปเองพอเราทำได้มันแก้ไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็เหมือนกินข้าวติดคอเนี่ยกินก็ไม่เข้าขายก็ไม่ออกเมื่อไรก็อยู่แค่นั้นเองอันนี้หมายถึงว่าบุญเนี่ยทำให้คนเรามีความเจริญแม้แต่กายแม้แต่ใจดูเถอะอายุมากๆแล้วก็ดูเหมือนไม่แก่เนี่ยของแก่นี่น่าเกลียดนะโยมนะน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมกลัวไหมฝันไม่เหลือนี่น่าเกลียดไหมผมงอกหมดนี่น่าเกลียดไหมหนังโยนไปเลยเงี้ยโอ้โหไปดึงอะไรก็ไม่อยู่ทั้งทีจะดึงมากมากข้างหน้ามันก็ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นดึงคงไม่ไหวแล้วปล่อยมันเลยไปย้อมข้างบนในข้างล่างมันก็งอกอีกไม่ไหวซะแล้วไล่ก็ไม่ทันนาทีมันน่ากลัวเนาะความแก่ความเจ็บความตายยิ่งน่ากลัวเนาะใครยังมาให้เราไม่เอาหรอกแก่ดีกว่าดีกว่าตายนะแก่ดีกว่าตายแต่พอจะตายจริงๆตายเป็นตายไม่ต้องกลัวเพราะเราจะลอกคราบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลอกคราบแล้วถ้าจิตมันเป็นทิพย์กายมันก็เป็นทิพย์ทำบุญก็สนไว้มันจะเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนกายได้มันเห็นผลในชาตินี้เนี่ยเคยนั่งสมาธิทุกคนไหมนะไม่เคยเลยจะอยู่ตะหลังวัดมันต้องไม่อยู่หน้าวัด
1: อยู่การงาน
0: การ
1: งานด
0: ีโอ้นี่ก็หลงสิหลงหรือเปล่า
1: ไม่หลง
0: นะไม่หลงแล้วไงสิมันก็หลงหลงนิดๆแล้วล่ะ
1: ถ้าหลงนี่ก็หมายความว่าน
0: ี่จะเล่าให้ฟังนะถ้าสงสารบุคคลที่หลงงานเนี่ยมันทำไปนานแล้วมันติดแกะไม่ออกมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ18โยมเป็นพันโลงอย่าไปบอกชื่อนะเสร็จแล้วทำไปปีที่แล้วเนี่ยปลดเกษียณไอ้ความที่ตัวเองอยู่กับงานมันซะจนเนี่ยเป็นงานของตัวเองเลยพอปลดเกษียณตัวเองไม่ยอมปลดก็มาที่ทำงานทุกวันเลยและคุมกุญแจเองด้วยไม่ยอมให้กุญแจใคร1 เดือนยังไม่ยอมให้กุญแจใครเลย ไอ้หัวหน้าก็บอกไม่กล้าขอบกุญแจเสียกลัวใครจะเสียใจพอเขาเอากุญแจกันร้องไห้น่ะโอ้ยเอามันไปยังไงเราความผูกพันกันมากเหลือเกินเลยอยู่กับงานพร้อมเลยโยมเดี๋ยวนี้พร้อมเพราะออกจากงานพร้อมเดินร้องแรงเดือนนึงยังไม่ยอมไปไหนโยมยังกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์นั่นแหละซื้อกุญแจนั่นแหละโยมเขาเรียกว่าคนติดงานนะโยมเนี่ยเป็นกันเยอะในโลกพวกนี้โยมเป็นกันเยอะพวกที่หมกมุ่นกับงานมากเนี่ยแต่คือลงไม่ตกนะโยมมันไปทุกในเมื่อเราหมดอายุราชการแล้วเห็นโอ้น่ากลัวจริงเนาะยังเป็นกันอีกเยอะเลยต่อไปเนี่ยเพราะว่าตนเองอยู่กับงานมันต้องจริงเคยแล้วก็ไม่ยอมมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนทั้งที่กุญแจเนี่ยคนจะต้องคืนเขาวันแรกก็ถือว่าเป็นเดือนเลยแต่ก็ต้องเดินไปทุกวันเนี่ยอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามานานๆเข้าเขาก็ต้องจำเป็นต้องมอบให้คนใหม่แล้วก็ตอนนี้บอกว่าวัดสังฆทานไปทางไหนช่วยบอกผมที ถามว่าถามเพื่อนว่าสังฆทานไปทางไหนอยู่ตอนที่เจอกับเราที่ธรรมศาสตร์กับกำเมาเนี่ยเจอพระก็ยกมือไหว้ก็ไม่สนใจตอนนี้บอกสังฆทานไปทางไหนไอ้คนนั้นก็บอกอีตอนนั้นมันถือดีนะไม่อยากบอกช่วยบอกที่สงสารแกว่างั้นให้แกไปสงบจิตสงบใจที่วัดอันนี้หัวใจไม่มีอะไรเลยโยมหัวใจมีแต่กับความอยู่กับงานเพราะว่าติดคิดไปมากคนยิ่งเป็นในผลในผันนะโยมยิ่งทุกข์มากนะโยมนะโยมจะไปนึกว่าเรามีสามีเป็นระดับในผลในผันนี่ดีนะเวลาแกออกจากเกษียณเนี่ยโหมันเที่ยวเลยนะเขาทุกข์มากเหลือเกินนะพอไปไหนมีแต่คนอ้อมล้อมตลอดเวลาเลยเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยเวลาปลดแบบทุกข์มากเหลือเกินก็เป็นตาแก่คนหนึ่งเดินงงแงงงงแงงไปนะใครก็ไม่ตะเบะน่าสงสารในชีวิตนี้ทำไมเห็นทางเดียวคือแก้คือคนเข้าวัดมีธรรมะนั่นจะเป็นคนหญิงหรือเป็นคนนายอะไรก็ดีที่หาธรรมะแก้ใจได้แต่ถ้ายึดว่าอันนี้คือความสุขของเรานะคนนั้นนะคือทุกข์มากบั้นปลายชีวิตของคุณหญิงและคุณนายคุณตานั่นจะทุกข์มากเรื่องนี้เพราะปลงไม่ตกมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้ในของพวกนี้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าวัดดีกว่าโยมแบ่งใจคนนี้เราจะไม่ไปคล้องกับสิ่งนั้นหาธรรมะไว้ก่อนถ้ายังติดงานไม่มีหวังให้เดินจบเดือนต้องเดินไปหางานจะไปติดมันสิ
1: เพื่อนที่บอกสนุก
0: งานอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวล่อเราก็จริงไงโยมเดี๋ยวต้องให้สนุกกับธรรมะบ้างโยมถึงจะได้ไปแช่ใจฮะเพราะอะไรนะ
1: ไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะแล้วก็ฟัง
0: คือเราต้องมองเรื่องศาสนาให้ซึ้งโยมเราจะได้ประโยชน์ทางใจเราบ้างเราจะรู้ว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่จำเป็นสำหรับตัวเรานะมันจำเป็นนะโยมมันจำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนจะต้องพึ่งศาสนาในบั้นปลายชีวิตหรือเบื้องต้นชีวิตถ้าเรามองพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสำคัญสำหรับเรานะเราจะไม่ได้อะไรเท่าไรเลยโยมเราจะมามือเปล่าไปมือเปล่าเลยโยมถ้าเรามองพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยจะได้มากเลยล่ะจะไปไหนต่อเรื่องอะไรต่อไม่จะเสียดายเวลานะพอเราได้ทำสมาธิเนี่ยจะเสียดายว่าโอ้เ เราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเนาะไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนที่แท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะ
1: เกิดโดนเป็นปีอย่าง
0: นี้ธรรมดาแต่ยังไม่ได้ดับทุกข
1: ์ก็มีธรรมะก็มีสติปัญญาแล้วนิดหน่อยไม่ใ
0: ช่แต่ทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นเวลาทุกข์มีจริงๆมันหนักกว่านั้นน่ะนะไม่ใช่เวลาทุกข์มันมีมันมากกว่านั้นเวลามรสุมชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นมันแรงกว่านั้นมันมีทุกคนนะโยมแต่ว่าใครจะประสบช้าและเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไม่ได้เตรียมใจไว้มันก็แก้ไม่ตกก็มืดมนแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมือนกับพายเรือในอ่างไปไหนไม่ได้เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะนะโยมไปเกาะการงานแล้วก็ทุกข์อีกทำไม่ได้ไปเกาะคนโน้นคนนี้ก็ทุกข์หมดเลยวุ่นวายสับสนหมดเพราะเราไม่เคยมีธรรมะไว้แต่ที่จริงเมื่อก่อนบางคนก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ต้องเข้าวัดหรอกไม่เบียดเบียนใครไม่โกงใครไม่หลอกลวงใครการงานอะไรก็สุจริตคิดอย่างนั้นเป็นมากแล้วก็เลยไม่เข้าวัดแต่ไม่รู้หรอกว่าแค่นั้นเป็นเพียงแค่สามัญธรรมดาแต่ว่าเวลาส่วนบุญกุศลไม่จำเป็นจริงๆมันจะต้องลึกกว่านั้นเราจะต้องหาที่พึ่งให้ลึกกว่านั้นให้แน่นแฟนกว่านั้นนี่จะเล่าให้ฟังคนหนึ่งเคยก็เข้าวัดโยมเข้าวัดก็คุยสนุกเฮฮาใครก็บอกไม่มีทุกข์นะใครเจ็บใครบอกเออก็ต้องปลงมันสิอย่างนั้นอย่างนี้ถึงคราวตายมันก็ต้องตายเคยก็ธรรมะอยู่เรื่อยนะโยมคนนั้นน่ะหลวงพ่อสร้างเมรุนะตายแล้วผมเป็นคนเผาคนแรกอะไรก็พูดธรรมะพอวันนั้นก็เจ็บจริงๆนะโยมเป็นมะเร็งอาตมาก็ไปเยี่ยมธรรมดาก็คุยสนุกนะแกเป็นคนดีบอกหลวงพ่อมันเอาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เองไม่แล้วโยมมันเคยเก่งอยู่นี่มันเก่งไม่ได้เลยเวทนามันเอาไปกินหมดเลยมันจิตนี่ภาวนาไม่อยู่นะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวโอ้โหนึกว่าโยมจะสู้ได้หรอมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่รู้เลยมาเจ็บเนี่ยมันรู้เลยว่าสู้ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้หลวงพ่อยึดอะไรไม่เกาะอะไรไม่ติดเลยเวทนามันปวดมันเจ็บมันทิ่มแทงใจจนตะลดเปิดเพิงหมดเลยบอกโอ้แกก็ระบายนะผมนี่นึกว่าผมจะมีที่พึ่งพอมาเจ็บครั้งนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราก็เตือนสติแกก็บอกให้ใจหัดให้ภาวนาให้ทำใจอย่างนั้นเราคุยกันไปบอกต้องตั้งใจเพราะเราเจอศึกหนักแล้วเราไม่เคยเจอครั้งนี้เราเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราต้องสู้ให้ได้ถ้าเราปล่อยให้ความเจ็บความปวดนี่ทรมานใจเราคงนึกถึงพระไม่ได้เลยแล้วแกก็บอกว่าต้องสู้ก็ต้องพยายามแกก็รับเลยว่าเวลาเจ็บครั้งนี้มันทำใจไม่ได้จริงๆแกคนเข้าวัดมาตั้งแต่นานเลยนะกรรมฐานอะไรก็สนใจแล้วแกก็สิ้นไปบอกถ้ามันไม่เห็นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันมากจริงๆหรือว่าคนเรายังไม่ถึงขั้นนี้ก็คงไม่เข้าใจนะอาตมาเองเรียกว่าถ้าเจ็บนี่มันเจ็บจริงๆเราเคยเป็นตะคิวนี่แม่ถึงจะเอาพระมาไว้ตรงตะคิวมันไม่อยู่เหมือนกันนะเวลาเจ็บจริงๆเอาพระมาไว้ตรงไหนพระก็อยู่ด้วยไม่ได้มันเจ็บอ่ะมันจะทุกข์อย่างเดียวแล้วคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนแพ้หมดเลยโอ้ขนาดนักปฏิบัติยังต้องพยายามเข้มแข็งยังเข้มแข็งไม่พออันนี้ที่ว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้โยมมันมีการที่จะต้องใช้ของคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย ที่ทุกคนไม่อยากพบอยากเจอแต่มันต้องเจอทำไปแล้วเราจะได้ไปแก้ของเราเองพูดของยังไม่เห็นนะโยมนะนี่โยมพูดของยังไม่เห็นเนาะพูดของยังไม่เห็นนะพูดของอนาคตพูดมันยังจินตนาการไม่ถึงนะมันยังจินตนาการจินตนาการไม่ถึงหัดนั่งกรรมฐานแล้วกันนะโยมนะเอานะเอาไว้สักวันละ5นาทีทุกคนทำได้ไหมนะอันนี้นะอย่าไปคิดถึงพระในที่หลังโอ้ใครๆก็ไม่ไปกับเราเลยอาศัยได้พระนี่เองมาเตือนสติไว้โอ้ถ้าเราคบกับพระก็ดีดีใช่ไหมคบกับพระเขาก็ดีจะไม่เสียใจที่หลัง

0: คนที่ไม่ทำสมาธิเรียกคนหนาแน่นนะหนาแน่นและกิเลสตรงนั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริษัท4ในสมัยพุทธกาลมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับ

วันนี้จะขอนำชีวประวัติของปัญจคะทายกะพราหมณ์อุบาสกมาเสนอท่านผู้ฟังครั้นเมื่อพราหมณ์ได้คิดถึงความเป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เคยเป็นพระราชโอรสและมาทรงบำเพ็ญสมณธรรมแล้วนี่พระองค์สามารถสลัดตัดทิ้งความเป็นพระราชโอรสนั้นได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จึงได้ยืนอยู่ที่ประตูนั่นเองจึงทูลถามปัญหากับพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญพระองค์ตรัสเรียกพวกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุบุคคลผู้ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่าไร

พวกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุบุคคลผู้ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะคำว่าภิกษุนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านก็ให้นัยยะง่ายๆไว้เป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือผู้เห็นภัยในสงสารภิกษุนี่หมายถึงผู้เห็นภัยในสงสารสงสารคืออะไรสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือผู้ขอแต่ว่าการขอของพระภิกษุนี้ไม่ใช่ขออย่างยาจกหรืออย่างวณิพกขอทานนะครับการขอของพระภิกษุนั้นแสดงอาการขอด้วยอาการนิ่งเฉยไม่ออกปากขอไม่เอ่ยปากขอนะครับท่านจะแสดงอาการเดินไปตามลำดับบ้านตามลำดับตรอกใครต้องการจะถวายอาหารก็ถวายไม่ต้องการก็ไม่ได้ว่าอะไรฉะนั้นคำว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำที่แตกต่างกับพวกยาจกวณิพกนะท่านไม่ได้เอ่ยปากขออะไรใครพระบรมศาสดาทรงใคร่ครวญพิจารณาดูว่าธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมะเช่นไรเนาะจึงเป็นเครื่องสบายแก่พราหมณ์นี้ก็ทรงทราบได้ว่าในพุทธสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชนทั้งสองคนนี้ได้ฟังถ้อยคำของพระภิกษุผู้กล่าวว่านามรูปคำว่านามรูปก็ได้แก่นามธรรมและรูปธรรมนามธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูปจะรู้ได้ทางใจเท่านั้นเช่นเวทนาสัญญาเป็นต้นรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่มีรูปได้แก่รูปขันธ์ทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูถึงอุปนิสัยที่เขาเคยมีมาในอดีตก็ทรงทราบว่าชนทั้งสองนี้เคยได้ฟังเหตุผลของนามรูปมาตถาคตควรแสดงธรรมแก่ชนทั้งสองนี้โดยไม่ละทิ้งนามรูปนั่นแหละนี่พระองค์ก็ทรงพระดำริอย่างนี้นะครับและพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลผู้ไม่กำหนัดยินดีไม่คล้องอยู่ในนามรูปหมายถึงจิตใจและร่างกายนามก็คือจิตใจรูปก็คือร่างกายชื่อว่าเป็นภิกษุและได้ตรัสพระคาถาคือคำประพันธ์เป็นธรรมะว่าผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเขาของเราโดยประการทั้งปวงและย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่ผู้นั้นแหละตถาคตเรียกว่าภิกษุอันหนึ่งพระอรรถกถาจารย์คืออาจารย์ผู้แต่งอรรถกถาได้อธิบายขยายความพระคาถาที่เป็นคำประพันธ์หมายถึงประพันธ์เกี่ยวกับธรรมะนี้ของพระบรมศาสดาไว้ว่านามรูปทั้งสิ้นที่เป็นด้วยอำนาจขันธ์ 5ได้แก่นามขันธ์หมายถึงกองของนามมี4คือเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์และสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือความคิดวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์หรือวิญญาณก็คือจิตนั่นเองและรูปก็ได้แก่รูปขันธ์ก็หมายถึงกองรูปผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเราคือเมื่อเวลานามรูปถึงความเสื่อมสิ้นไปแล้วไม่มีความเศร้าโศกคือไม่เดือดร้อนว่า

รูปของเราเสื่อมสิ้นไปแล้วนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเสื่อมสิ้นไปแล้วโดยมีความรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านามรูปนี้มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาได้สิ้นไปแล้วผู้นั้นคือผู้ไม่มีความยึดถือนามรูปที่มีอยู่ว่าเป็นของเราก็ดีและไม่มีความโศกเศร้าเพราะนามรูปนั้นอันไม่มีอยู่ก็ดีพระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าภิกษุในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบปัญจคทายกพราหมณ์และนางพราหมณีสองสามีภรรยาได้สำเร็จพระอริยธรรมชั้นที่สามคือตั้งอยู่ในพระอนาคามิผลอนาคามิผลนี่ก็หมายถึงผลที่เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกคือเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็จะได้ไปเกิดในชั้นสุทธาวาสนะครับและการทรงแสดงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้มีประโยชน์แก่ประชาชนที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของปัญจคทายกะพราหมณ์อุบาสกก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่อยากจะขอพูดถึงเรื่องการให้ทานเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความเป็นไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราให้ทานหรือทำทานซึ่งนับเป็นข้อที่ควรจะได้พิจารณาดูเหตุผลในข้อนี้นะครับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทให้รู้จักให้ทานให้บริจาคทานก็เพราะทรงสอนให้พุทธบริษัทเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรนั่นเองถ้าสอนให้บุคคลเราขอไม่มีคนให้เลยทุกคนขอกันหมดเนี่ยแล้วเราจะไปขอใครได้ล่ะเมื่อเรายื่นมือไปขอเขาก็ยื่นมือมาขอเราแล้วจะเอาอะไรกันตรงนั้นฉะนั้นถ้าว่าทางพระพุทธศาสนาทรงสอนให้ขอก็จะไม่มีผู้ให้เลยก็จะทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความเกียจคร้านเพราะไม่ต้องทำงานก็ได้เมื่อขอเขาได้แล้วนี่ไม่ต้องไปพวักพวลในเรื่องความเป็นอยู่ไม่มีก็ไปขอเขาไม่มีก็ไปขอเขาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลเรารู้จักเสียสละบริจาคทานเพราะต้องการให้บุคคลมีความขยันเพราะคนจะให้ทานถ้าหากว่าไม่มีความขยันหมั่นเพียรก็ไม่มีสิ่งของเหล่านั้นที่จะมาทำบุญทำทานได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทานนี่ก็ผู้จะให้ก็ต้องได้สิ่งของวัตถุจตุปัจจัยเหล่านั้นมาโดยบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ลักขโมยหรือปล้นฉดมหรือคดโกงช่อฉนเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะครับทานนั้นถือว่าเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วทำบุญก็ไม่ได้บุญหรอกครับพวกที่คดโกงเข้ามาปล้นฉดมเข้ามาทำบุญไม่ได้บุญเพราะว่าเจตนาที่นำมาทำนั้นก็แบบกระทำแบบเสียไม่ได้นะคือเหมือนจำใจทำถ้าคนเต็มใจทำเนี่ยเขาจะต้องหามาโดยชอบทำและนำออกมาทำบุญแต่พวกที่ไปลักขโมยปล้นสะดมช่อโกงเข้ามานั้นเป็นการได้ที่ไม่สมควรจะนำเอามาบริจาคทานครับคราวนี้ผู้ให้ทานเนี่ยทางพระพุทธศาสนาท่านมีวิธีการว่าผู้จะให้ทานได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยจะต้องตั้งเจตนาไว้เจตนาก็คือความตั้งใจในทางพระพุทธศาสนามีอยู่3อย่างได้แก่1ปุพพเจตนาคือตั้งใจดีก่อนให้ทานหมายความว่าก่อนที่จะให้ทานเนี่ยเราต้องเตรียมอกเตรียมใจเตรียมทายธรรมเอาไว้ให้เพียบพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะบริจาคสิ่งนี้คิดเอาไว้ก่อน 2. มุจนะเจตนาคือตั้งใจดีขณะกำลังให้คือขณะที่จะให้ทานจะตักบาตรทำบุญเนี่ย
ก็ไม่นึกเสียดายสิ่งของนั้นคือพร้อมที่จะสละให้ไป 3. อปราปรเจตนาคือตั้งใจดีหลังจากให้ทานแล้วโดยทำใจให้ยินดีในการให้ทานหรือทำบุญไปแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลกระทำบุญให้ทานเกี่ยวเนี่ยก็ให้เรารู้จักเจริญหรือระลึกถึงทานที่บริจาคไปแล้วโดยเรียกเป็นภาษาพระว่าจาคานุสติคือการระลึกถึงทานที่ตนได้ทำบุญหรือให้ทานไปแล้วอยู่เสมอเมื่อเราระลึกถึงจะได้อะไรก็จะทำใจของเราให้คิดติดอยู่กับความดีเมื่อเราคิดอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเราผู้คิดดีถ้าจะอุปมาให้เห็นกันง่ายๆก็เหมือนกับเรานำเงินไปฝากธนาคารหรือให้เขากู้ไปแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาก็คือดอกเบี้ยส่วนเงินต้นก็เท่ากับเราทำบุญไว้จาคานุสติเป็นกำไรเหมือนเราได้ดอกเบี้ยนั่นแหละท่านผู้ฟังมีคำถามว่าทำไมบุคคลบางคนจึงเกิดความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่เด็กบางคนมาร่ำรวยเงินทองตอนกลางอายุตอนกลางคนและบางคนมาร่ำรวยเงินทองในตอนปลายชีวิตและบางคนรวยตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งแก่เฒ่าเรียกว่าตั้งแต่เด็กมาเขารวยจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยก็มีคำตอบว่าเรื่องมาจากเจตนาคือความตั้งใจที่เรากระทำบุญทั้งสามการนั่นเองฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจทำบุญให้ทานเนี่ยถ้าคนตั้งใจดีในเบื้องต้นที่เรียกว่าปุพพเจตนาคือนึกเตรียมใจว่าจะให้ทานเอาไว้นี้แล้วก็ทำทานไปแต่ขณะให้ทานก็ดีหรือหลังจากให้ทานแล้วก็ดีเนี่ยจิตใจไม่ยินดีตลอดหมายความว่าการยินดีจะมีเฉพาะช่วงต้นนั้นบุคคลประเภทนี้ก็จะรวยในชีวิตเบื้องต้นแต่ท่ามกลางหรือปลายชีวิตมักจะยากจนลงก็มีฉะนั้นผู้ที่สามารถทำเจตนาทั้งสามให้ติดต่อกันได้เลยเนี่ยพวกนี้จะรวยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่เฒ่าชราเลยส่วนบางคนที่มาร่ำรวยเอาตอนกลางอายุก็หมายถึงว่าผู้นั้นเนี่ยตั้งเจตนาตัวแรกไม่ดีคือปุพพเจตนาไม่ค่อยได้ตั้งเท่าไหร่จะมาตั้งใจดีเอาตรงที่จะทำบุญตรงนั้นแหละก็นึกว่ายินดีแล้วพร้อมแล้วที่จะเสียสละก็ทำบุญให้ทานไปในตรงนั้นเขาจึงมามีฐานะร่ำรวยเงินทองเอาตอนกลางคนกลางอายุนั่นและส่วนบางคนที่ว่ามาร่ำรวยเงินทองเอาตอนปลายชีวิตนี้ก็หมายถึงเจตนาเบื้องต้นก่อนจะให้ทานก็ไม่มีขณะบริจาคทานคือมุจฉนะเจตนาก็ไม่มีมามีเอาหลังจากที่กระทำความดีไปแล้วก็มานึกปลื้มอกปลื้มใจว่าเราได้กระทำบุญสุนทานไปเรียบร้อยแล้วนะดีใจก็คิดถึงการกระทำบุญสุนทานนั้นนั่นก็เป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นมามีสินทรัพย์เอาตอนอายุแก่เท่าเข้าวัยชราปุพพเจตนามุจฉนะเจตนาหรืออปราปรเจตนานี้ก็เป็นเครื่องชี้พอให้เห็นถึงความเป็นไปในชีวิตที่บุคคลจะกระทำบุญนั้นจะให้สมบูรณ์แบบก็ต้องให้ครบเจตนาทั้ง3ประการคือให้มีปุพพเจตนาตั้งใจดีก่อนให้
มูจนะเจตนาคือตั้งใจดีขณะกำลังให้และอัปราปรเจตนาคือตั้งใจดีจากหลังให้ทานไปแล้วมาเจริญเป็นจาคานุสติลึกถึงความดีของเราที่ได้กระทำไปแล้วเนี่ยอยู่ตลอดการไปฉะนั้นถ้าบุคคลใดสามารถกระทำเจตนาให้ครบได้ทั้ง3ประการก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะดีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่เฒ่าเข้าวัยชราเลยคราวนี้มาดูถึงเหตุผลในการทำทานบางทีเรานึกว่าเอ๊ะการทำบุญสุนทานทำได้ง่ายๆความจริงไม่ใช่นะครับมีองค์ประกอบในการที่เราจะกระทำบุญทำทานเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการ1ต้องมีศรัทธาคือความเชื่อในการที่จะกระทำคุณงามความดีนั้น2เราต้องมีจตุปัจจัยทายธรรมที่จะมากระทำบุญ3จะต้องมีผู้รับทานคือเมื่อเราจะทำบุญเนี่ยถ้าเราไม่มีคนจะมารับการทำบุญของเราเช่นไม่มีพระหาพระไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะทำบุญได้ฉะนั้นหลักทั้ง3ประการนี้เป็นหลักที่ชี้เห็นว่าการกระทำบุญจะต้องมีครบทั้ง3ประการเอาสมมุติว่าเรามีศรัทธาอยากทำบุญเต็มที่เลยแต่เราไม่มีทายธรรมไม่มีสิ่งของไม่มีวัตถุจตุปัจจัยที่จะทำบุญเราก็ไม่รู้จะอะไรไปกระทำบุญนี่หรือเรามีสิ่งของมีทายธรรมครบแล้วแต่เราไม่มีศรัทธาเลยไม่อยากจะทำบุญไม่เชื่อไม่เหลื่อมใสอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเราไม่ได้มีความเชื่อถือในการกระทำบุญนั้นเลยเรียกว่าไม่มีศรัทธาเราก็ไม่สามารถจะทำบุญนั้นได้หรือเรามีทั้งศรัทธาและสิ่งของแล้วไม่มีผู้รับทานก็ทำไม่ได้อีกเช่นกันฉะนั้นใครอย่านึกคิดว่าการกระทำบุญทุนทานกระทำได้ง่ายๆความจริงกระทำได้ยากเพราะเราจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมีทายธรรมคือสิ่งของที่เราจะกระทำบุญและมีผู้ที่จะมารับทายธรรมของเราเราจึงจะสามารถกระทำบุญให้ทานได้ง่ายต้องประกอบด้วยองค์3อย่างนี้นะครับถ้าหากว่ายังขาดองค์อย่างใดอย่างหนึ่งไปนี่เราก็มีโอกาสจะกระทำบุญได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดว่าการกระทำบุญที่เราจะกระทำได้ต้องมีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสต้องมีทายธรรมที่เราจะพึงกระทำและ3ก็มีท่านที่จะมารับทานนะครับไม่ว่าจะเป็นทานประเภทไหนถ้าเป็นทานที่เราจะกระทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์ก็จะต้องมีพระมารับหรือเราตั้งใจจะให้แก่พวกยาจกคนในพกหรือคนกำพร้าคนเดินทางอะไรนี่ก็จะต้องมีบุคคลเหล่านั้นมารับทานของเราเราจึงจะมีโอกาสกระทำได้ที่มิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงการทำบุญถวายทานบริจาคทานกันแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังมาดูถึงอานิสงส์ของการกระทำบุญนี่ว่าอานิสงส์คือผลแห่งบุญกุศลหรือผลแห่งความดีของการให้ทานเนี่ยมีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่5อย่างด้วยกันคือ1ชนัสสะปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของชนหมู่มาก2สัปปุริสาพาชันติสัตบุรุษคือคนมีศีลธรรมหรือคนดีย่อมคบหา3กัลยาโนกิติสัตโธกิติสัพคือชื่อเสียงเล่าลือความดีย่อมฟุ้งขจรไป 4. ขิธัมมาอนะปัคคโตย่อมไม่เหินห่างจากธรรมะของคฤหัสถ์ 5. สักขังโลกังอุปัชติย่อมเข้าถึงคือไปเกิดในสุคติคำว่าสุคติก็คือสถานที่ที่
ผู้ไปเกิดแล้วมีความสุขความสบาย

หรือหมายถึงสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำบุญสุนทานมาแล้วก็จะได้ทราบถึงอานิสงส์ที่เราได้กระทำไว้จะมีผลดีอย่างไรท่านผู้ฟังครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะนำคำกลอนมาฝากท่านผู้ฟังก่อนลาจากกันไปว่าพระรัตนตรัยคุณไพศาลนี่เป็นหัวข้อกลอนนะครับคุณพระรัตนตรัยดุจฉัตรชัยพระศาสนาเกิดผลคนบูชาน้อมนำมาใส่ดวงมารพระพุทธดุจครูใหญ่เป็นจอมไตรคุณไพศาลทรงรู้ทุกประการเผยแผ่งานเพื่อปวงชนพระธรรมคำสอนสั่งคุณค่าดังกับสายฝนชำระจิตใจคนสุทธิภิมลเกิดปัญญาพระสงฆ์องค์สาวกรับมรดกศีลธรรมมาเที่ยวสอนปวงประชาให้รู้ว่าบาปและบุญผู้ใดใจเลื่อมใสรัตนตรัยในพระคุณผลดีมีเกื้อหนุนเป็นใบบุญพ้นอบายท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่20

0: 5พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสัง อมตังปะทังเอกาหังชีวิตังสยโยปัสสโตอมตังปะทันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่การเวลาด้วยว่าในโอกาสวันนี้คณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มีเจตนาปรารภในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ถวายเป็นอาจริยบูชาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งได้ละสังขารไปแล้วก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอโอกาสได้แสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งได้ละสังขารไปแล้วด้วยความเคารพและขอแสดงความคารวะต่อพระเดชพระคุณท่านพระครูสมุขไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์แห่งวัดสังฆทานทุกๆรูปและขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีตลอดมาการที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันประชุมฟังธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาเป็นสัมมาปฏิบัติเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีบารมีธรรมให้เป็นนิจศีลเป็นอาจินนั้นเป็นการกระทำได้ยากแต่ว่าสำหรับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมะอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำได้โดยง่ายสำหรับผู้ที่ไม่สนใจใฝ่ในธรรมะก็เป็นเรื่องยากที่จะได้มาบำเพ็ญกองการกุศลเช่นท่านทั้งหลายอย่างนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันเพราะว่าอาตมาเองก็เป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสนองเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีก็ห่างกันไม่มากเท่าไหร่นักแต่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันวันนี้ก็คงจะไม่ได้กล่าวประวัติโดยละเอียดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเพราะว่าพระเถระที่มาแสดงธรรมก็กล่าวเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ก็จะกล่าวโดยย่อพอเป็นสังเขป พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้เป็นสหชาติกับอาตมาคำว่าสหชาติเป็นภาษาบาลีซึ่งท่านทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจในการศึกษาภาษาบาลีก็อาจจะไม่เข้าใจสหแปลว่าพร้อมกันชาติแปลว่าการเกิดคือเกิดพร้อมกันร่วมกันเขาเรียกว่าสหชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็มีสหชาติหลายท่านหลายอย่างที่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าเช่นนายฉันนะมากันทกะต้นสีมหาโพธิ์เป็นต้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าคือเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันในวันเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นได้ทราบตามประวัติของท่านว่าท่านเกิดในวันพุธปีวอกเดือน5ส่วนอาตมานั้นเกิดวันพฤหัสบดีปีวอกเดือน6ห่างกันไม่เท่าไหร่นักนะท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเกิดก่อนท่านเกิดวันที่5เมษายนอาตมาเกิดวันที่27เมษายนเกิดในเดือนเดียวกันและก็ปีเดียวกันอายุก็เท่ากันขณะนี้อาตมา70เดือนเมษาก็จะย่าง71ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยังอยู่ท่านก็จะมีอายุ70ปีในปีนี้และเดือนเมษาวันที่5ก็จะย่างขึ้น71เช่นเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันอาตมาก็มีความภาคภูมิใจปลื้มใจดีใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีธรรมได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งยากที่บุคคลทั่วไปจะกระทำได้แต่ตมาก็มีความภูมิใจมีความปลื้มใจในข้อนี้ถึงแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนักเป็นแค่พระอธิการสนองคือเจ้าวาดธรรมดานี่ในทางคณะสงฆ์ใช้คำว่าพระอธิการถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็เป็นเจ้าอธิการแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นพระครูทั้งพระครูฐานาก็ไม่ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรก็ไม่ได้เป็นท่านมีสมณศักดิ์น้อยต่ำต้อยแต่ว่าผลงานนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณค่ามิได้ต้องขออภัยบางทีพระเถระบางรูปที่มีสมณศักดิ์สูงส่งก็ยังมีผลงานไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับท่านได้เพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นมีบารมีที่สร้างมาไม่เหมือนกันแตกต่างกันไม่ต้องดูอื่นดูไกลอย่างอาตมากับหลวงพ่อสนองเนี่ยทั้งที่เกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เทียบกับท่านไม่ได้เลยนะท่านมีผลงานมากมายสูงส่งเลิศล้ำสุดที่จะพรรณนาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับคณะญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อุทิศกายอุทิศใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมประเทศชาติ ให้เราทั้งหลายได้มีความสามารถ

ีมีความพร้อมเพรียงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีบุญญาบารมีที่สามารถจะให้คำแนะนำคำปรึกษาหรือให้คำสั่งสอนให้โอวาทแก่เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเกิดที่ตำบลหนองผักนาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาได้อ่านในหนังสือเพชรน้ำหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ได้เขียนไว้เป็นที่น่าประทับใจหลายอย่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาก็อาจจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกน่าอัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในหนังสือคิดว่าหลวงพ่อคงจะเป็นคนเขียนขึ้นเองในเบื้องต้นแล้วก็นำมาพิมพ์เป็นหนังสือในภายหลังท่านกล่าวว่าในวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกิดวันที่5เมษายน2487นั้นขณะที่ท่านเกิดนั้นมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกด้วยนะจนชาวบ้านแถวนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจว่าเด็กคนนี้คงจะมีบุญหรืออย่างไรมีฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกลงมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งที่เป็นหน้าแล้งฤดูร้อนแล้วก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าหมอตำแยที่มาทำคลอดนั้นในวันนั้นหมอตำแยที่เป็นสุภาพสตรีไม่สามารถจะทำคลอดได้ต้องเปลี่ยนเป็นหมอตำแยผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษถึงจะทำคลอดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองคลอดออกมาได้ที่แสดงว่าท่านมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกเกิดและอีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็คือว่าในการที่ท่านคลอดมาในวันนั้นธรรมดาเขาก็จะเอาภาชนะอื่นๆมารองรับเด็กที่คลอดใหม่ๆแต่เผอิญว่าในวันนั้นเห็นบอกว่าต้องใช้พานทองมารองรับเด็กที่คลอดใหม่ในวันนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่ท่านมีบุญมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายเราอย่านึกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีแต่บุญเท่านั้นกรรมมันก็ตามติดมาด้วยนะตามประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ในเยาว์วัยนั้นขณะที่ไปเดินทางเกวียนกับพี่สาวไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญอย่างไรสมาก็จำไม่ได้แน่นอนนะว่าท่านเหวี่ยงอะไรไปถูกวัวที่เทียมเกวียนก็ไม่ทราบและวัวมันก็ตกใจพาเกวียนมาทับขาท่านจนขาหักทั้งสองข้างนี่เป็นกรรมที่ติดตามมาจนกระทั่งโยมพ่อโยมแม่ได้ไปหาหมอน้ำมันมารักษาจนกระทั่งหายและอีกครั้งหนึ่งก็เกือบจะจมน้ำตายไปเล่นน้ำตามภาษาเด็กที่ไร้เดียงสา
ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดก็เล่นกันด้วยความสนุกสนานตามประสาเด็กก็เกือบจะจมน้ำตายบังเอิญว่าโยมแม่ไปพบเข้าจึงได้ช่วยชีวิตมาได้รอดตายมาได้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนี่ก็เป็นบุพกรรมเก่าอีกแหละเมื่อตอนที่ท่านไปอยู่ถ้ำหมีที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อตอนที่ท่านบวชเป็นพระแล้วท่านไปปีนยอดเขาถ้ำหมีปีนไปปีนมาก็พลัดตกลงมาหลังหักอีกแล้วนี่เป็นบุพกรรมเป็นกรรมเก่าของท่านสรุปแล้วว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งบุญทั้งกรรมที่เราเกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปประมาทพลาดพลั้งไม่ได้ต้องพยายามสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆก็เป็นอันว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้สร้างบุญกุศลไว้มากถึงได้รอดตายแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาได้อย่างมากมายมหาศาลเช่นนี้เพราะบุญช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูไว้เพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญในเวลาที่ท่านอุปสมบทบวชเป็นพระเนี่ยพระเดชพระคุณท่านพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่อำเภอสามชุกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นี่ถ้าท่านที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณสมัยเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็คงจะได้ยินชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวหลวงพ่อมุ้ยเป็นเกจิอาจารย์ในทางวิทยาคมเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณวัดดอนไร่วัดบัดไร่สององค์นี้ก็อยู่วัดชื่อคล้ายๆกันเนาะหลวงพ่อมุ้ยอยู่วัดดอนไร่หลวงพ่อคูณอยู่วัดบัดไร่โรงไร่เหมือนกันก็เป็นพระวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยท่านมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลทั้งที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีมากนักแต่ท่านคงจะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรก็ไม่ทราบทั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยเกิดวันพุธแต่ท่านไปตั้งฉายาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองว่ากตะปุญโญฉายากตะปุญโญนี้ถ้าว่ากันตามหลักการตั้งฉายาของพระอุปัชฌาย์แล้วจะต้องเป็นฉายาของพระที่เกิดวันจันทร์นะอย่างหลวงปู่สังวาลเนี่ยฉายาว่าเขมโกแสดงว่าท่านต้องเกิดวันจันทร์เว้นแต่ว่าอุปัชฌาย์จะตั้งเป็นพิเศษอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหรืออย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านประสูติวันจันทร์แต่ว่าเวลาพระอุปัชฌายะตั้งฉายาให้ท่านก็ตั้งฉายาว่าภูมิพะโลเอาชื่อเอาพระนามของท่านไปตั้งเป็นฉายาอย่างนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องตั้งตามวันเกิดของผู้ที่บวชอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าตามปกติทั่วไปแล้วอุปัชฌาย์ท่านจะตั้งตามวันเกิดตั้งฉายาตามวันเกิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองได้ฉายาว่ากตะปุญโญซึ่งแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วหรือได้เคยทำบุญไว้ก่อนแล้วนี่หลวงพ่อมุ้ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลอย่างนี้ว่าต่อไปพระองค์นี้จะต้องเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตั้งฉายาให้ว่ากตะปุญโญเป็นกรณีพิเศษนี่เป็นเหตุอัศจรรย์ที่พระอุปัชฌาย์ที่ท่านมองเห็นการไกลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สมกับความตั้งใจที่ท่านได้ตั้งฉายาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปุญโญท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆตามที่พระอุปัชฌาย์ได้ตั้งใจไว้อันนี้พูดถึงเกียรติคุณของชาวจังหวัดสุพรรณสักเล็กน้อยขอโอกาสเพราะว่าในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณด้วยกันพูดถึงคนสุพรรณนี้ไม่ใช่ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ในสมัยนี้นะโยมสมัยก่อนก็มีมาแล้วแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพระยายมราชปั้นสุขุมพระยายมราชปั้นสุขุมนี้บางท่านอาจจะได้ยินชื่ออาจจะรู้จักท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตรงเกิดในตัวเมืองนะใต้เมืองสุพรรณมาหน่อยหนึ่งที่โรงพยาบาลพระยายมราชในปัจจุบันนี่แหละท่านผู้นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์อีกเกิดมาเมื่อได้อายุ6ขวบยอมพ่อยอมแม่เอาใส่กันเทศไปถวายพระที่วัดหงรัตนารามฝั่งทนเนี่ยเอาเด็กใส่กันเทศไปถวายพระที่วัดเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดเสร็จแล้วท่านก็ได้ดิบได้ดีได้บวชเนนได้บวชเรียนบาลีได้เป็นปริญญา3ประโยคแล้วก็ได้ศึกหาลาเพศไปรับราชการกระทั่งได้รับตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตมาโดยลำดับได้รับความไว้วางใจไว้วางพระราชฤทัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7จนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่8ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ในช่วงที่ท่านสิ้นพระชนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็ได้สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ให้แก่ชาวจังหวัดสุพรรณเป็นอย่างยิ่งในทางพระของเราก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณณสิริองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเวลานี้ก็มีพระเถระผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะที่ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่เช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตบางคนก็ไม่เข้าใจว่าปอประยุตโตนี่มันมาจากอะไรคำว่าปออไม่ใช่ปรับอากาศนะเขาย่อมาจากคำว่าชื่อท่านชื่อประยุทธ์พระมหาประยุทธ์นามสกุลอารยางกูลฉายาประยุทธ์โตนะเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งฉายาของท่านเป็นนามปากกาว่าปออประยุทธ์โตที่ท่านก็เป็นชาวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะและเวลานี้ก็ยังมีอีกหลายท่านอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญรองเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะภาค7แล้วก็พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเป็นเลขานุกองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านเจ้าคุณประยูรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่3องค์นี่ได้ประโยค9เป็นเนนทั้งนั้นเลยนะเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์เจ้าคุณพระพรหมโมลีเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้ปริญญา9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรโยมเมื่อวันเสาร์นี้เขาประกาศรายชื่อบาลีสนามหลวงเพื่อที่สอบประโยค9ได้
ปีนี้ได้ทั้งหมด26รูปทั่วประเทศนะโยมได้สามเณร4รูปสามเณรนี่หัวกะทิเลยละได้แค่4รูปสอบตั้ง300รูปได้26รูปประโยคปท9ประโยค8อาตมาก็มาสอบด้วยแต่เกือบได้ไปประโยค8นี่700กว่ารูปได้แค่84รูปเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะเพราะว่าการศึกษาภาษาบาลีนั้นมันยากเหลือเกินได้ยากสอบก็ยากเรียนก็ยากรู้ก็ยากได้ก็ยากมันยากไปทั้งหมดนอกจากนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ยังมีคำขวัญที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้รู้ได้ทราบนะโยมเอาย่อๆเนาะสุพรรณบุรีเป็นเมืองยุทธหัตถีนะวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องเมืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินนักร้องนี่มากเหลือเกินจังหวัดสุพรรณบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์สุรพลสมบัติเจริญก่านแก้วสุพรรณเยอะแยะเลยนะแล้วก็ภาษาถิ่นชวนฟังนี่ก็น่าฟังนะโยมอาตมาไม่ได้อยู่สุพรรณสนานบางทีก็อาจจะลืมพูดไม่ได้นะแต่จำได้อยู่สามประโยคที่เขาชอบล้อเลียนกันบ่อยๆพ่อก็มาแม่ก็มามากันหมดเลยว่างั้นเออเป็นภาษาถิ่นที่ชวนฟังนะภาษาสุพรรณไม่เชื่อก็ลองไปสุพรรณดูนะโดยเฉพาะอำเภอเดิมบางที่พระเดชพระคุณไปละสังขารเนี่ยพูดเนอมากเหลือเกินดูมันจะเนอมากกว่าอำเภออื่นๆด้วยซ้ำไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ดูเนาะอันนี้ก็เป็นการเกริ่นหน้าธรรมะเสียเวลาไปพอสมควรแล้วนะก็จะเข้าเรื่องที่ได้ตั้งเป็นอุเทศบทเบื้องต้นไว้ภาษาบาลีว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอมตังปะทังซึ่งแปลเป็นไทยเราว่าบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นอมตะบทคือบทที่ไม่ตายสู้บุคคลที่มีชีวิตที่เห็นอมตะบทอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้เขายังจะมีชีวิตประเสริฐกว่าอันนี้ก็มีเรื่องที่จะนำมาประกอบให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังในโอกาสต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นนี้อยากจะขอเล่าขอนำท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ย่อรอยถอยหลังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้บอกกับพี่สาวตอนที่จะบวชนะว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าพี่สาวถามว่าจะไปยังไงหลวงพ่อสนองตอบว่าเราจะไปให้ได้ไปให้ถึงไปให้ได้นี่ท่านยืนยันหนักแน่นมั่นคงตอนนี้เราก็คงจะได้ทราบว่าได้ทราบแล้วว่าท่านไปถึงจริงๆไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จริงๆและก็สำเร็จแล้วด้วยพวกเราควรจะได้เอาตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญตามประวัติได้ทราบว่าเมื่อท่านบวชแล้วท่านได้ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติธุดงค์ทุดงแปลว่าคุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลส
ให้ลดน้อยเบาบางหมดสิ้นไปมีทั้งหมด13ข้อ

ธุดงค์13ข้อนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองปฏิบัติได้ถึง7ข้อเห็นมั้ยโยมใครที่จะทำได้อย่างท่านบ้างพระเถระหรือพระนักปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็มีน้อยรูปยากที่จะทำได้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อ13ข้อทำได้7ข้อเนี่ยเข้าไปครึ่งหรือข้อแล้วนะคราวนี้มาดูสมัยครั้งพุทธกาลบ้างแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยกย่องว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเลอเลิศประเสริฐกว่าพระเถระในสมัยครั้งพุทธกาลนะเพราะว่าบารมีแต่ละองค์แต่ละ

ั้งพุทธกาลบ้างแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยกย่องว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเลอเลิศประเสริฐกว่าพระเถระในสมัยครั้งพุทธกาลนะเพราะว่าบารมีแต่ละองค์แต่ละท่านไม่เหมือนกันคือพระมหากัสสปะเถระเจ้าที่เราท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยทราบประวัติมาบ้างแล้วแต่ก็จะขอเล่าย่อๆพอเป็นสังเขปว่าพระมหากัสสปะเถระเจ้านี้เมื่อตอนท่านเป็นหนุ่มอายุ20ปีท่านไม่มีความยินดีในเรื่องกามคุณเลยไม่คิดที่จะแต่งงานแต่งการเลยแต่ว่าพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเพราะว่าต้องการจะให้มีลูกหลานสืบสกุลครองสมบัติพัสถานในบ้านในเรือนทั้งที่ไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องกามคุณในเรื่องกามราคะแต่ก็ไม่สามารถจะขัดคำสั่งพ่อแม่ได้นี่คนสมัยก่อนเขาเชื่อฟังพ่อแม่เอาพ่อแม่เป็นใหญ่ก็จึงบังคับให้แต่งงานกับนางพัทกาปิลานีซึ่งมีอายุ16ปีนางพัทกาปิลานีก็เช่นเดียวกันไม่มีความยินดีในเรื่องกามราคะในเรื่องกามคุณเลยแม้แต่น้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่มาจากเบื้องสูงมาจากชั้นพรหมคือเป็นพระพรหมมาก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่มีความยินดีในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณบาลีท่านรับรองไว้ว่ายะถาพรหมาตถาเอโกถ้าอยากจะอยู่อย่างพรหมต้องอยู่คนเดียวยะถาเทวาตถาทุเวถ้าอยากจะอยู่สองคนก็อยู่อย่างเทวดายะถามนุษสาตถาตะโยถ้าอยากจะอยู่สามคนก็ต้องอยู่อย่างมนุษย์นี่พ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกดูแคลนสุภาพสตรีก็ดีหรือสุภาพบุรุษก็ดีที่ไม่มีคู่ครองที่ครองโสดอยู่คนเดียวว่าหาสามีไม่ได้หาภรรยาไม่ได้เราอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามน้ำใจเขานั่นแหละเขามาจากเบื้องสูงมาจากชั้นพรหมเขาจึงไม่มีความยินดีพอใจในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณควรที่จะยกย่องเทิดทูนน้ำใจของเขาด้วยซ้ำไปอย่างญาติโยมแม่ชีโยคีพราหมณ์ที่มานุ่งขาวห่มขาวอยู่นี้หรือพระสงฆ์องค์เนนที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ถือว่าอยู่อย่างพระพรหมเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พรหมแปลว่าประเสริฐจรรย์แปลว่าความประพฤติการประพฤติอย่างประเสริฐคือการประพฤติอย่างพรหมจึงเรียกว่าพรหมจรรย์ขอให้เราได้ภาคภูมิใจในความประพฤติปฏิบัติของเราด้วยว่าเราอยู่อย่างพรหมอยู่อย่างผู้ประเสริฐประเสริฐทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นพระมหากัสสปะสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านมีชื่อว่าปิพพลิมานพนางพัทกาปิลานีนะก็เป็นคู่บุญบารมีกันมาในอดีตชาติเมื่อพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็ไม่สามารถจะขัดขืนฝ่าฝืนได้จึงได้ยอมตกลงใจเสร็จแล้วในวันหนึ่งก็ตกลงเขียนจดหมายไปหากันทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงไปบอกความในใจต่อกันว่าฉันไม่มีความพึงพอใจในเรื่องเพศในเรื่องกามคุณเลยทั้งฝ่ายชายก็ให้คนใช้

นำจดหมายไปส่งฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ให้คนใช้นำมาส่งฝ่ายชายมาสวนทางกันกลางทางคนใช้ทั้งสองคนมาอ่านฉีกจดหมายอ่านดูไม่ได้การแล้วต้องแปลงสารใหม่เนี่ยว่าเรามีความรักใคร่พึงพอใจในกันและกันยินดีที่จะแต่งงานด้วยกันเนี่ยคนใช้ไปแปลงสารเองมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกันตามที่พ่อแม่ต้องการอยู่ด้วยกันมาช้านานก็ไม่มีบุตรเพราะอะไรจึงไม่มีบุตรเพราะเวลานอนด้วยกันเนี่ยสัญญากันมั่นหมายไว้ว่าจะไม่แตะต้องถูกเนื้อต้องตัวกันนะเวลานอนบนเตียงก็เอาพวงมาลัยมาขั้นกั้นกลางไว้ไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วจะไปมีลูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีลูกสืบสกุลตามที่พ่อแม่ตั้งใจเสร็จแล้วอยู่มาไม่ช้าไม่นานพ่อแม่ได้ถึงแก่กรรมไปหมดสิ้นสมบัติพระสถานก็ตกอยู่กับปิภลิมานพและก็นางพัทธกาปิลานีครอบครองสมบัติต่อมาก็เลยมาปรึกษากันว่าเอ๊ะเรานี่มันนั่งรับบาปรับกรรมของคนใช้ที่ทำงานในบ้านในเรือนของเรามันเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องมารับบาปรับกรรมแท้ๆเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยเราควรจะออกบวชกันดีกว่านี่ปรึกษากันสองผัวเมียก็มีความพึงพอใจกันอยู่แล้วนะเพราะไม่มีความต้องการด้วยกามราคะกามคุณทางเพศอยู่แล้วเมื่อปรึกษาหารือก็ตกลงปลงใจกันทันทีตัดสินใจออกบวชทิ้งสมบัติพระสถานให้คนใช้ญาติพี่น้องหมดไม่สนใจใยดีแล้วพวกเราเอาอย่างนี้บ้างเป็นไงคงจะยากเนาะถ้าใครทำได้แล้วก็วิเศษทีเดียวนะต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยอาตมายังซึ้งใจอยู่อ่านหนังสือของหลวงพ่อแล้วโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยโยมแม่นโยมแม่ชีแม่นมีความต้องการอยากจะให้หลวงพ่อสนองบวชขนาดจะลงทุนไปตามเองนะที่จังหวัดอุบลราชธานีโน่นโยมหลวงพ่อนะหลวงพ่อเอมหลวงปู่เอมซึ่งเป็นโยมพ่อของท่านรับอาสาไปตามเองพอหลวงปู่เอมไปบอกว่าลูกแม่ให้พ่อมาตามเองไปบวชน้ำตาไหลเลยหลวงพ่อสนองทั้งพ่อทั้งลูกน้ำตาไหลนะไม่คิดว่าจะได้ฟังคำนี้พูดไปพูดมาก็ตมาก็จะน้ำตาไหลไปด้วยซาบซึ้งในคำพูดในเจตนาของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ทุกคนนะมีความปรารถนาดีมีความรักลูกด้วยหัวจิตหัวใจอยากจะให้ลูกเป็นคนดีถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยอยากจะให้ลูกได้บวชได้เรียนถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็อยากจะให้ได้ลูกแต่งงานแต่งการเป็นหลักเป็นฐานเป็นความปรารถนาของพ่อแม่อย่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าลูกคนไหนได้ทำความตั้งใจให้พ่อแม่ได้สมความปรารถนาแล้วลูกคนนั้นก็ชื่อได้ว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงทีเดียวน่าสรรเสริญน่ายกย่องแทนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเกี่ยงงอนว่าผมไม่ไปแล้วไม่บวชละท่านไม่พูดให้หลวงปู่เอมต้องช้ำใจไม่พูดให้โยมแม่ต้องช้ำใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธุดงค์มาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยทีเดียวไปอยู่ป่าช้าแล้วก็ออกเดินธุดงค์จนกระทั่งมาพบวัดสังฆทานนี่แหละนะเอาย่อๆก็เป็นอันว่าพระมหากัสสปะ
กับนางภัทกาปิลานีได้ออกบวชออกบวชก็ไประหว่างทางได้นัดแนะกันว่าเราควรจะแยกไปคนละทิศคนละทางไม่ควรจะไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้เธอไปทางซ้ายฉันจะไปทางขวานะนางภัทกาปิลานีก็แยกไปทางซ้ายบ้านของท่านมหากัสสปะนี่ท่านอยู่ที่เมืองราชคฤห์นะระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทาติดต่อกันพระมหากัสสปะหรือว่าปิปผลิมานพได้เดินแยกไปทางขวามือไปพบพระพุทธเจ้าที่พระหุปุตตะนิโครธต้นไทรที่ต้นไทรใหญ่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยญาณวิถีแล้วว่าปิปผลิมานพเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะบวชแน่แน่จึงไปรอดักหรือรอพบอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ระหว่างทางส่วนนางภัทกาปิลานีก็แยกไปทางซ้ายมือไปสู่สำนักของนางภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีได้บวชเป็นนางภิกษุณีสมความปรารถนาต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านปิปผลิมานพนี่ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็แปลกทรงมีพระญาณอันลึกซึ้งว่ามานพหนุ่มน้อยผู้นี้ต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ให้การบวชแบบที่ไม่เหมือนใครทั่วไปคือไม่ต้องมาเปล่งวาจาเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาหรือยติจตุถกรรมวาจาอะไรมีพระมหากัสสปะเถระเจ้ารูปเดียวที่บวช ด้วยความแปลกประหลาดไม่เหมือนพระสาวกองค์ใดคือบวช ด้วยการรับโอวาท3ข้อข้อที่1กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจในพระภิกษุผู้เป็นผู้เฒ่าผู้เป็นปานกลางและผู้ใหม่อย่างแรงกล้าข้อที่สองกัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะตั้งใจฟังธรรมซึ่งเป็นกุศลด้วยความเคารพและพิจารณาธรรมนั้นข้อที่สามกัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่ละสติที่ไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์อยู่สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นโอวาทสามข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระมหากัสสปะในคราวครั้งนั้นก็เป็นอันว่าพระมหากัสสปะได้บวชอย่างที่ไม่เหมือนพระสาวกองค์อื่นๆเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนะจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็เป็นกำลังสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงลงเล็งเห็นว่าพระมหากัสสปะนี้จะเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงได้ประทานผ้าสังฆาติของพระองค์ท่านให้พระมหากัสสปะซึ่งใช้ผ้าสังฆาติมานานและเก่ามากแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับเอาผ้าสังฆาติผืนเก่าของพระมหากัสสปะไปทรงไปครองแล้วก็ทรงประทานผ้าสังฆาติให้แก่พระมหากัสสปะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านทรงยกย่องให้พระมหากัสสปะเนี่ยเป็นใหญ่ในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้ดำรงชีวิตมาถึงอายุ120ปีจึงได้นิพพานท่านได้เป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งแรกเรียกว่าปฐมสังคายนา
รวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่จนกระทั่งอยู่มาถึงปัจจุบันทุกวันนี้เพราะอาศัยบารมีของพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้ทำปฐมสังคายนาให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนได้ภาคเพียรปฏิบัติกันสืบมาก็เป็นอันว่าเรื่องของพระมหากัสสปะก็คงจะเล่าไว้เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะขอย้อนรอยถอยหลังไปถึงสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งประเดี๋ยวสุภาพสตรีจะน้อยใจว่ายกย่องแต่สุภาพบุรุษนะคือนางกิสาโคตมีนางกิสาโคตมีนี้ก็มีเรื่องราวที่แปลกประหลาดอีกเหมือนกันก็จะเล่าย่อๆพอได้ใจความเนาะนางกีสาโคตมีที่ชื่อว่านางกีสานั้นเพราะว่านางเป็นคนรูปร่างผอมบางกีสาแปลว่าผอมภาษาบาลีคงจะเอวเล็กเอวบางร่างน้อยนะแต่ว่ามียานพิเศษอย่างไรก็ไม่ทราบลองฟังดูนางกิสาโคตมีนี่เป็นชาวเมืองสาวัตถีนะส่วนท่านพระมหากัสสปะเถระนั้นเป็นชาวเมืองราชคฤห์อันนี้ท่านที่ไปอินเดียมาแล้วก็คงจะไม่สับสนนะท่านที่ไม่เคยไปก็อาจจะสับสนอยู่บ้างเมืองราชคฤห์กับเมืองสาวัตถีนี่อยู่ห่างไกลกันมากพอสมควรนะนางกิสาโคตมีเมื่อได้เติบใหญ่เจริญวัยขึ้นเป็นสาวน้อยนะเป็นนางกุมาริกาอยู่ในหมู่บ้านมีรูปร่างสะสวยงดงามพอสมควรและก็มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดท่านก็กล่าวว่าในเมืองสาวัตถีนั้นนะมีเศรษฐีคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่อมีทรัพย์อยู่40โกฏอยู่มาไม่ช้าไม่นานไอ้เงินทองหรือทรัพย์สมบัติต่างๆน่ะกลายเป็นถ่านไปได้อันนี้ก็คงจะเป็นวิบากกรรมอะไรก็ไม่ทราบเนาะเงินทองกลายเป็นถ่านก็มีความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนอนอยู่บนเตียงไม่ยอมกินข้าวกินปลาว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สมบัติของเรากลายเป็นฐานไปได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรของเราเสร็จแล้วก็มีเพื่อนผู้หวังดีมาเยี่ยมเยียนถามว่าเพื่อนเป็นอะไรเล่าก็บอกเล่าให้ฟังน้อยใจทรัพย์ของเรากลายเป็นฐานไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนคนนี้ก็คงจะมีญาณพิเศษหรือมีความรู้อะไรก็ไม่ทราบนะบอกว่าเอาอย่างนี้สิเพื่อนเอาทรัพย์ที่เป็นฐานนี่แหละไปปูเสื่อลำแพนนั่งขายในร้านตลาดนั่นแหละถ้ามีใครมาถามว่าเอ้าท่านคนอื่นเขานั่งขายผ้าขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันทำไมท่านมานั่งขายถ่านอยู่ได้ท่านก็พึงตอบว่าถ้าเราไม่ขายของที่เรามีอยู่เราจะทำอะไรกินนี่เพื่อนแนะนำแต่ว่าถ้าใครมาถามว่าคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันอยู่ทำไมท่านจึงมานั่งขายเงินขายทองอยู่เล่านั่นแหละขอให้เพื่อนเนี่ยจงจดจำคนนั้นไว้ให้ดีนะถ้าเขาเป็นสตรีให้นำเอามาเป็นลูกสะใภ้ถ้าเป็นบุรุษให้นำมาเป็นลูกเขยนี่แนะนำเรียบร้อยเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนก็เลยเอะใจเอ้ย
ข้าท่าดีอุบายนี้เข้าทีดีภาษาบาลีว่าอัตเทโซอุปายโยอุบายนี้เข้าทีดีเพื่อนมาแนะนำเข้าทีใช้ได้ตกลงใจวันรุ่งขึ้นเอาทานทรัพย์ของตนในบ้านแหละไปปูเสื่อลำแพนที่ร้านตลาดนั่งขายในร้านตลาดก็มีคนแล้วคนเล่ามาถามอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเอ๊คนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำอ้อยน้ำผึ้งทำไมท่านมาขายถ่านแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไม่ขายถ่านไม่ขายของที่มีอยู่เราจะไปขายอะไรจะไปทำอะไรเสร็จแล้วบังเอิญวันหนึ่งตอนเช้านางกีสาโคตมีนี่แหละเดินไปธุระที่ตลาดแต่เช้าไปเห็นยายคนนี้นั่งขายของอยู่ที่ตลาดก็ไปพูดขึ้นว่ายายทำไมคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำอ้อยขายน้ำผึ้งกันอยู่ทำไมยายจึงมาขายเงินขายทองอยู่เล่าโอ้โหยายตกใจเลยตาลุกโพลงเลยได้แล้วก็เลยถามว่าหนูบ้านอยู่ตรงไหนล่ะบ้านอยู่หลังไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละยายยายจำแม่นเหลือเกินรู้จักหมดแถวนั้นตัดสินใจไปสู่ขอนางกิสาโคตมีนี่มาเป็นลูกสะใภ้ก็ได้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนายายก็เลยมอบทรัพย์สมบัติที่กลายเป็นฐานนั้นให้แก่ลูกสะใภ้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขอใช้สอยทรัพย์สมบัตินั้นสมบัตินั้นก็กลายเป็นเงินเป็นทองเหมือนเดิมอันนี้เป็นบุญญาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานลูกสะใภ้ก็ตั้งท้องคลอดลูกธรรมดาว่าสตรีที่คลอดลูกคนแรกเนี่ยย่อมจะไม่มีความชำนาญไม่มีประสบการณ์ในชีวิตนะเมื่อคลอดลูกออกมาบังเอิญลูกตายในขณะที่คลอดนางก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าคลอดลูกมาตายก็เข้าใจว่าลูกไม่ตายลูกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะมียาแก้ได้ให้ลูกฟื้นกลับคืนชีพมาได้พาซื่ออุ้มลูกเข้าเสเอลไปเที่ยวเป่าประกาศหายาจะให้ลูกฟื้นคืนชีพมาเที่ยวประกาศไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามว่าอีนางโง่ไม่รู้เรื่องอะไรลูกตายแล้วยังจะมาอุ้มคาเสเอลอยู่ได้จนกระทั่งเที่ยวไปเที่ยวไปไปเจอบัณฑิตคนหนึ่งมีความคิดที่เฉียบแหลมเข้าใจทันทีเลยพอเห็นนางอุ้มลูกตายมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่านางคนนี้คงจะไม่เคยมีลูกและก็ลูกคงจะไม่เคยตายเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นที่พึ่งให้แก่นางก็เลยบอกว่าแม่นางฉันน่ะไม่รู้ยาหรอกที่จะให้ลูกของเธอฟื้นคืนชีพมาได้แต่ว่าเราเนี่ยรู้จักคนที่รู้ยาเนี่ยที่จะให้ลูกของท่านกลับฟื้นคืนชีพมาได้นางก็ถามว่าใครเล่าโน่นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันโน่นนี่นางก็รีบไปทันทีเลยพอไปถึงพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์รู้จักยาที่จะให้ลูกของหม่อมฉันฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเจ้าคะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้จะต้องการอะไรจะใช้อะไรเป็นยาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบอกเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้ฉันกำมือหนึ่งเสร็จแล้วก็ย้อนถามว่าจะต้องเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านของใครคนไหนจึงจะใช้ได้พระเจ้า
บอกว่าเธอจะต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านของค

0: คนที่ไม่มีลูกชายหรือลูกสาวตายเลยเอามาให้ฉันนางก็พาซื้ออีกแล้วปุ่มลูกเข้าสะเอวไปหายาหาเมล็ดพันธุ์ประกาศบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปเรื่อยจนกระทั่งไปหลายบ้านไม่ได้ได้เมล็ดพันธุ์ประกาศแล้วก็ย้อนถามเขาว่าในบ้านนี้มีลูกชายลูกหญิงตายบ้างไหมล้วนแต่ตอบว่ามีคนตายทั้งสิ้นเขาก็พางกันชี้หน้าว่าแกนี่จะบ้าหรือไงเองนี่จะบ้าหรือไงลูกของเธอตายแล้วจะมาอุ้มกระเตงอยู่ได้อย่างไรมันไม่มียาอะไรหรอกที่จะแก้ให้ฟื้นคืนชีพมาได้จนกระทั่งไปหลายบ้านหลายที่หลายแห่งนักเข้านักเข้าก็ได้สติเกิดปัญญาเออคงจะเป็นความจริงอย่างนั้นว่าคนในเมืองสาวัตถีหรือว่าในถิ่นฐานบ้านเราเนี่ยคนตายมันมากกว่าคนเป็นเกิดความคิดละอายใจทิ้งลูกไว้ในป่ากลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอได้เมล็ดพันธุ์ประกาศแล้วหรือไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมไม่ได้อะก็ทูลตอบว่าก็ตอบพระองค์ว่าล้วนแต่มีคนตายทั้งนั้นเลยบ้านไหนบ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นเลยข้าพระองค์ก็เลยไม่ได้เมล็ดพันธุ์ประกาศมาถวายพระองค์พระองค์ก็เลยเทศให้ฟังหมอถูกต้องแล้วกิสาโคจะมีคนในโลกเนี้ยคนที่ตายแล้วมากกว่าคนที่เป็นอยู่มีจำนวนมากกว่าคนที่เป็นอยู่คนที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นจำนวนน้อยนางก็ได้สติในที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าบุคคลที่ยังมีบารมีไม่แก่เต็มรอบแล้วย่อมจะถูกมัจจุราชฉุดคร่าไปสู่ทะเลคืออบายแต่ผู้ที่มีบารมีเต็มรอบแล้วย่อมไม่เป็นไปเช่นนั้นนางกิสาโคตมีได้สติได้ดวงปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในคราวครั้งนั้นเสร็จแล้วก็ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีจัดการบวชให้เป็นนางภิกษุณีมีชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีในวันหนึ่งถึงเวรที่จะไปดูแลทำความสะอาดในอุโบสถวันอุโบสถก็ไปจุดประทีปตามประทีปเปลวไฟไว้ในโรงอุโบสถนางจุดประทีปในโรงอุโบสถแล้วก็นั่งพิจารณาเปลวประทีปเปลวไฟไปเรื่อยๆก็ได้เห็นความเกิดดับของเปลวไฟว่าเปลวไฟนี้มันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีก็จึงได้ทรงแผ่พระรัศมีแผ่พระญาณไปว่าเป็นอย่างนั้นแหละกิสาโคตมีชีวิตของคนเหล่านี้ย่อมจะมีความเกิดดับแตกดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาบาลีไว้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอมตังปะทังซึ่งแปลความว่าคนถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นบทอมตะธรรมชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีนั้นสู้ชีวิตของคนที่เห็นความเกิดดับเห็นอมตะธรรมแม้เพียงวันเดียวก็ไม่ได้คนที่เห็นความเกิดดับ เห็นอมตะธรรมเพียงวันเดียวมีชีวิตที่ประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าคนที่มีชีวิตเป็นอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นบทอมตะธรรมหรือพระนิพพานอมตะธรรมอมตะบทในที่นี้หมายถึงพระนิพพานพระนิพพานนั้นมีทั้งถาวรและชั่วคราวเราท่านทั้งหลายที่มาสนใจปฏิบัติธรรมนี้อาจจะได้พระนิพพานชั่วคราวเขาเรียกว่าขณิกะขณิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งก็ได้นิพพานนั้นว่าโดยสภาวะมีอย่างเดียวมีหนึ่งเดียวคือความสงบเป็นลักษณะขณะใดที่เรามีจิตใจสงบกายสงบวาจาสงบนั่นแหละได้ถึงนิพพานแล้วนิพพานที่ยังเป็นอยู่ไม่ต้องรอให้ตายแล้วหรือชาติหน้านิพพานโดยสภาวะโดยเหตุปริยายเข้าถึงก็มีสองอย่างคือสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับกิเลสแล้วแต่เบญจขันธ์ยังเหลืออยู่และอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับทั้งกิเลสและขันธ์ก็ดับไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานโดยการเข้าถึงก็มี3สุญญตานิพพานคือความดับโดยการว่างเปล่าโดยการสูญเปล่าและก็อนิมิตตนิพพานนิพพานโดยที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้ปรากฏประการที่3ก็อัปปนิหิตนิพพานนิพพานที่ไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ได้นะไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้กิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ก็เป็นอัปปนิหิตนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานนิพพานนี่แปลว่าดับนะสมัยก่อนชมพูทวีปใช้คำว่านิพพานแม้แต่จิตใจที่สงบเย็นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจว่านิพพานนั้นมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราถ้าใครได้ถึงนิพพานแล้วก็จะมีความสงบเย็นเป็นลักษณะให้ปรากฏสำหรับการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวสานเนในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอน้อมจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงได้มาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยได้โปรดอภิบาลประทานพรให้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านตลอดถึงที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรจงได้พากันประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุมั่นฝันยืนอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายในที่ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ได้มีดวงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันณชาตินี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันและขออำนาจกุศลผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพคณะสงฆ์คณะโยคีชีพราหมณ์ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีเจตนาปรารภมาบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลให้ในครั้งนี้จงได้สำเร็จเป็นประโยคะสมบัติแก่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณทั้งสองได้พ้นจากความทุกข์เสวยทิพยสุขทิพยสมบัติ ในสุคติสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญการแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉนี
1: สาธุสาธุสาธุที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาปุญญวัตรปุญญวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอตากฟ้าวัดถ้ำพรสวรรค์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่พึงพอใจกับการที่เพียงแต่เยี่ยมเยียนราษฎรหรือเพียงแต่ทำสิ่งที่เคยทำกันเป็นประเพณีเราต้องพยายามทำดีกว่านั้นเราต้องพยายามช่วยเหลือรัฐบาลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแล้วเราก็ต้องถือว่าการเป็นประมุขของประเทศประสบความล้มเหลว
1: ต้องเป็นคันนี้แน่ๆค่ะเพราะตอนนัดการบอกว่าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ

0: อนที่นัดกับคุณอดิเรกผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าที่นี่ทำอะไรบ้างต้องมาดูเองจะเข้าใจค่ะถ้าไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คงนึกว่าที่นี่เป็นไร่ของใครสักคนหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าถามคนที่นี่เขาจะบอกว่าเพราะฟาร์มตัวอย่างนี่แหละค่ะที่ช่วยให้ชาวบ้านแถวๆนี้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวช่วยให้พวกเขามีอาหารที่ปลอดภัยเอาไว้กินกันและทำให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
1: คนที่นี่จ้ะ
2: เป็นคนที่นี่เลย
1: จ้ะ
2: ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยที่นี
1: ่น่าสี่ปีนี้แล้วจ้ะต
2: ั้
1: งแต่ฟาร์มเป
2: ิดแล้วถ้าหนูมาอยากมาทำใช่ไหม
1: ได้เล
2: ยได้เหรอ
1: จ้ะ
2: หนูได้แต่ถ้าเป็นคนข้างนอกจริงๆได้ไหมคะ
1: ก็ต้องเป็นคนพื้นที่นี้
2: เท่านั้น
1: ใช
0: ่คุณสมบัติอย่างเดียวที่จะมาทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างได้ก็คือต้องเป็นคนในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่เท่านั้นค่ะนั่นเป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งจ้างงานเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้พอให้เลี้ยงตัวเองอยู่ได้ก่อนเพื่อบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในเบื้องต้น

สำหรับที่อ่างทองพี่ๆคนงานเล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางเมื่อปี2549พื้นที่จังหวัดอ่างทองเองก็ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดส่งผลให้เรื่องสวนไร่นาของชาวบ้านเสียหายไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยต้องอพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนเมื่อความทราบถึงสมเด็จ

ระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองอ่างทองเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวในเบื้องต้นและมีพระราชประสงค์พัฒนาบริเวณนั้นให้เป็นพื้นที่เกษตรและเป็นแหล่งจ้างงานช่วยให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยมีงานทำมีรายได้เพื่อบรรเทาทุกข์หลังจากน้ำลดแต่เพราะที่อำเภอเมืองอ่างทองมีพื้นที่ไม่มากนักจึงโปรดให้หาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสร้างความตัวอย่างขึ้นอีกแห่งซึ่งก็คือที่นี่ค่ะและต่อมาได้พัฒนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แบบที่เรียกว่า learning by doing หรือเรียนรู้จากการลงมือทำ

0: เวลานี้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่อำเภอแสวงหามีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของท้องถิ่นตามพระราชประสงค์ที่จะให้ที่นี่เป็นธนาคารอาหารของชุมชน
1: มันก็มีงานติดตัวตื่นเช้าก็มาทำงานในฟาร์มเนี้ยมาแรกมันไม่มีงานนี่ก็เลยไปหางานที่อื่นทำ
2: ก็มีฟาร์มมาตั้งก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีเรามีรายได้ทุกวันก็พอกินพอใช้ไปแต่ละเดือน
3: ได้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าต้องมีความรู้เราสามารถเอาไปทำที่บ้านได้ค่ะแล้วเราก็ได้เงินด้วยไปจุนเจือครอบครัวด้วยค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันก็คือให้เป็นแหล่งจ้างงานช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยๆเรียนรู้การประกอบอาชีพให้มีความรู้ไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ต่อไปโดยมิได้นำเรื่องขาดทุนกำไรมาเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของโครงการรถเมย์สังเกตว่าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแทบทุกแห่งจะมีศูนย์ศิลปาชีพตั้งอยู่ด้วยเสมอที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะเห็นชาวบ้านตั้งอกตั้งใจทำงานกันแบบนี้ทำให้รถเมย์นึกถึงเวลาที่ได้เห็นภาพข่าวโทรทัศน์หลายๆครั้งจะเห็นว่าถึงจะค่ำมืดดึกดื่นแค่ไหนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังประทับนั่งติดต่อกันครั้งละนานพระราชทานคำติชมคำแนะนำต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านพัฒนางานฝีมือนอกจากนั้นแล้วยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์ถ่ายทอดงานช่างแบบไทยที่เกือบจะสูญหายให้กลับมามีชีวิตภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรถเมย์เคยได้อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเล่าถึงจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไว้อย่างน่าสนใจค่ะ

0: เรื่องก็มีอยู่ว่าในปี2513ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมที่นครพนมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่มารับเสด็จถึงจะนั่งอยู่กับพื้นที่มีน้ำขังแต่ความงามของผ้าไหมมัดหมี่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงและในการโดยเสด็จครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่าการแจกของผู้ประสบภัยก็เหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงแม่น้ำสักเท่าใดจึงจะเพียงพอให้เขาอยู่รอดและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมชาวบ้านให้ทำงานฝีมือที่คุ้นเคยเป็นอาชีพเสริมจนปัจจุบันมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร
1: ตรงนี้นี่ร่มรื่นมากเป็นป่ามากเลย
2: ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถนะครับท่านมีพระราชสวนีให้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อ่ะครับ
1: อ๋อก็เลยมีการทำป่าเป็นแบบป่าสาธิตขึ้นมาในฟาร์ม
2: ใช่ครับเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแล้วก็ราษฎรนะครับที่สนใจครับ
0: ที่ฟาร์มตัวอย่างไม่ได้มีแต่พื้นที่เกษตรหรอกค่ะที่นี่มีพื้นที่สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ถึงจะมีพื้นที่แค่10ไร่แต่รถเมว่าความหลากหลายของต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ได้เป็นอย่างดีดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำลำธารของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงงานเสริมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง
3: ก็ผมก็ตอนได้ยินเขาพูดว่ามันให้พื้นที่ทำกินแล้วก็พระท่านก็ช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาช่วยเหลืออยู่อย่างเขาได้ยินเขาพูดอย่างเงี้ยก็ผมก็ตัดสินใจมาตอนนี้ครับ
0: ตอนที่อาเจตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริที่บ้านห้วยย่าไซพื้นที่ก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้พวกเขาทำนาแบบขั้นบันไดที่ไม่ทำลายหน้าดินตามพื้นที่ลาดชันให้เสื่อมโทรมใช้เวลาไม่นานชาวอาคาบ้านห้วยย่าไซก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีอาหารอิ่มท้องพวกเขาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้กับการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารโดยยึดหลักให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนหลังจากป่าฟื้นตัวน้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่พระราชทานให้กับราษฎรอย่างไม่ขาดสาย
4: สาเหตุวันละเยอะกวาดหมดเลยหลายลำรายได้มันน้อยรายได้พอกินไม่ได้มันติดหนี้ติดอะไรมั่งติดหนี้ชาวบ้านแล้วไม่พอกิน
0: เมื่อ10กว่าปีก่อนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งในเขตจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดกรณีพิพาทกับเรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้ามาลักลอบทำประมงในเขตชายฝั่งอย่างรุนแรง
5: 2545บริเวณบ้านละเวงรัศดรก็ได้ถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือว่าทำอย่างไรที่จะทรงช่วยเขาได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ท้องทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในคืนนั้นเนี่ยซึ่งพวกเรามาทราบคนภายหลังว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงโทรศัพท์ไปขอรับพระราชทานคำปรึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งได้ทรงเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ตามเสด็จและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็ประชุมกันค่อนข้างจะดึกมากกว่านั้นก็ได้ข้อสรุปข้อยุติออกมาว่าคงจะต้องมีการวางแนวปะการังโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในประเทศของเรา
0: ปะการังเทียมจากการโจมตู้รถไฟจำนวน300ตู้เลียนแบบกองหินใต้น้ำความยาว100กว่ากิโลเมตรช่วยสร้างบ้านใหม่ให้กับสัตว์ทะเลแนวปะการังเทียมแต่ละจุดช่วยกำบังคลื่นลมแรงได้ทำให้มีทั้งปะการังกะละปังหามาอาศัยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อนใช้เป็นที่หลบภัยวางไข่จนกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของสัตว์ทะเลในที่สุดและความสำเร็จในคราวนั้นส่งผลให้ปี2553พระมหากรุณาธิคุณเดินทางสู่ดินแดนปลายด้ามขวานเพื่อสนองพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสอีกครั้ง
4: ราชินีตั้งปะการังเทียมมั่งอะไรตู้รถไฟบ้างพอออกซื้อเรือใหม่เขาเห็นเพื่อนเขาได้อยู่เราซื้อเรือก็ไปทำงานก็ได้น่าได้อยู่ได้พอกินเรือใช้

0: รถเมย์ได้ข้อสรุปกับตัวเองอย่างหนึ่งว่าพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นลำดับแรกๆโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายๆโครงการมุ่งเน้นเรื่องปากท้องให้ชาวบ้านมีอาหารการกินมีที่อยู่อาศัยพึ่งพาตนเองได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยๆเสริมสร้างให้พวกเขามีกำลังที่จะต่อสู้กับความยากจนกับปัญหาต่างๆในชีวิตต่อไป
1: ก็ขอบคุณสมเด็จท่านที่ช่วยเหลือให้มีอาชีพเสริมรายได้ขึ้นมาทำให้อยู่เป็นครอบครัวให้อาชีพดีขึ้นอาจจะมีเงินเสริมขึ้นมาในครอบครัวของเรา
2: ขอบคุณแม่มากที่มาให้ความรู้ลูกแล้วมีรายได้ใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะ
3: พระชินีนี่ดีกับประชาชนดีมากมากเลยครับ
0: การทุกโครงการมีรากฐานมาจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพของราษฎรในทุกภูมิภาคสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับราษฎรมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน
4: อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและ

0: ประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

0: พ่อผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นสะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อย

ู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จ

ไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดี

ขึ้นภูเขาเพื่อไปภาวนาและในระหว่างทางก็ภาวนาไปด้วยว่าศึกไม่ศึกศึกไม่ศึกศึกไม่ศึกไปได้3วันพอวันที่4ก็ตัดสินใจว่าเอาศึกก็ศึกแล้วตัดสินใจกลับหลังหันทันทีในขณะนั้นโดยตั้งใจว่าจะกลับมาศึกพอตัดสินใจว่าศึกเท่านั้นเองระยะทางที่เดินมาได้3วันไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรเดินทางจากจุดที่ตัดสินใจว่าศึกมาถึงนครจำปาสักใช้เวลาแค่วันเดียวโดยไม่ต้องพักฉันข้าวฉันน้ำและไม่ต้องแวะพักระหว่างทางเลยพอมาถึงนครจำปาสักก็เข้าไปในวังเลยโดยตั้งใจจะไปบอกว่าตัดสินใจศึกแน่นอนแล้วฝ่ายหญิงพอเห็นมหาจันทร์กลับมาเร็วกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่เข้ามานั่งใกล้ๆพระมหาจันทร์พร้อมกับพูดว่าศึกคักศึกคักศึกคักศึกคักศึกคักศึกคักหมายถึงศึกแน่ๆศึกจริงๆโดยที่ยังไม่ได้หาน้ำหาอะไรมาต้อนรับเลยได้แต่พูดว่าศึกคักศึกคักศึกคักศึกคักอยู่อย่างนั้นฝ่ายพระมหาจันทร์ซึ่งเดินทางมาทั้งวันกำลังเหนื่อยๆก็เกิดโมโหขึ้นมาในขณะนั้นจึงตวาดไปด้วยเสียงอันดังว่าเยวอีเวนนี่มึงพูดอะไรอยู่ได้พร้อมกันนั้นก็คว้ามีดโต้ซึ่งวางอยู่ข้างๆเงื้อขึ้นทำท่าทางจะฟันฝ่ายหญิงสาวฝ่ายหญิงสาวเมื่อเห็นท่านทำท่าจริงจังขึ้นมาดังนั้นโดยที่ยังไม่ได้คาดคิดมาก่อนจึงตกใจกลัวสุดขีดและลุกกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดชีวิตในขณะนั้นพระมหาจันทร์เห็นกิริยาของหญิงสาวขณะวิ่งหนีตายสุดชีวิตก็เห็นว่าไม่เห็นสวยเห็นงามตรงไหนเลยจึงตัดสินใจในขณะนั้นว่าไม่สึกแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วและอยู่มาได้ตลอดรอดฝั่งเป็นกำลังของพระศาสนาก็ล้วนแต่เคยอยากสึกมาแล้วทั้งนั้นผู้ที่บวชมาแล้วโดยไม่คิดอยากสึกเลยนั้นมีน้อยมากถือได้ว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยบุญบารมีจริงๆตรงกับที่พระอริยกวีหรือหลวงปู่มหาเขียนทิตศีโลได้กล่าวไว้

ท่านเจ้าขุนอุบาลีโดนหลอกเมื่อครั้งที่ท่านขึ้นมาพำนักอยู่วัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่มีบ่าปุรุษนักต้มตุ๋นมานิมนต์ไปในงานมงคลของพระยาเทศาภิบาลโดยให้ยืมเอาเครื่องใช้เครื่องสอยไปก่อนเพื่อจะได้จัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นกระโถนปากแตรพรมปูพื้นถ้วยชามตะลุ่มมุกแก้วน้ำคัดเลือกเอาแต่ของดีของพวกนี้พระองค์เจ้าวรเดชเป็นผู้หามาไว้กับวัดพรุ่งนี้นะครับแต่เช้าขอท่านเจ้าคุณกับพระเนนให้ครบ9รูปให้ไปที่หอเจ้าจวนพระยาเทศาภิบาลแต่เช้าอย่าลืมนะครับวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณพร้อมได้พระเนอีก8รูปเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ตรงไปที่บ้านท่านเทศาภิบาลซึ่งก็ไม่ห่างจากวัดนักถึงแล้วก็เข้าไปในบ้านทันทีท่านเทศาภิบาลก็เพิ่งตื่นนอนนิมนต์ท่านเจ้าคุณมีกิจสงฆ์อันใดหรือขอรับอ้าวก็คุณส่งคนนิมนต์ให้มาเทศในงานมงคลนี่มิใช่หรือโอ้ท่านเจ้าคุณโดนต้มแล้วล่ะเนี่ยเมื่อรู้ความกันชัดเจนแล้วว่าท่านพระยาเทศาภิบาลมิได้นิมนต์ไว้ข้าวของที่บาปบุรุษนั้นยืมมันก็เชิดเอาไปแล้วหมดท่าสุดท้ายท่านเทศาภิบาลต้องจัดข้าวน้ำโภชนาหารมาถวายท่านเจ้าคุณกับพระเนนให้อิ่มน้ำสำราญท่านเจ้าคุณจึงเทศว่าเป็นบุญของท่านเทศาภิบาลที่ตื่นนอนมาก็ได้เลี้ยงข้าวน้ำวณิพกยาจกขี้ง่าวบุญของผู้ไปนิมนต์ด้วยเมื่อเป็นชนีแล้วจึงไม่ควรถือโทษแก่ใครให้ถือเป็นบุรพกรรมของคณะสงฆ์ก็แล้วกันแม้แต่พระองค์บรมครูก็ต้องอดทนฉันข้าวต้มเลี้ยงม้าวันละท่านานเปลือกไข่ธรรมยุทธในพ

ภาคเหนือเริ่มมีมาแต่สมัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชรยานวโรรสมีเจ้านายกรมพระขึ้นไปเมืองเหนืออยู่เชียงใหม่ตอนเช้าเที่ยวไปได้เห็นสามเณรองค์หนึ่งในวัดหัวขวงเห็นแล้วชอบใจจึงจับตัวสามเณรลงมาถวายตัวกับพระมหาสมณะวัดบวรนิเวศให้เรียนหนังสือจนได้เป็นมหาสามประโยคแต่งตั้งให้เป็นพระครูณภีศรีให้ขึ้นไปครองวัดเจดีย์หลวงเคยได้ยินเจ้าคุณขันธรรมดีรกเล่าให้ฟังว่าชื่อมหาคำปิงเป็นมหาคนแรกของเมืองเหนือต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณพระอุบาลีขึ้นไปเชียงใหม่เที่ยวแรกเข้าไปขอความเห็นกับเจ้าหลวงเชียงใหม่ว่าจะฟื้นฟูคณะธรรมยุทธ์ขึ้นเจ้าหลวงก็เห็นด้วยท่านเจ้าคุณจึงกลับลงกรุงเทพจัดการเตรียมพระเนนทั้งปริยัติและการปฏิบัติขึ้นเมืองเหนือพอถึงเมืองเชียงใหม่แล้วก็เรียกพระเมืองเหนือในตัวเวียงมาสอบถามถึงการเป็นอยู่ทางปฏิบัติการศึกษาการเผยแพร่คำสอนว่าทำกันอย่างใดปฏิบัติกันอย่างใดก็ได้รับคำตอบที่มากด้วยเป็นปัญหาท่านจึงได้รวมสามวัดเข้าด้วยกันก่อนเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่คณะธรรมยุทธ์รวมเอาวัดหอธรรมวัดสุขมิ้นวัดศพฝางเข้าด้วยกันให้ชื่อวัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงสร้างแต่ยุคของพระเจ้าแสนเมืองมาสืบวงมาแต่พระเจ้ามังรายเจ้าแสนเมืองมาสร้างถวายพญากืนาแต่ยังไม่ทันแล้วก็ตายผู้เป็นเทวีสร้างต่อแล้วเรียกว่ากู่หลวงต่อมาอีกพญาติโรกราชสร้างต่อจนได้สูง45วาเอาตามอายุพรรษาของพระพุทธเจ้าแล้วยอดเจดีย์มหักลงก่อนพม่าจะเข้าเมืองชาวเมืองเชียงใหม่นั้นไปอยู่กับเขามาแล้วจึงได้รู้ว่าเป็นชาติพันธุ์ผสมหลายหมู่ผสมจากของเมืองลำพูนพวกม่านพวกจีนพวกคนยวนพวกคนภูเขาไทยใหญ่ลือเขินหลายชาติพันธุ์มาปัจจุบันนี้เรียกว่าคนเมืองเขาก็เรียกว่าคนเหนืออู้เมืองกินของเมืองเหนืออย่างเดียวกันกับทางอีสานเว้าอีสานกินของอีสานแต่เดิมนั้นอยู่ระหว่างกลางแม่สายกับเชียงแสนเป็นชาวลัวหรือระวาระโวหรือลาวจกลาวเมงแยกตัวหนีลงมาทางใต้มาแต่เชียงรุ้งเชียงตุงแคว้น12พันนา12เจ้าไทยแต่เขาเริ่มนับแต่สมัยของเมงรายหรือมังรายได้เป็นพญาครองเมืองล้านนาเชียงแสนเมืองเงินยางจึงว่าพญามังรายเป็นลูกผสมระหว่างลัวกับไทยเมงพ่อเป็นลาวเมงแม่เป็นเจ้านายเมืองเชียงรุ้งแสนฝากพอได้เปลี่ยนพญาแล้วก็สร้างเชียงแสนเชียงรายชัยปราการยึดเอาเมืองของพวกยวนไตลัวเรียกว่าโยนกแล้วก็ขยับลงมาทางใต้อีกขาว่าลุ่มราบน้ำปิ่งขยายเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองได้กว้างขวางนี้ล่ะคนเมืองเชียงใหม่ยุคต้นนั้นผสมหลายเผ่าแต่เรียกรวมๆว่าเป็นไทยยวนสืบเชื้อกษัตริย์มังรายมาตลอดจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รวบเข้าเป็นกรุงเทพแต่เชียงใหม่ก็ยังเป็นเชียงใหม่รวมแล้วเชียงใหม่เป็นบ้านเมืองอยู่ได้260กว่าปีจนมาที่สุดได้เจ้าครองเมืองเป็นเจ้าแม่วิสุทธิเทวีก็เสียเมืองให้พม่ายกที่สองเจ้าแม่กิรประภาเทวีก็เสียให้อยุธยาเสียให้พม่ายกสุดท้ายเจ้าแม่ดารารัศมีก็มาเสียให้กรุงเทพพวกพม่ายึดไป200กว่าปีแต่ผู้คนเขาก็พอใจเรียกตัวเองว่าคนเมืองไม่ใช่พวกม่านพวกป่ามาแยกกันตัวออกมาตั้งแต่สมัยเจ้ากาวิละเจ้าเจ็ดตนเจ็ดเมืองช่วยกันขับไล่พวกพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่เจ้ากาวิละอยู่ป่าซางตั้งต้นขับไล่พม่าค่ายทหารของเจ้ากาวิละคู่ข้าได้ไปภาวนาอยู่ที่นั้นช่วยเหลือโปรดเขาอยู่หลายวัน
ยุคนี้เขาเรียกว่าเก็บผักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองจึงได้เรียกคนเมืองทำสงครามเอาดินแดนทำสงครามเอาผู้คนอันนี้คนเฒ่าอุ้ยเฒ่าทั้งหลายมาจำศีลอยู่ด้วยเขาเล่าลำดับความเป็นมาให้ฟังคนเฒ่าผู้ชายว่ายุคใดสมัยใดได้เจ้าผู้หญิงมันตั้งบ่ดีท่านเอ้ยพวกผู้หญิงก็ไม่พอใจหมู่คนเฒ่ามาจำศีลด้วยกันผู้หญิงเขาก็ว่ามีแต่พ่อชายลายดาบบามีที่ว่าลาวเหนือลาวอีสานนี้คนอยุธยาคนกรุงเทพเป็นผู้เรียกไว้เพราะวัฒนธรรมประเพณีการอยู่กินการสร้างบ้านแปลงเมืองคล้ายคลึงกันเช่นเว้าอีสานอู้คำเมืองไหว้พระถือผีสักลายกินข้าวหนึ่งต่างกันแต่คนเมืองเหนือนั้นรักสวยรักงามกว่าเพราะศาสนาพุทธเขาเจริญก่อนทางอีสานแต่การกินการอยู่นั้นเหมือนกันกินยอดผักยอดไม้ลาบก้อยซอยถี่ซอยห่างซกเล็กลาบเลือดแลนหมกฮกควายน้ำพริกต่อหน่อไม้แช่โป่งกินลาบกินลู่อู้จ๋ากำเมืองกินลาบกินโลแกงโฮกค้างคืนไปอยู่มาหลายที่หลายถิ่นก็ได้รู้จักหลายอันหลายอย่างแต่ก่อนที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีจะขึ้นไปวางแบบคณะธรรมยุทธ์นั้นก็มีมหาหมื่นเป็นศิษย์ของเจ้าคุณนภีศรีรักษาวงธรรมยุทธ์เอาไว้ที่คณะหอธรรมแต่ไม่แพร่หลายและไม่เคร่งครัดเท่าใดนักพอใจแต่ด้านปริยัติเท่านั้นไม่ส่งเสริมการปฏิบัติพอท่านเจ้าคุณพระอุบาลีขึ้นไปวางรากฐานมั่นคงเจริญกว้างขวางออกไปหลายวัดหลายสำนักและท่านก็กลับลงกรุงเทพจนมาอีกปีได้เอาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นไปด้วยให้อยู่วัดเจดีย์หลวงหากจะเรียงลำดับพระธรรมยุทธ์ในวัดเจดีย์หลวงนั้นก็นับแต่1ท่านเจ้าคุณพระนภีศรีพิสารคุณพระมหาปิ่ง2พระมหาหมื่นวุฒิยาโน3เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโท4เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโต5พระครูนภีศรีพระคู่สวดกับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโม6พระครูพุทธิโสพลแหววธรรมทินโนบ้านหนองไคลนางเหลว7สมเด็จพระพระศรีหรือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโร8ท่านพระครูมหาเจติยาภิบาลหรือเจ้าคุณขันขันติโกผู้ข้าขึ้นไปทันแต่สมัยของท่านพระครูมหาเจติยาภิบาลท่านอาจารย์ตื้อเล่าเรียงลำดับให้ฟังท่านยังเล่าอีกว่าท่านพระครูพุทธิโสพลความรู้อะไรก็ดีหรอกเสียทีแต่หวงลาภสักการะตายไปต้องไปเสวยวิบากกรรมอยู่ยังทุกข์ทรมานกับกองลาภสักการะพระครูองค์นี้เป็นคนบ้านหนองไคลนางเหลวต่อมาองค์ที่9เป็นเจ้าคุณจันทร์กุสโรหรือพระพุทธพจน์วราภรณ์

ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรอายุเกิดก่อนผู้ข้า6เดือนกับ4วันเพิ่นเกิดขึ้น14ค่ำเดือน12พุทธศักราช2452ผู้ข้าเกิดเดือน6ขึ้น10ค่ำคนละปีคือปีรากากับจอผู้ข้าปีพุทธศักราช2453ท่านอาจารย์สิมเล่าว่าเกิดกับชาวนาก็เป็นชาวนาเกิดอยู่ที่เถียงนากำลังเกี่ยวข้าววันเกิดนั้นฝนฟ้าตกสั่งลาปลายฤดูได้พี่น้องด้วยกันพ่อแม่เดียวกัน12คนอาจารย์สิมเป็นคนที่5ผู้ชาย6คนผู้หญิง6คนพ่อแม่อยากให้ได้บวชเป็นเณรเป็นพระจึงใส่ชื่อว่าสิมขณะคลอดออกจากท้องแม่สายรกก็พาดตัวไว้อายุ18ปีจึงได้บวชเป็นเณรวัดสามผงท่าอุเทนบวชเณรก่อนเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่บ้านสามผงออกพรรษาแล้วก็ลงมานครพนมธาตุพนมมุกดาหารบ้านห้วยทรายไปหนองขอนลงไปเมืองอุบลจากนั้นผู้ข้าก็ได้บวชเณรเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพาไปอยู่ขอนแก่นท่านอาจารย์สิงห์เป็นเณรใหญ่อาจารย์สิงห์อาจารย์นาคโคโสผู้ข้าเณรเมืองอุบล2องค์เณรเมืองขอนแก่น2องค์เณรที่ไปจากบ้านห้วยทรายก็มีเณรแวดเณรอุ่มอยู่ต่อมาผู้ข้าป่วยเป็นเหน็บชาเสียก่อนไม่ทันได้อยู่บวชพระขอลาท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมกลับบ้านห้วยทรายมารักษาตัวปีพุทธศักราช2472 2473 2474ปีพุทธศักราช2474เพิ่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาจำพรรษาอยู่วัดหนองน่องมาให้ข่าวว่าเนนสิมบวชเป็นพระแล้วกับท่านพระครูพิสารอรัญญเขตวัดศรีจันทร์กับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้สูตรให้เพิ่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรได้นั่งอันดับให้บวชพระแล้วอยู่วัดเหล่างากับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโม4ปีอยู่ด้วยกันท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารโรนานหลายเดือนวัดโรงธรรมสามัคคีจนลุมาถึงเดือนเก็บศรัทธาญาติโยมบ้านพุงต้อมสันป่าตองมาขอเอาพระภิกษุสามเณรไปอยู่จำพรรษาเพราะต้องการอยากทำบุญกับพระธุดงค์ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารูก็เลยประชุมปรึกษาหมู่ที่อยู่ด้วยกันหลายรูปหลายองค์ว่าใครจะไปตกลงได้ท่านอาจารย์เฟื่องโชติโคท่านอาจารย์หลอดประโมทิโตผู้ข้าแล้วก็อาจารย์แสวคนหล่มเก่าอยู่ด้วยกันในพรรษานั้นพรรษาที่4คือในปีพุทธศักราช2482อยู่จำพรรษาอยู่เสนาสนะในป่าช้าบ้านพุงต้อมตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ตรงนี้เป็นที่ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยมาพักอยู่รุกขมูลในช่วงหน้าแล้งปีนี้ล่ะศรัทธาญาติโยมเขามาขอให้พระที่มาอยู่จำพรรษาให้โปรดเขาบอกสอนชี้แจงแนะนำพวกเขาในพรรษาตลอดพรรษาก็มาตกลงกันว่าใครจะเทศใครจะเป็นผู้เทศธรรมท่านอาจารย์เฟื่องก็ว่าแต่บวชมายังไม่เคยเทศท่านอาจารย์หลอดก็ว่าอย่างเดียวกันส่วนผู้ข้าก็ออกตัวก่อนหมู่เพื่อนเลยว่าผมบวชทีหลังอาจารย์ทั้งสองขอให้สุดแต่อาจารย์สองคนจะตกลงกันเถิดผมคงเทศในใครฟังไม่ได้หรอกศรัทธาญาติโยมเขาให้เทศทุกวันพระแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่วันพระก็ได้เทศใครมาทำบุญอะไรก็นิมนต์เทศให้ฟังคนบ้านพุงต้อมสมัยนั้นแปลกเขาว่าทำบุญให้ทานต้องให้ได้ครบทั้งสามไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอถึงวันกำหนดเทศใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา
ท่านอาจารย์เฟื่องก็มาบอกว่าการเทศธรรมในวันพรุ่งนี้สุดแล้วแต่ท่านทั้งสองเนอร์ผมไม่เทศนะท่านอาจารย์หลอดปโมทิโตก็ไม่ว่าอะไรเฉยอยู่เราก็นึกว่าท่านอาจารย์หลอดจะเป็นผู้เทศโปรดให้ศรัทธาเขาฟังวันรุ่งขึ้นบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วท่านอาจารย์เฟื่องก็ลุกหนีไปท่านอาจารย์หลอดก็ว่าศรัทธาทั้งหลายเอ่ยพวกอาตมาได้ตกลงกันแล้วว่าจะให้ท่านจามเป็นผู้ทำหน้าที่เทศธรรมในพรรษานี้เพิ่นบอกกับญาติโยมอย่างนี้แล้วเราก็หมดหนทางหมดช่องทางที่จะแก้ไขหากจะบอกเดี๋ยวนั้นว่าผมไม่เทศนะอาจารย์ผมไม่เคยเทศนาว่าธรรมก็จะเป็นการคัดค้านกันเราก็ได้แต่มองหน้าเพิ่นก็เมินไปทางอื่นเราก็ตั้งใจกำหนดใจอยู่เอาเทศก็เทศบวชเข้ามาก็เพื่อเผยแพร่ศาสนธรรมขององค์พระพุทธเจ้าว่าแล้วเราก็กล่าวขอโอกาสในสงฆ์แล้วก็ออกตัวกับญาติโยมว่าโยมเอ๋ยอาตมาแต่บวชมาเข้าพรรษาที่สี่ในบัดเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยเทศทำให้ใครผู้ใดฟังสักครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกจะผิดถูกอย่างไรขอให้อโหสิกรรมด้วยเถิดจากนั้นเราก็ขึ้นอุเทศคาถาเรื่องสุโขปุญญสัตว์อุจโยเทศเรื่องการสะสมบุญย่อมเป็นความสุขแต่ก่อนที่จะอธิบายเรื่องบุญเราก็ยกการเกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมาเป็นต้นให้สรุปใจแล้วก็ต่อด้วยการอธิบายในการบุญการกุศลยืดยาวแล้วก็ลงแล้วให้พรปิดท้ายเทศนาโหญาติโยมยินดีพอใจพออกพอใจขอนิมนต์ให้เทศธรรมทุกครั้งไปเราเทศไปอีก4ครั้งเอ้าทีนี้โรงเรียนครูใหญ่โรงเรียนก็มาขอนิมนต์ให้ไปเทศนาให้นักเรียนฟังเอาเป็นว่าในพรรษานี้เป็นผู้ทำหน้าที่เทศธรรมก็ว่าไปตามเรื่องการบุญการบาปการสะสมบารมีสิทธัตชาดกมงคลคาถาสรณะชี้แจงแนะนำการดีการชั่วไปตามเรื่องเทศในโรงเรียนก็เทศเรื่องทิศ6อิทธิบาทวันสำคัญของศาสนาพุทธประวัติสุภาษิตประวัติพระอรหันต์ชาดกนิทานผลของการเทศนาทำให้ผู้ใหญ่คนใหญ่เขาก็รู้จักเด็กน้อยเขาก็รู้จักไม่ใช่รู้จักเราหรอกรู้จักเข้าใจในศาสนาพระธรรมคำสอนความเป็นมาปีพุทธศักราช2485ได้จำพรรษาอยู่บ้านพุงต้อมตำบลยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่กับอาจารย์หลอดปโมทิโตคนหนองบัวลำพูซึ่งต่อมาภายหลังท่านได้สร้างวัดสิริกมราวาสหรือวัดใหม่เสนานิคมลาดพร้าววังหินกรุงเทพในชื้นที่โนรถจะมอบลูกสาวให้ไหว้ลาสิกขาออกมาเสียค้าขายต้นทุนก็มีอยู่มาอยู่กับลูกสาวพากินค้าขายกันก็พออยู่ได้แต่ไม่รับในชื้นเขาก็ไม่พอใจแต่ลูกสาวเขาก็มารักมาชอบเราข้อจริงๆมาหาทุกวันมาก็มาทำมายานั่นนี่เวิร์กผ้าถุงเวิร์กเสื้อนุ่งน้อยห่มน้อยท่านอาจารย์หลอดปโมทิโตหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกตัวเราตั้งใจเฉยอยู่ได้อีกคนก็นายเอียนคนจันทบุรีมาเป็นปลัดอำเภอมาวัดก็มายกลูกสาวให้ผมได้ลูกสาวคนเดียวทรัพย์สมบัติก็มีจะทำสวนผลไม้ก็ได้จะทำสวนยางก็ได้หรือจะค้าขายของทะเลก็ได้เพราะญาติพี่น้องเขาทำอยู่ได้เงินดีมากคนนี้ไม่ได้มาครั้งเดียวเที่ยวมาจนลาหนีจากออกมาได้กลบหนีไปอยู่เสียตัวคนเดียวในกลางพรรษานางสาวสมมาสารอนก็เอาขันดอกไม้ขันพึ่งขันเทียนมาขอให้ลาสิกขาจนถึงขั้นร้องห่มร้องไห้
แต่เราไม่ยอมสิกขาลาเพศเขาว่ามีเงินอยู่40,000นาไม่ได้ทำเองให้คนอื่นทำเก็บข้าวเปลือกกับเก็บค่าเช่าก็พออยู่ได้ถามท่านอาจารย์หลอดท่านอาจารย์อยากได้เมียไหมเอาไปทำอะไรหุงข้าวต้มไก่ซักจีวรปัดกวาดเสนาสนะอาบน้ำถูขี้ใครให้ท่านจามทำไมไม่เอาล่ะว่ากันแล้วก็พากันหัวเราะพุทธศักราช2485ออกพรรษาแล้วโยมเขาเอาผ้ามาถวายเป็นผ้าไม้อยากเย็บจีวรจึงไปเย็บที่บ้านกำนันเราไม่ทันรู้กลอุบายของกำนันกำนันบอกว่าไปเย็บอยู่บ้านผมก็ได้จากเย็บมีอยู่เพิ่งซื้อมาใช้ใหม่เย็บดีแต่พอไปแล้ว

สาวกำนันอายุ16ปีกำลังเป็นสาวจะมากอดเอาน้ำส้มน้ำหวานมาถวายก็ยื่นมาจนจะถูกตัวเรายิ้มแย้มแจ่มใสตาใสมองแต่เรานั่งมองอยู่วันสองวันจนเย็บผ้าเสร็จดีแต่ว่าโยมน้อยใจไปนั่งเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนทุกวันแต่กำนันก็มักจะเรียกโยมน้อยใจออกไปคุยพูดนั่นนี่อยู่ข้างนอกตัวเราต้องได้ระวังถ้าอีน้อยนั่นจะกระโดดกอดเราก็จะกระโดดหน้าต่างหนีทันทีเตรียมตัวอยู่ระวังอยู่

ท่านพระครูปราโมทธรรมธาราหรือท่านอาจารย์หลอดประโมทิโตบวชกับพระอุปัชฌาย์องค์เดียวกันพระคู่สวดก็องค์เดียวกันองค์หนึ่งมาจากวัดทุ่งสว่างโพชัยหนองคายอีกองค์มาแต่วัดโยธานิมิตเมืองอุดรเพิ่นบวชมหานิกายมาก่อน2ปีแล้วมายัตติธรรมยุทธก่อนผู้ฆ่า2ปีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานของครูอาจารย์อ่อนญาณสิริบ้านหนองบัวบานมาก่อนเคยได้อยู่ด้วยกันที่สันป่าตองอยู่ด้วยกันในสวนมะม่วงของโยมเขาถวายให้เป็นวัดปีนั้นมีท่านอาจารย์น้อยสุภโรเป็นหัวหน้าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์เหรียญวรลาโภก็มาชวนไปเที่ยววิเวกไปทั้งบ้านทุ่งเสี่ยวบ้านท่าการลงไปทางใต้ลงไปท่าใหม่แม่อ้าวแล้วก็แยกกันไปคนละทางจากนั้นได้ยินว่าลงไปอยู่ทางเพชรบูรณ์เพิ่นเคยอยู่กับท่านอาจารย์ลีธรรมทโรหรือท่านพ่อดีแห่งวัดอโศการามสมุทรปราการและท่านอาจารย์วิริยังสิรินัทโรแห่งวัดธรรมมงคลถนนสุขุมวิทซอย101ในปัจจุบันไปอยู่ถ้ำแม่แก่งอำเภอเถินลำปางมีแม่ชีมาขออยู่ด้วยทีนี้คุยไปคุยมาพูดหยอกพูดไปเล่นอะไรไม่รู้ละแม่ชีจะปร่ำเอาต้องได้ระวังตัวอยู่ตลอดจะออกจากกุฏิก็ไม่ได้สุดท้ายไปสร้างวัดอยู่กรุงเทพเป็นดินของตำรวจถวายให้อาจารย์วิริยังสิรินัทโรท่านอาจารย์หลอดบอกว่าหากลงไปกรุงเทพให้ไปหาหน่อยนะจะให้ไปเห็นวัดครับท่านอาจารย์วัดใหม่เสนานิคมนะต้องไปหานะเราก็ไม่เคยได้ไปหาเพื่อนสักทีเท่าแก่แล้วขี้คร้านไปนั่นนี่เอาใจไปมาหาสู่กันก็พอละถ้าอยากไปปัจจุบันวัดสิริกมราวาสหรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าวัดใหม่เสนานิคมของหลวงปู่หลอดประโมทิโตนั้นตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าววังหินกรุงเทพหน้าแล้งปีหนึ่งพากันไปพักวิเวกอยู่ป่าช้าบ้านสันขยอมมีท่านอาจารย์หลอดประโมทิโตท่านอาจารย์สามอากินจโนอาจารย์แซวคนเมืองลมเก่าโยมบ้านสันขยอมมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งพอใจอยากได้พระธุดงค์อีกพวกหนึ่งไม่ต้องการพระธุดงค์พระป่าจะขับไล่หนีทีแรกพวกไม่พอใจก็มาข่มขู่บอกให้หนีขับไล่ให้หนีไปไม่พากันหนีพวกไม่พอใจก็มาขับไล่เอาก้อนหินก้อนดินกี่มาคว้างมาปาใส่ต้องได้ระวังตัวอยู่เสมอวันหนึ่งตกดึกแล้วก็พากันเข้ากรดของใครของมันกำลังจะพักแต่หัวค่ำนั้นก็ผิดสังเกตอยู่เพราะมีพวกวัยรุ่นมาเรียบๆเคียงๆอยู่บอกเตือนหมู่เพื่อนด้วยกันว่าคืนนี้ให้ระวังเพราะผิดสังเกตแล้วพอดึก 3-4 ทุ่มเขาก็มาคว้างก้อนดินก้อนหินใส่กรดท่านอาจารย์สามอกินจโนไม่รู้เพื่อนเผลอตัวอย่างไรกรดเก่งกรดไม่ทันกรดแหลกเหลวหมดตัวเพื่อนเขาปาก้อนหินมาถูกปากฟันบิ่นฟันหักปากแตกเลือดไหลจนฉันข้าวไม่ได้เราก็ร้องขับไล่เขาไปพวกคนหนุ่มหมู่นั้นก็วิ่งหนีไปท่านอาจารย์สามพอรักษาปากฟันเพื่อนหายแล้วก็ว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกเมืองเหนือทำไมผู้คนดุร้ายโหดร้ายอย่างนี้มันก็แปลกอยู่ด้วยกันสี่รูปท่านอาจารย์สามเจ็บหนักกว่าหมู่เพื่อนเลยหนีกลับลงมาอีสานลงไปอยู่ทางภาคใต้กลับขึ้นมาอยู่สุรินทร์ทีนี้ก็เป็นเรื่องกันลุกลามจนไปถึงอำเภอฝ่ายพระมหานิกายหาว่าพวกพระป่าหมู่นี้หาโทษใส่แต่ก็มีนายกำนันเป็นผู้จัดการเรื่องจึงได้สงบลงพระมหานิกายเขาก็เกรงกลัวนายกำนันบัวไรบ้านสันขยอมนายกำนัน
และยกที่ดินสวนมะม่วงให้เป็นสำนักสงฆ์แล้วลูกสาวนายกำนารัยก็ยกที่ดินสวนลำไยเพิ่มให้อีกให้กว้างขึ้นจึงได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาย้ายจากป่าช้ามาอยู่สวนของนายกำนันพอใกล้เข้าพรรษาอาจารย์เฟื่องโชติโกก็มาอยู่ด้วยอาจารย์เฟื่องโชติโกบวชก่อนอาจารย์หลอดประโมทิโตแต่เป็นปีเดียวกันอายุพรรษาแก่กว่าผู้ฆ่า2ปีทีนี้พออาจารย์เฟื่องมาอยู่ด้วยก็ไม่ค่อยจะถูกกันกับอาจารย์แซวกุจรติโตคนเมืองหล่มเก่าอาจารย์แซวก็หนีไปอยู่ห้วยน้ำรินกับท่านอาจารย์ชอบฐานสมุอยู่บ้านห้วยน้ำรินเ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัด

0: าสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243 หรือ086-906-9770 โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6 ไร่ราคาไร่ละ260,000 บาท
3: พื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: ทัศนวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยอย่างที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ไปปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งนี้เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยก็ต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือว่ามันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนี่คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมาหากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดงั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งปลายใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีกเออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมกไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจออย่างวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตนเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายเป็นเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเรา จะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเรานี่ยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาเลยทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่มันดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังบ่อยๆเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคันนี้ความเรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคันนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเขาเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวแล้วมาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนมันคนมีกรรมก็เป็นคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยนี่ฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องเป็นนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพุทธตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขานี่นะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้ไม่แก้ไม่ยอมมาหาเราเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมมันต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยงี้ตายสิใช่ไหมมันก็ต้องแยกใช่ไหมมันไม่ใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอินนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่อย่างนั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรคต่างกันมากเลยคนตัวเนี้ยถ้ายอมอยู่ในโรงพยาบาลนายยอมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอเหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้แต่คิดว่าดีเนี่ยมีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้นะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปเจอคนเนี่ยจุงเราชักจุงเราให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากคืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ยศัตรูของความตนีก็คือการให้ทานโดยจากทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมาก ไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนยังโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาว่าจะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งว่ามันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถที่ฉันรู้ละฉันวางยาตัวเนี้ยหายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าตอนนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนที่คือมาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนที่คนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้ยังคนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลยเขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเคยเขาตายก็ทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัวเขาเรียกสอนคนให้มองตัวเองนะวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังพอยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงคราวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับเวลามีทุกข์นี่จะยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยเหมือนมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองโยว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะนะมามองตัวเองเราต้องมองสวยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปตั้ง50 ปีเป็นไงโยมนะมองไปมองมามอง50 ปีตีนกาขึ้นเลยเนาะนะมองไปมองมา60 ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะฮะฮะมองไปมองมานี่เกิดไป50-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่า คุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่า

ท่านบรรทัดไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่ทับตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยอ่ะตัวฮะ

ไอ้ขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมาเนี่ยแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยอ่ะตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนเนี่ยมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองโดยบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันนะโยมเหมือนนะจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็ไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้เด็กเด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะไปต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆก็ครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันนี่แต่นี่พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่ครูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยใครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่ามั้งยังโดนมั้งยังอ๋อรู้ไหมใช่นี่เรามาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมองยังไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิมองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยมนะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นี้โยมจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดตะกันทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดตะกันทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมเหมือนก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วเงี้ยก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปนี่แทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆได้แทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชนะอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นที่จริงพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมแบบนั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือน่ะใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วน่ะ

แล้วทีนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยอีกเขาเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าเช้าเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยไปเจออีตอนบ่ายๆที่เขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ถ้าคนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจงว่าใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยทีก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลย คือภาพพจน์เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดีสิเราเหมาไม่ได้คือว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้โยมเคยไปทำกับใครบ้างเปล่านะไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนมีศีลนี่ไร้ญาติขาดมิตรไร้ที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วความจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่รายลักษณะที่อยู่บ้านละร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองเขามีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็แบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนประเภทที่คนไม่มีความรู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็ บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลโอ้ฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอนี่เธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่สบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยจะมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยจะมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมากขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้ต่อให้อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือเป็นชีวิตที่เสียสละสูงดังนั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะย
ังสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรฮะสังฆทานเลยทานนี่มีกี่ประเภทล่ะฮะเอาเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วฮะใครตอบได้ยกมือสิฮะอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทโยมตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้อถูกสองข้อถูกสามข้อใจได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้วสังฆทานเนี่ยมันมีความหมายทั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุวัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรมคือศีลธรรมหมายถึงเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างที่หมอสอนโยมนี่ให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะแล้วโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทานสิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างจะอยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีนี่เขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคนเจ็บเจ็บไปป่วยขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนนี่เขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้อภัยทานน้อยลงนะดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กินความหมายถึง3ทานนะสังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทาน แม่เนี่ยนะ กับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่กอดลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกัน แสดงว่าแม่มีอภัยทานได้ไหม แล้วเวลาโยมโกรธกับเพื่อนเนี่ยใครเลิกโกรธก่อนกันเอาผู้หญิงกับผู้ชายนี่โกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเด้อจริงเหรออ๋ออาตมาเนี่ยก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษาหนึ่งพูดกันบางบ้านนี่โกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทาน
ตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไปมีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฏฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะฮะจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่เนี่ยสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปแล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่สองคนนี้ใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยคนมีปัญหาสองคนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหานอกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้านนะปัญหาในบ้านคือเรื่องแล้วคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนต้นใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดมันได้กับโบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมยอมมากนะมากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้ก็พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเหมือนนั้นเนี่ยไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกอันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนอย่างน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองแต่อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดระดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้ที่โยมอยู่บ้างๆไงอาตมาไม่อยากพูดเรื่องใครอาตมานอนดีกว่าจริงๆแล้วพออาตมาเสร็จธุระอาตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายจริงๆทั้งวันเลยโยม2หูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอหลุดจากความมาระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาพอรู้เลยว่าคนเรานี่เขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอคนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหม
คุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่โยมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นนะฮะจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกจี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมตอนนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวฟุ้งซ่านเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะจืดชืดมาเนี่ยหมดรสไหมแต่มันมีรสธรรมะมาแทนโยมไอ้รสนั้นนะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ไปพระตักทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะงี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆจะบอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริงแต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ยคุยเคยสนุกดีนะไม่จืดชืดเลยเธอพูดไม่ว่าใครเลยไม่นินทาใครเลยเธอไม่ขี้บ่นเธอไม่เอาอะไรมาระบายฉันฟังเลยฉันก็สบายเธอเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะฉันคุยกับเธอตั้งนานแต่ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวไม่มีปัญหาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นรู้สึกมันสนุกนะคุยคนอย่างเงี้ยอาตมาเคยเจอผู้หญิงบางคนนั่นที่แต่ไม่บอกมีอยู่ฮะแต่ไม่มากเขามาอยู่กับอาตมาเนี่ย10กว่าปีเขาไม่เคยพูดส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดเรื่องคนอื่นเลยทำทั้งงานอาตมาบอกเขาเป็นคนแบบปล่อยวางคนปล่อยวางอะไรนะแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหามีอยู่คนเดียวไม่เขาจึงมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กคนนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดซะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยมแล้วก็คุยกับเพื่อนในสนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ย
ันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะ

จะเข้าไปสิงนั่งมาไกลๆมาก็มาไปเข้าไกลๆมานั่งอยู่ในรถนั่นเนี่ยไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมันซะหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าก็ฟังซะก็ฟังสิภรรยารู้แล้วว่าเออคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกแสดงไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นยังไงนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอ้ตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจึงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังเนี่ยเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะนั้นเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคยังเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรไอ้ดารานักร้องรุ่นใหม่อะอะไรฮะทำไมไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องตั้งรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวเออสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าคนเราจะคบคนก็คบเนี่ยที่เราคบกันทุกวันเนี่ยเราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเออเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกเนี่ยอาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจนโยมเขาก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่นเขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะครับบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นบาปคนนั้นที่ชมคนนั้นดีชมคนนี้นั่นฟ้องความดีตัวเองว่าใจผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงาม
ถ้าคนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อิจฉาหาเรื่องเถาะแท้คนนึงนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะงายมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาแล้วถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนายมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างนี้หาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันไม่งั้นงั้นฉันก็เจองั้นงั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเออเธอดีงั้นนี่แต่พอหลังใส่ไฟเลยเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตรเพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมเพราะคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขานกอะไรไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมาทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหมก็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหมพึ่งสังคมพึ่งไม่ได้แต่ตัวใครตัวมันซะเลยดีกว่าเป็นยังไงหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นน่ะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมสมมติว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไหร่โยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเราอะไรนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาแต่ข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมอ้าวพูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงแล้วตมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นน่ะทนได้ไหมนั่นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อน
ไม่ได้สิพุทธเจ้า

0: ไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูนะมันช่วยราชสีได้นะโยมนะราชสีมันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณก็บอกหนูยังต้องอาศัยราชสีอ่ะ
1: การบังคับใจตัวเองที่นิสัยไม่ดีนะครับตัดมันออกไปหมดเนี่ย
0: ค
1: งเดียวคงไม่ได
0: ้แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ตัวเองมาแล้วเราเป็นอะไรนะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมว่ามองว่าไอ้คนที่ว่าเขากับเราเนี่ยใครมันดีกับกันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มองว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเขาจะว่ายังไงเราแล้วเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเองและมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงเนี่ยห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอะอาตมาก็ไม่ห้ามอะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าโยมนะไม่ใช่ไหมเอ๊ะนี่หมอต้มชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอ่ะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจในตัวเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหมเหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นงานภาษีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดเนี่ยจะทำลูกเดียวแม่จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆให้กับลูกผัวแต่ก็มีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เรียกอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดีๆไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลส16ครอบงำในโยมเปิดในนั้นดูหนังสือต้นบนในอุปกิเลส16ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อ่ะอยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะโยมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกได้ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะ

เอาไปท่องไปท่องแล้วมันจะค่อยๆจะออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองค่อยๆแกะไปทีละอย่างละอย่างแล้วก็ท่องนี่หมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราว่าไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองนี่รู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะเราติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเนี่ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเนี่ยคนขี้โลภเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเออเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกเราว่าเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราเออใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญาคือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คือคนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดนะที่โง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี่ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีในแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปเกรด16จะเจอคนที่เอาอุปเกรด16ออกแล้วมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่จริงๆโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้ที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถึงเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเคลียร์ไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวเขาหาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่เมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลงี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่าให้มันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องไปช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมยังได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาลมีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เลยจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้แต่ถ้าโยมมี
สังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจไหมทำลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งเนี่ยธรรมะเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถ้าจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปราณให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนไข้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าพวกพยาบาลเนี่ยเอาวิธีใดให้เขาเนี่ยเขาจะยอมรับหมดดูลมปราณไปนะดูว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนสั้นยาวไงพยายามดูลมปราณการถ่ายลมปราณตัวเองเข้าไปเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันหายใจไปทุกขุมขนไปถึงไหนให้ขับลมตัวเองให้รู้ว่าหายใจเนี่ยมันไปตรงถึงไหนแล้วออกไงเข้าไงให้คนไข้เนี่ยเพ่งดูลมตัวเองจนรู้เลยว่าทุกขุมขนในร่างกายเนี่ยมีลมปราณทั้งเครื่องบนบนละพอเขาเข้าใจเรื่องลมปราณปุ๊บเนี่ยนายโยมเขาจะหายเจ็บเลยเขาจะตายอย่างสงบเพราะเผลอจริงๆโรคนี้หายด้วยใจก็มีเพราะสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้มันก็เรียกหมอเขาบอกว่าไปทำอะไรไปทำลายเม็ดอะไรโลหิตอะไรเม็ดอะไรนะเลือดขาวใช่ไหมที่เซลล์ในร่างกายอ่ะมันไปปรับปรุงระบบของหัวใจได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนธรรมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนั่นแหละก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรก็เราก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหรือคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยนะคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาอยู่แต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไป ไม่ใช่ไปยืนเท่าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะนี่มันตัวทำลายอารมณ์เนี่ยเรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเรามองความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตนะขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหา

0: ะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไม่ทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านอะไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีก็เรียกอะไรฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้ฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
0: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์แล้วอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกแล้วรู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้อง

ดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคําไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอีโมชันในภาษาอังกฤษนะอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดในเรื่องที่คิดในเรื่องราวในความคิดจะเป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้อะไรก็รู้

ห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้รู้อะไรก็รู้ก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหมเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้ครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วมีสติรู้กายนะเดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งอย่างนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดินแต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นนะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปถ้าไม่หลับสมมติว่าหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกาย

0: อนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั่นแหละมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายให้ใจเนี่ยยังไม่เผลอเนี่ยมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตในนี้เรามีสติขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้นะหลงไปแล้วรู้ก็เกิดรู้จิตและจิตที่รู้นี้ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็จะหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นการหลบลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงใจรักไปก่อนว่านี่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงไตรลักษณ์ด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้นี่อยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยวันนี้อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้นะโดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นนะแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมานะจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงนั้นด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงและเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็น เวลาดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบหนึ่งแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์ครับแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไอ้ตรงเนี้ยแต่กลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปมันเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะฮะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมาก็มันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะว่ามีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สัมจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานนะเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมินี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้มรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของด้านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่ก็จะบานเปรียบเหมือนอุคติตันยูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้ฝั่งพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้เป็นวิปจิตันยูบุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่า บางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือก็ต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขานะอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรนะเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม่ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองเราต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นแล้วพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจึงมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์การปฏิบัติตนเราต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนภาษาลิบุตรเห็นพระอัสสชิศรัทธาศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวตนศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่เอาไม่ฝึกฝนกายวาจานะแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความพึ่งเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าให้ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในตักการทำความดีต่อไปนะเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่นึงเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยหลงก็ รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นสมถะนี่ก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาเดินนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทำเหตุถ้ามันเป็นเราจริงเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การว่ากระบวนการเนี่ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดียอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์ จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตเรียกว่าลอยไปจิตจมไปกับอดีตจิต

มอยู่กับอดีตเนี่ยให้รู้ทันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบในช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตแล้วหวานยังหวานอยู่หวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วคิดแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วนะอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตมันกำลังจมอยู่กับอดีตแล้วรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอาวรณ์มันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สั่งสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงกันอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราก็ต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถะกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถะกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยนะไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันครับถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคต
ชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนนะฝึกรู้ลงปัจจุบันนะหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ต่อไปยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีก4อสงไขยกระแสนกับข้างหน้านะดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมัสพยากรไว้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบทแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าที่ถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์นะอย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เรื่องไหมแต่ถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธดาบสเป็นนักบวชด้วยทำอภิญญา5และได้ด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญา5ได้แล้วก็พลีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะฮะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพเนี่ยทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วตรวจดูแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้ทำอธิการถึงขนาดนี้ดูแล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่า
จ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้

0: ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วผมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหวานข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลอย่างนี้นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยก็คือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ก็ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างท่องแท้ทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามวิจิตรกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกจะไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์อาณาทางสยามเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิแบบพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยเราคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยามเนี่ยเป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเราไปประเมินไม่ได้นะจะรู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้มีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอนาคตังสยามขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตแต่รู้ว่าทำเหตุนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานเลยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนั่นคือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลื่อยเปื่อยสเปะสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบนึงคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปในธรรมแรกๆก็เป็นธรรมหลังๆกลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทำกรรมฐานคือทำกรรมฐานแล้วหลงรู้ทำกรรมฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอมันรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับคำว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นเรียกว่าหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นอันนี้มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงอีกทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงปรากฏอยู่แล้วดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตหลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกๆพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจากพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทำจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทำให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชำนาญชำนาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญมันจะมาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี่ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ทีพุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อฮะก็จะเห็นกายก่อนเห็น ด้วยความที่จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นต้องดูกายกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุสี่ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุสี่ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1แล้วก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏอ้าวเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารณ์ตอนนี้ไม่มีมีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3นี่นะอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌานสามขึ้นฌานสี่ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอปิเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌานสามสุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌานสี่เป็นพระเอกประมาณเนี้ยอ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราประมาณนี้ละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นแล้วมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยมีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มันคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกับมีกับ

ลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการอะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการโดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีนั่นคือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าจะจิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรง

ไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะคือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินได้ก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆเนี่ยคือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์นะถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปทำมาเนี่ยนะมีประโยชน์อย่างนี้นะกำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังคือทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบหนึ่งคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักบ้างอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมันออกไปก็จะเห็นว่าเอ้าเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นครับประเด็นแรกคือกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รับโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งยิงคือน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนี้ถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตแล้วต้องนึกถึงเขาแล้วเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์

เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเขามาดูแล้วเราพระท่านยถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้เนี่ยบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราเนี่ยเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านเนี่ยแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้เหมือนกับตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้โอ้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสี่พุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระจามพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจกลับไปแล้วเสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติญาติเขาเสียใจเขารออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่าเอองั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่ก็คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคือยังอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านนั้นน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนึงแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลแล้วนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะ
มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติๆของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กรวดน้ำเราดูแต่กิริยาทำไมไม่กรวดน้ำเราลืมดูจิตเขาทำไมก็ไม่กรวดน้ำเราก็ยังงุดหงิดกับทำไมไม่กรวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กรวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่าเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำมันไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่าเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้ต่อไปโยมพีรดาอานุสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วง1ปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยรู้ทันว่าสงสัยอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทันว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยหรือว่าสงสัยหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดกังวลหรือว่ากังวลว่าเนี่ยนะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยนะเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะการปีติคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆแล้วแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่ประมาณนี้มันก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติตอนนี้นะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปแล้วมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านจะเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วย
ด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงนะไปมันไม่ได้รู้กายธรรมดาแล้วไปดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกๆขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกๆแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลับไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละวันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะนี้พุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้สันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิทย์นะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ๋ออ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะฮะเป็นสัพปุริสะก็คือคนดีมันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษศัพท์แท้ๆก็คือสัพปุริสะแปลว่าคนดีนั่นเองเป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนนะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะที่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้เขาเรียกแปลว่าเหตุส่วนผลอัตถะอัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรเนี่ยรู้ผลนะอัตตัญญุตาอัตตัญญุตาอัตตัญญุตาคือรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภคในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรา
าลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะเลือกจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขาเป็นเขากลุ่มเนี้ยเขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้แบบภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประวัติเนี่ยเป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบนะอย่างเงี้ยนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นต้องหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ครับบุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลแล้วนี่ก็แจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยข้อที่หนึ่งอะธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำแบบไปทำเหตุประมาณนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเนี่ยเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้าว่าตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องดูทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมาไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันนี้รู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตัวเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปได้จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างบอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิด
อันเนี้ยก็เอามาใช้ที่

0: ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้จ่ายควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่ทั้งรับประทานอาหารรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะนะฮะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนนี้นะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมได้ศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วในเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาแบบนี้แต่ต่างคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดโดยภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ในทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดครับในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมของบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะ
1: ครับสาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระแต่คำซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสได้เข้าวัดมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่เราเคยได้ทำกันมาทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำการที่เรามาวัดเราก็มารู้เรื่องของชีวิตจริงๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าใจเราเนี่ยใจเรานี่ต้องการบุญกุศลต้องการความสุขทางใจทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคนดีของครอบครัวจะเป็นคนดีของชาติศาสนา

แต่ความดีที่พวกเราได้รับเนี่ยมันก็ดีเพียงโลกทุกคนก็ว่าดีทุกคนแต่มันดีแบบโลกมันจะไม่ดีมันยังไม่ได้ดีแบบธรรมะคนที่จะได้ดีแบบธรรมะนั้นที่จะช่วยตัวเองได้ที่จะเอาตัวเองรอดได้ที่จะเอาตัวเองดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ที่จะสมหวังได้คือดีในธรรมะดีในธรรมะนี่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องยกจิตตัวเองให้พ้นจากฐานะของคนชาวโลกคือยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากความโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ปุ้งซ่านหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อถอยต่อชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความเที่ยงธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะยึดหลักทางพระรัตนตรัยทางเสื่อมเสียของเราจะมีน้อยเพราะคนเรามีศีลจะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียไม่มีคนที่จะเสื่อมเสียไปสู่ทางไม่ดีนั้นที่จะเป็นคนอหายนะหมดเนื้อประดาตัวหรือไม่มีญาติไม่มีมิตรที่จะคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นคนผิดหวังในชีวิตนั้นบุคคลพวกนั้นไม่มีธรรมะบุคคลนั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวการที่ตัวเองไม่มีศีลธรรมนั่นแหละจึงไม่มีใครสมาคมจึงไม่มีใครคบด้วยแล้วเราก็ร้อนใจในเมื่อทุกคนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีไอ้เราก็เลยไม่ดีตามปากเขาว่าแต่ถ้าเรามีศีลธรรมถือจะมีไม่หมดถึง5ข้อมีสัจจะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักทางใจเราก็ยังมีคนชมเราว่าดียังไม่มีทุกคนมองเราในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตเราก็มีความสุขมีความสมหวังได้ถึงใครจะว่าเราไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำความดีคนเราที่คาดหวังจากความสุขในมนุษย์ที่เกิดมาโดยมากไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้เอาศีลธรรมมาใส่ใจศีล5สักข้อเดียวก็ไม่มีนึกว่าศีลไม่สำคัญแต่ที่จริงสัจจะความจริงที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นี้ใครเอามายึดถือแล้วมานับถือแล้วมาบูชาแล้วเป็นสัจจะอันประเสริฐหรือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นสิ่งที่จะชำระแก้ไขชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองได้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะประมาณไม่ได้ที่ทำไปแล้วจะประมาณเหมือนกับเราประมาณเมล็ดสายในมหาสมุทรหรือเราจะประมาณว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะมาประมาณว่าฝนเนี่ยตกมาแล้วมีเม็ดฝนเท่าไหร่ใครจะไปประมาณฝนบนอากาศได้ว่ามีเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้มันเหลือวิสัยคนบุญที่ทำแล้วให้ความสุขบุญที่ทำแล้วเป็นพละอานิสงส์เป็นผลบุญก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในมหาสมุทรหรือเมล็ดทรายในมหาสมุทรหรือเมล็ดฝนที่หยดมาจากที่ตกลงมาความดีที่เราทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประมาณว่ามากเท่าไหร่ฉะนั้นเราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่หัวใจในน้อยเนี่ยสามารถเก็บสิ่งทุกอย่างไว้ได้มากมายเก็บดีไว้ได้มากเก็บชั่วไว้ได้มากเก็บความโกรธไว้ได้มากเก็บความพยาบาทไว้ได้มากเก็บความรักความชังไว้ได้มากเก็บความแค้นไว้แต่ข้างในก็เก็บไว้ได้หมดหัวใจคนเราเนี่ยเก็บของไว้ได้มากมายแต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเอาความไม่ดีออกไปเนี่ยเราจะไม่มีความสบายใจเลยจะมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ความรู้สึกว่ามันขัดเคืองอยู่เสมอไป
รุ่มร้อนอยู่เสมอไปถ้าเราไม่ถอนอุปาทานถอนความเห็นผิดๆออกไปเราไม่ได้เข้ามาหาความสงบกายสงบใจไม่เนินมาหาหลักธรรมคำสอนฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมฉะนั้นสมาธิที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาหัดพุทโธกันเนี่ยมาพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเราต้องการจะมีสติสติเนี่ยกันบาปได้เป็นบุญได้เมื่อกันบาปได้มากๆบาปไม่เกิดขึ้นในใจบุญก็งอกงามเกิดขึ้นในใจจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็มองเห็นบุญเห็นบาปไปสวรรค์นิพพานได้โดยที่คนมีสติเริ่มต้นมีสมาธิเริ่มต้นมีปัญญามองเห็นธรรมะเราก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงไปทำบาปเราก็ยินดีในการทำบุญเราจะนั่งกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงมันก็นึกว่าเป็นบุญเราจะสวดมนต์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นึกว่าเป็นบุญเราจะมาวัดอยู่วัดสักกี่วันเราก็นึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลของเราเพราะทำให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำให้ใครสิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งไว้ตายก็ไม่ใช่ของเราให้นุ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแม้จะเอาเพชรนิลจินดามาหุ้มห่อประดับตกแต่งใส่เท้าใส่มือให้เต็มไปด้วยแหวนเพชรคล้องคอไปด้วยเต็มไปด้วยทองคำที่เราจะหุ้มห่อสิ่งพวกนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ใช่ของเรามากเท่านั้นเก็บไปมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งไม่ใช่ของเรามากการที่เราไม่มีอะไรเราเสียสละได้นั่นเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วมันก็สบายใจอยู่ฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ยมันหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะให้เราตื่นขึ้นจากการไม่ต้องไปทำบาปคิดบาปไม่ต้องไปหลงมัวเมาอยู่กับบาปอย่างเดียวเมื่อจิตใจของเราทำดีได้มันก็มองเห็นทางเป็นสุขสงบเรามาวัดเราก็ต้องฝึกใจของเราควบคุมใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นถ้าเรามาวัดแล้วเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักภาวนาให้ใจสงบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาสร้างให้จิตใจเขาได้มองเห็นให้มองเห็นรู้ว่ามันเป็นบุญที่ตัวเราที่ใจเราเราจะไปเชื่อจะไปฟังคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเรามาพิสูจน์เองเห็นเองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อนก็บอกว่าสมาธิเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสงบยิ่งกว่าเรามีเงินทองยิ่งกว่าเราได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกสมาธิทำให้ใจของเราไม่เล่าร้อนทำให้ใจของเราเย็นแต่พอเรามาทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเย็นใจจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นคนหงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นมีแต่เรื่องร้อนใจอยู่เสมอไปตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิมานะยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนนี่ก็ยอมใครไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนก็ยิ่งมีตัวตนมากขึ้นแต่พอเรามาวัดแล้วเรามากินข้าวมาหัดสำรวมมาเดินสำรวมมาทำใจเราก็จะรู้จักปลงใจว่าอะไรๆมันก็ไม่มีเป็นแก่นสารที่เราจะยึดว่าเป็นของเรามองอะไรๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมไปหมดคนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจริงๆแต่เราไม่หลงแต่เรามาหลงไม่ได้พิจารณากันเองพอเรามารู้อย่างนี้เราก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมองธรรมในแง่ดีที่เราจะเอาธรรมะใจเนี่ยเป็นของธรรมได้ยากก็จริงแต่ถ้าทำได้แล้วมันดีวิเศษความโกรธเนี่ยระงับได้ยากก็จริงแต่ถ้าระงับได้สักครั้งหนึ่งมันก็พิเศษเหมือนกันความห่วงใยเนี่ยมัน
มันเป็นทุกข์กังวลจริงๆแต่ถ้าเรางับได้สักครั้งก็วิเศษเหมือนกันทำให้เราสบายใจเหมือนกันตัดใจได้เขามาด่าเราทุกวันทุกวันเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราสบายใจสักวันมันก็วิเศษเหมือนกันเขามานินทาให้ร้ายเราเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราทำใจวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายกับที่เขานินทาให้ร้ายเรามันก็วิเศษเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเรื่องนั้นก็ทุกข์เข้ามาเรื่องนี้ก็ทุกข์เข้ามามีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จิตใจที่เป็นทุกข์กังวลแต่ถ้าทำได้เป็นไงเราก็ดีสิเราก็เห็นสิเราก็เป็นบุญของเราแล้วเราทำใจได้อยู่วัดกลับไปบ้านเราก็ทำใจได้เมื่อก่อนอยู่วัดทำใจได้พอกลับไปบ้านเขาวุ่นวายเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมจู่จี้ขี้บ่นเหมือนเดิมเข้ากับลูกกับหลานกับครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิเนี่ยการพิจารณาตัวเองมีความผิดบกพร่องเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงกลับไปบ้านมันก็เอาธรรมะไปใช้มันก็เป็นจริงได้เนาะอานิสงส์ที่เรามาทำบุญกุศลเนี่ยดับทุกข์ได้ในชาตินี้เรามีเงินมีทองเราก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เราก็ยังช่วยคนอื่นสบายใจไม่ได้แต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจมีสติเป็นเครื่องหักห้ามใจชนะใจได้แหมเหมือนชนะใจคนทั้งโลกเลยอันนี้ความดีที่เราปรารถนากันที่เราเกิดมาต้องการปรารถนาความดีในตัวเราเราก็ต้องทำใจเราให้ดีเราจะไปให้คนโน้นชมว่าเราดีคนนี้เราชมว่าหรือแต่เรามีความโกรธทั้งวันเรามีความวุ่นวายทั้งวันแล้วจะให้คนโน้นชมเราว่าดีคนนี้ชมเราดีแล้วเราจะได้ดีจริงๆตามที่เขาชมหรือแต่นั้นเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสมาธิเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็สบายใจบุญเราทำเห็นที่ใจเราได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะครองบุญนั้นไว้ได้แต่ถ้าเราทำไม่เห็นแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนมาครองใจถ้าเรานึกกันเรื่องจริงๆถึงความแก่ความตายมันก็กลัวนึกว่าเราเนี่ยถ้าเราจะลองตายวันนี้เราก็ไม่อยากจะตายแต่ถ้าตายจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปจะตายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรารู้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นเทวดาเนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วเราจะไปสวรรค์เนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปนิพพานทุกคนก็ไม่กลัวตายไอ้ที่กลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปร้ายที่คนกลัวเจ็บกลัวตายทุกวันเนี่ยมันกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนมันมองไม่เห็นทางตายเนี่ยแต่คนที่เขาไม่กลัวมีนะที่เขาทำบุญไปมากๆเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีบุญเพราะเขาทำของเขาไว้เยอะมากมายที่เขาก็มีศีลก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเขารู้ว่าศีลเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ตกนรกยังไงยังไงก็เอาศีลไปก็ไม่ตกนรกยิ่งเขามีภาวนามีพุทโธไว้เป็นสติเนี่ยเขาก็รู้ว่าพุทโธนี่ก็นำพาชีวิตเขาไปสู่สุคติได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวตายแต่ทุกคนนี่เกิดมาแล้วกลัวตายทั้งนั้นกลัวตายเพราะไม่มีทางไปกลัวเจ็บกลัวตายกลัวกันมากถึงเรื่องนี้แต่ก็หนีไม่พ้นก็จริงแต่ก็กลัวกันเพราะที่เขากลัวกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยมีศีล5เขาไม่เคยมีศีล8เขาไม่เคยมีสมาธิเขาไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเขาใจเขาจึงมืดใจเขาจึงบอดเมื่อใจของเขาไม่มีทางไปเขาก็กลัววุ่นวายอยู่นี่เองฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยก็จะต้องพยายามพิจารณาแล้วก็จะได้เลิกความกลัว
จิตใจก็จะได้รื่นเริงบันเทิงใจยอมรับความจริงทุกอย่างทุกใดที่จะเกิด

ขึ้นมาในชีวิตเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเป็นถือว่ากฎของกรรมของธรรมชาติที่มันจะต้องมีกับทุกคนทุกรูปทุกนามไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันไม่ตรงหรอกแต่มันตรงไปตามธรรมชาติมันตรงไปตามกฎของกรรมมันตรงไปตามธรรมะมันตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงแต่มันไม่ตรงใจเราถึงเราลงทุนไปทำอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้กำไรแต่มันขาดทุนมันตรงนะแต่มันไม่ตรงใจเรามันตรงไปตามกรรมกรรมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเรามีลูกเราหวังว่าจะให้ลูกของเราดีเนี่ยลูกมันเกิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ตรงใจเราแต่มันตรงตามกรรมตามธรรมชาติมันจะเป็นความจริงแต่เราไม่ยอมรับเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงทั้งนั้นเลยนะแต่เรามองไหนเดียวเรามองแหมมันไม่ตรงที่เราตั้งการเลยนะสามีเราทำไมอย่างนี้ลูกเราทำไมอย่างนี้ภรรยาเราทำไมอย่างนี้เพื่อนฝูงเราทำการงานเราทำไมอย่างนี้จิตใจของเรานี่ไม่ซื่อตรงต่อกันเลยนะถ้าเราพิจารณาตามธรรมะตรงทุกอย่างเลยจริงแล้วไอ้คนนี้ทำไมจึงขี้เล่าขี้เล่าถูกต้องมันมีอดีตไม่ดีคนนี้ขี้ยาอดีตไม่ดีคนนี้ขี้รักขี้ขโมยคนนี้เป็นคนขี้โกงใช่ตรงแน่นอนแต่มันไม่ตรงที่เราต้องการมันตรงตามกรรมตรงตามธรรมชาติตรงตามชีวิตของผู้นั้นเขาจะหนีไม่พ้นเหมือนกับโจรองคุลิมานเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วพวกมีดพวกเครื่องอาวุธในพระราชคลังดังเก้งกังเก้งกังกระทานเลื่อนลั่นหมดมีแสงพุ่ยพุ่งออกจากคลังอาวุธเป็นที่อัศจรรย์น่ากลัวสยิวคนพองสยองก้าวสำหรับคนที่เห็นว่าอาวุธมันเกิดมีอิทธิพลขึ้นมาไปหาโหนทำนายโหนทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้เด็กคนนี้เกิดวันนี้คือเป็นเด็กที่มีบาปมากกว่ามันที่จะต้องเป็นโจรฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันจะต้องเกิดมาฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันพ่อแม่นี่ตกใจแล้วโหเราจะมีลูกเป็นโจรเหรอเนี่ยถ้าลูกเราเป็นโจรนี่ก็แย่สิขอให้พระเจ้าแผ่นดินทรงประทานเอาลูกตัวเองเนี่ยไปทำลายชีวิตเสียจะได้ไม่เป็นโจรพระเจ้าแผ่นดินบอกเด็กๆมันยังไม่เป็นโจรมันจะมาฆ่ามันยังไงเพียงถ้าโหนทำนายว่าจะเป็นโจรเราจะเชื่อได้เลยต่อไปเลี้ยงให้มันโตใหญ่แล้วถ้ามันโจรจริงเราก็จับมันฆ่าสิจะมาฆ่าเด็กไม่มีความผิดไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินมีเหตุผลพ่อแม่เนี่ยความรักบ้านเมืองความรักความดีคิดฆ่าลูกตัวเองเลยทั้งที่ลูกออกมาจากในท้องก็น่ารักเป็นลูกคนหัวปีแล้วผู้ชายคนเดียวซึ่งปรารถนาเหลือเกินอยากจะได้ลูกผู้ชายพระเจ้าแผ่นดินมาขอเลี้ยงเองเป็นขอเป็นลูกฉันเองชื่อว่าหิงสกะผู้แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครชื่อไม่เบียดเบียนใครพอเกิดขึ้นมาก็ฉลาดเรียนอะไรก็จบหมดน่ารักเป็นเด็กอ่อนหวานรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีสกุลเป็นผู้ดีพ่อเป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกถึงจอมผลในผลเป็นลูกอาจารย์ใหญ่แล้วก็แถมมาเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแผ่นดินก็ถูกอบรมล่อหลอมอย่างดีที่สุดพอโตรุ่นหนุ่มก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์พอไปเจอคนไม่ดีเจออาจารย์ไม่ดีสอนไม่ดีเขาก็ต้องฆ่าคนจริงๆฆ่าคนเป็นพันๆคนเตียงใครๆก็สู้ไม่ไหวคนคนเดียวสู้ได้คนเป็นร้อยๆเป็นพันเพราะอำนาจจิตของเขามีวิ่งไปตรงไหนจะฆ่าใครคนเป็นพันคนก็แตกตื่นวิ่งหนีหมดเอาตัวรอดหมดทั้งที่น่าจะตั้งใจสู้คนคนเดียวก็สู้ไม่ได้เนี่ยอำนาจกรรมของเขาแรงมากแต่พอดูสิมันตรงได้ตามกรรมของพระโจรองคุลิมานเขาสร้างกรรมของเขามาแต่อดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ชาติ

ก่อนเนี่ยเขาชอบทำบาปชอบกินเนื้อมนุษย์ชอบเป็นในพรานล่าสัตว์แต่พอมาเจอคนดีแล้วเขากลับใจหมดอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรพุทธเจ้าเป็นเวสสันดรโจรนกรีมาก็ไปเป็นพรานเจตบุตรเป็นนักล่าสัตว์แต่รู้ว่าโจรองค์ดูพระเวสสันดรมาอยู่ในป่านี้เจตบุตรเกิดความรักพระเวสสันดรเป็นต้นทางเลยคอยคุ้มกันเลยไม่ใครไปเข้าไปเบียดเบียนถือธนูหน้าไม้มาคอยเป็นเวรเป็นยามไม่ให้ใครเข้าไปเบียดเบียนพระเวสสันดรตาตุชกเข้าไปจะเอาธนูยิงทิ้งเลยตาตุชกต้องเอาไอ้กลักกระบอกพริกมาหลอกผ่านเจตบุตรวันนี้สารอาจจะสารทรงมาจากเมือง

สาธุชกเข้าไปจะเอาธนูยิงทิ้งเลยสาธุชกต้องเอาไอ้กลักกระบอกพลิกมาหลอกผ่านเจตบุตรวันนี้ศาลราชสารส่งมาจากเมืองเราเป็นทูตเหมือนกันเจตบุตรไม่รู้เรื่องอะไรเนาะผ่านป่านี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็กราบปูผ้ากราบเลยโหราชสารศักดิ์สิทธิ์แท้ๆกราบไอ้กลักพลิกกลักพลิกโกหกของชูชกที่จะไปขอกัณหาชาลีแต่เจอคนดีแล้วเขาเอาดีพรานเจตบุตรเจอคนดีแล้วเขาศรัทธาความดีทั้งๆที่เขาเป็นพรานล่าเนื้อแต่เขาก็จิตใจเขาก็ไฟทางดีอย่างที่เป็นที่เป็นโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกันกินเนื้อมนุษย์จนติดใจยอมทิ้งราชบัลลังก์พอไปเจอราชกุมารมาปราบได้สอนให้มีศีลธรรมเขาก็กลับใจจงกงนิมานก็เหมือนกันพอเจอพุทธเจ้ายอมยอมเคารพพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คิดโกรธใครไม่คิดพยาบาทใครอีกต่อไปก็เรียกต้นกรงปลายขดต้นคดปลายกรงเนี่ยคนเราเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันตรงไปหมดเนี่ยแต่เรามันฝืนเองเรื่องกรรมที่มันแสดงออกมาที่เราให้เห็นทุกวันเนี่ยมันจริงทั้งนั้นเลยคนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรๆทำไมไม่สมใจสักอย่างเดียวเราอยากให้เป็นดังใจเราทุกคนแต่ไม่เห็นอะไรตรงใจเราสักอย่างเดียวมันถูกต้องไปตามกรรมของเขาเขาสร้างบุญของเขามาอย่างนั้นเขาสร้างบาปของเขามาอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ถ้าสำนึกบาปได้ก็จะเป็นเหมือนองคุริมานซึ่งเจอคนดีแล้วเข้าสู่ความดีทันทีถ้าเจอคนชั่วเป็นมิตรเขาจริงเขาเก่งเขาทำบาปได้ทันทีแต่ถ้าพบคนดีแล้วเขาจะไม่คบคนชั่วเลยองคุริมานพอพบคนดีแล้วเขาไม่คบคนชั่วเลยเขาคบพุทธเจ้าเลยเขาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกรรมหมดเวรเลยหมดเวรหมดกรรมเลยไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเป็นโจรฆ่าคนอีกรับพ้นกรรมที่จะฆ่าคนไว้เป็นหมื่นๆเป็นพันคนก็หมดเวรกรรมเนี่ยตรงที่กรรมตัวเองทำไว้เคยทำมาตอนต้นไม่ดีตอนปลายดีตอนต้นทำบาปกินเหล้าเมายาพอเจอศาสนาแล้วทิ้งเลยเลิกเลยเนี่ยคนไทยเราเป็นลักษณะนี้เยอะนะพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนไทยที่จะมาได้สืบดูสังเกตดูพวกผู้ชายทุกคนเป็นหนุ่มๆนั่นแน่นกินเหล้าเมายาสำเร็จเทเมาพออายุเขา50-60เข้าวัดเป็นคนดีเลยเลิกกินเหล้าเมายาเลิกเป็นทายกทายิกาปฏิบัติธรรมะออกบวชออกเรียนเป็นอย่างนั้นหมดนะต้นจะคดยังไงแต่ปลายคนไทยก็กลงปลายคนไทยนี่เป็นคนกลงแต่ถ้าคนไหนต้นดีแต่ปลายคดนี่แย่เลยพ่อแม่อบรมมาดีพอมาโตแก่แล้วไม่เข้าวัดเลยรังเกียจศาสนาศีลธรรมไม่ยอมทำบุญเลยนี่ก็น่าเสียดายกลายเป็นคนมีโมหะโลภห่วงลูกห่วงหลานไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปไม่ได้ไม่มีเวลาลูกฉันหลานฉันจะทิ้งไปได้ไงผลที่สุดต้นกลงปลายคดซะแล้วเอาอะไรไม่ได้จิตมันกังวลเลยไม่มีเวลาที่จะเข้าหาศีลธรรมสู้องคุลิมานไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเรามาวัดนี่เราต้องการมาทำจิตใจของพวกเราให้ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องศีลสมาธิเช่นพุทโธเนี่ยเอาไว้เตือนใจเราเอาไว้ควบคุมจิตของเราเพราะเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะควบคุมตัวเองได้เท่าไหร่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ปล่อยใจของเราเลื่อนลอยไปจนหมดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เข้ามาสารพัดที่มันจะคิดเนี่ยมันก็ตามความคิดของตัวเองเรื่อยเปื่อยไปแต่ไม่มีจุดจบสักวันเดียว

0: แต่พอมาวัดเนี่ยมันรู้จักสงบได้รู้จักหักห้ามใจได้มันรู้จักจุดจบได้ก็จะทำให้เราสบายขึ้นมาวัดก็จะสบายใจขึ้นกลับไปบ้านเราก็ตัดใจได้โอ้เรานึกถึงพระเราก็ละอายใจไม่อยากจะไปบ่นไปด่าไปว่าใครอีกแล้วโกรธเคยหนีก็ไม่พยายามไม่โกรธมันมีความโกรธแต่พยายามไม่โกรธมันมีทุกข์แต่พยายามรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มใจพยายามเอาสติเข้ามาควบคุมมันก็ดีไปเองคนเคยโกรธสักทีโกรธทุกวันแต่คนเคยเลิกโกรธสักทีเขาหลังก็เลิกได้พอทำใจดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาตามใจหมดแต่เราต้องฝึกของเราหัดนั่งภาวนาให้มากๆขึ้นเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกก็พุทโธของเราไว้ดูลมดูจิตของเราไว้พอดูลมดูจิตมากๆขึ้นจิตมันก็ดีถูกฝึกดีมันก็คิดดีนึกดีมันก็ปล่อยวางเองจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานไปตามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดขึ้นไปตามธรรมของเขาตามกรรมของเขาแต่เราก็ต้องสร้างกรรมดีของเราขึ้นมาแทนสิ่งพวกนั้นมันก็จะเป็นการฝืนทวนกระแสสิ่งพวกนี้ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายความสงบได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจไม่อยู่นอกใจถ้าเข้าใจก็ต้องเอาไปได้นะโยมนะแต่ที่เอาไปไม่ได้แสดงว่าไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังโกรธเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังขี้บ่นเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เข้าใจนะบางธรรมะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจต้องเอาไปทำได้ทำให้ใจดีได้ทำให้ใจเย็นได้มันโกรธก็ไม่ไปพูดสินายโยมนะเอาวิชาพุทธเจ้าเวลามันโกรธมันเดือดอยู่ในใจก็ปิดปากหม้อเสียจะไปเปิดจะไปเปิดมันเปิดมันทะลึ่งพรวดเลยเหมือนไอ้หม้อน้ำนะไอ้หม้อน้ำมันเลยเดือดนะนะโอ้มันเดือดเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนให้เปิดให้มันเดือดข้างในถ้าเปิดแล้วพรวดพุ่งรถหน้าเลยนะไอ้มอน้ำรถยนต์นะเวลามันเดือดเนี่ยก็ห้ามเปิดเปิดแล้วใส่หน้ารวบมาเลยต้องปล่อยให้เครื่องมันเบาๆก่อนพอมันเบาๆแล้วก็เปิดเย็นเวลาโกรธเราจะเปิดปากจะเปิดปากพูดแล้วผังเลยบ้านเมืองที่พังกันทุกวันเนี่ยพังเพราะโกรธเปิดปากพูดต้องหัดอาตมาเคยไปหัดอยู่ตั้ง3ปีหัดไม่พูดเนี่ยมันมีอะไรก็ดูที่ใจอย่างเดียวอดทนเอามันจึงได้สบายได้คือไอ้ปากเนี่ยมันสำคัญพอโกรธวุ้ดลืมตัวเลยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้ไอ้เราต้องไประงับไอ้จิตบาบออันนี้ออกให้ได้มันถ้าคนดีๆบางทีมันก็พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าใครเป็นงี้น่ากลัวนะเวลาโมโหมันวืดวืดอย่างนั้นนะโยมหน้ามืดเลยแต่วืดวืดมันไม่มันลืมตัวเองแล้วก็ออกไปทันทีเลยเขาเรียกเห็นแล้วก็ออกไปทันทีเลยเขาเรียกเห็นช้างตัวเท่าหมูเลยล่ะขายขวางหน้ากูไม่กลัวทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ใหญ่เล็กอ่ะไอ้ที่ผมอย่าไม่กลัวกับพ่อเงี้ยแต่นึกไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันสู้ผู้ชายไม่ได้แต่ทำไมกลัวผู้ชายไอ้แรงโมโหมันให้กลัวผู้ชายไม่ได้พอสู้กันไปก็เจ็บตัวทุกทีโดนจอกโดนเข่าทุกทีสู้กันไปแต่มันลืมตัวมันโกรธเห็นช้างตัวเท่าหมูเวลาโกรธแล้วมันเท่ากันผู้ชายก็โกรธเท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็โกรธเท่ากันมันก็เลยตัวเท่ากันก็ไม่กลัวกันมีอะไรใกล้มือใกล้เท้ามันก็เอาละทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันก็เหมือนเด็กๆกันเนี่ยทะเลาะด่ากันตอนเช้าเย็นก็ดีกัน หนาก็เป็นเย็นพวกนี้ก็ดีก็เพราะความโกรธเนี่ยระงับใจไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้าวัดไม่มีพุทโธแล้วมีอย่างนี้จะเอาความสุขที่ไหนมาได้ก็ไม่ได้ความสุขเกิดมาโกรธแท้ๆเลยแล้วก็ไปแต่งงานเอามาทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ไม่มีกรรมการทะเลาะกันทุกวันที่จริงมันมาจากใครมาจากจิตตัวเองนั่นแหละที่ไม่มีความสงบที่ไม่มีธรรมะอย่าไปโทษคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันดีของเขามันถูกกรรมของเขาไอ้ที่ก็เป็นงานกรรมเขาจำแนกมาอย่างนั้นนิสัยเขาจึงเป็นอย่างนั้นสันดานเขาจึงเป็นอย่างนั้นเราจึงนึกว่าแหมคนนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าเรารู้งี้เราไม่คบกับมันเลยนะแต่ความจริงเขาดีของเขาตามกรรมถ้าเขารู้ใจของเขาเขาแก้ได้การจะแก้ปัญหาคือแก้ใจตัวเองแต่ถ้าใครแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้ยิ่งแก่เท่าไรมันยิ่งหงุดหงิดเท่านั้นแหละกิเลสมันแก่ตามตัวกิเลสมันแก่ตามตัวไม่ใช่กิเลสแก่แล้วกิเลสมันจะหมดแรงนะกิเลสมันยิ่งมีแรงใหญ่เลยล่ะทำไม่ได้มันยิ่งอยากจะด่าใหญ่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันยิ่งออกใหญ่เลยใจนี่มันถูกขังไว้อิทธิพลมันร้ายแรงแก่มากก็ซึ่งบอกว่ามันเกิดมากอารมณ์พวกนี้ห่วงก็มากเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยห่วงใครเลยห่วงแต่คนรักคนเดียวห่วงว่ามันจะไปทางไหนจะไปรักกับใครไม่รักกูหรือเปล่าแต่พอแต่งปุ๊บก็ไปมันห่วงมากกว่านั้นอีกห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดห่วงจนแกะไม่หลุดเลยนี่ตัดไม่ลงเลยใครจะพูดไงก็มึงไม่เคยแต่งงานมึงไม่รู้หรอกมึงไม่เคยมีรักมึงไม่ทุกข์มึงไม่เคยมีห่วงไม่ทุกข์หรอกไอ้ลูกมึงก็ไม่รู้จักแม่หรอกไม่รู้จักแม่จากพ่อหรอกมึงเป็นมั่งมึงเกียรู้สึกอีกคันนี้แบกไม่ปล่อยเลยโยมใครจะมาช่วยแบกก็ไม่ยอมจะแบกคนเดียวทุกข์ที่มีอยู่ประจําขันทุกคนไม่เคยเห็นเลยใครว่าใครไม่ทุกข์โยมเศรษฐีมาเศรษฐีทุกข์มากกว่าเราอีกเพราะเขามีภาระมากกว่าเราเพราะเขามีห่วงภาระมากกว่าเราเขามีขาดทุนมากกว่าเรากำไรมากกว่าเราเขาอยากให้ได้กำไรแต่เขากลัวขาดทุนไอ้เรานี่ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนมันก็สบายกำไรน้อยขาดทุนน้อยก็หมดเรื่องกันฉะนั้นอย่าได้นึกเลยนะว่าใครที่มีหัวใจนั้นไม่เป็นทุกข์ถ้าเราขาดธรรมะซะอย่างเดียวทุกคนเดือดร้อนทุกคนถ้าทำใจไม่ได้สงบไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไม่ได้ดิ้นกันไปยันตายเลยเนี่ยฉะนั้นเรียกว่ามาวัดเราจะได้สบายใจเราจะได้มีค่าของชีวิตของเราไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมขัดขานขัดขานว่าไม่ยอมไม่ขัดขานใช่ไหมแต่ได้ก็มีเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องอาศัยพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้เป็นสรณะของเราอาศัยศีลธรรมที่เราเจตนางดเว้นเนี่ยไว้ปฏิบัติให้ใจเราสบายเราจะได้เย็นลงทะเลาะกับตัวเองนะดีกว่าไปทะเลาะคนอื่นคนเราโดยมากไม่ค่อยได้มองเห็นตัวเองหรอกตัวเองมันมองยากใจตัวเองก็มองยากกิเลสตัวเองก็มองยากมองคนอื่นนั้นมองง่ายคนไหนมองตัวเองได้คนนั้นก็ฉลาดเท่านั้นเองคนไหนสามารถติเตียนตนเองด่าว่ากล่าวตัวเองตักเตือนตัวเองได้เหมือนกันด่าลูกด่าหลานได้คนนั้นก็ฉลาดไปนานแล้วเราด่าคนอื่นได้ว่าคนอื่นได้แต่ด่าตัวเองไม่ได้สักทีเพราะไม่มีทิฏฐิเพราะเราไปมองไม่เห็นทิฏฐิตัวเองเหมือนกับเราบ่นเขาได้วันยังค่ำเลยที่จริงเราก็มีทิฏฐิวันยังค่ำเลยแต่ก็เราไม่เคยติตัวเองเลยแต่เราไปบ่นคนอื่นหมดวันยังค่ำไอ้คนอื่นมันยังบกพร่องอยู่เราใจไปห่วงคนอื่นเสียเราก็เลยเป็นคนบ่น ถ้าเรารู้ธรรมะเราจะทำใจได้เยอะเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองได้เยอะแค่นั้นเลยเราก็ไม่โมโหมันสิมันทำให้โมโหมันก็เราก็ไม่โมโหตามมันก็จะทำไงแล้วก็ลูกมันเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องของลูกแม่ไม่ถูกต้องยายของแม่แล้วก็ต้องเรื่องของลูกมันก็ต้องหาธรรมะให้มันดิมันจะนั่งหลับเลยลำบากเนาะแต่มีคนเดียวยังดีบางคนก็มีมากกันอีกนี่มีแค่ลูกถ้ามีถึงสามียุ่งกันอีกเออบางคนเขาบอกว่าขอให้ลูกไม่ดีไม่เป็นไรขอให้สามีดีเถอะบางคนเขาทุกข์เรื่องสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกข์เพราะสามีคนเดียวบางทีก็เสียทั้งสามีทั้งลูกเลยเนี่ยวันนั้นไปที่พุทธมณฑลน่ะเขาบอกว่าเอ้าใครจะลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อต้านอบายมุขมั่งโยมคนนั้นมาถึงหลวงพ่อฉันทำบุญด้วยน้ำตาล่อมาเลยบอกบ้านฉันไม่มีคนดีเลยพ่อมันลูกมันหมดเลยอบายมุขฉันอยู่คนเดียวเนี่ยทนนะว่างั้นบอกไม่มีอะไรก็ฟังรายการหลวงพ่อเนี่ยตัดใจเนี่ยบอกถ้าไม่ได้รายการหลวงพ่อเนี่ยบ้าตายแล้วทำบุญทันทีมี20 บาททำบุญส่วนหนึ่งสิบบาทอีกส่วนหนึ่งสิบบาทต่อท่านอบายมุขด้วยหมดปัญญาคนในบ้านมันกินเหล้ากันเล่นกันยังหมดทางบ้านละคิดดูสิโยมอยู่ตัวคนเดียวทำไงอ่ะสามีมันก็ไม่เอาไหนลูกก็ไม่เอาไหน3 คนขี้เหล้าเมายาเต็มบ้านหมดพาไปไหนมันก็ไม่ไปไม่ไปมันจะอยู่บ้านมันนั่นแหละไม่เชื่อทางนั้นเนี่ยเราก็นึกว่ากรรมของเราก็แล้วกันไปทำกันไว้ใช้หนี้ให้มันหมดไปเราก็เนี่ยต้องมาวัดนั่งสมาธิตัดใจให้ได้มันเป็นกรรมของมันเราจะไปทุกข์แทนมันไม่ได้ใช่ก็ต้องปล่อยวางโยมต้องใจดีใจเฉยโบราณก็บอกแล้วใครทำอะไรช่างเขาใครทำอะไรก็ช่างเขามีข้าวหุงกินอดนอนนานตายถือไปนั้นนะใครทำอะไรช่างเขามีข้าวเราก็หุงกินไปไม่สนใจใครอดนอนนานตายมันก็ทุกข์กันทุกคนเนี่ยมันปัญหามีทุกคนแต่ใครจะพูดไม่พูดตรงนั้นเนี่ยนะ
1: แต่บางคร
0: ั้
1: งเขาก็ว่าเขาทุกข์นะเขาตอบหมดแล้วเขามาคิด
0: หน้าดูตัวแม่แต่มันทนความอยากไม่ไหวเจอก็อยากเอาใหม่อีกพอทำไปแล้วเป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะความอยากก็ต้องปลงใจโยมนึกเรามาใส่ท้องกันเกิดเลี้ยงเอาบุญมันมีคนเดียวคนอื่นก็มีลูกทั้งหลายคนเดือดร้อนกับเราอีกอย่างที่ว่าเนี่ยเขาน้ำตาตกทุกวันเลย เอาไว้เป็นเครื่องปฏิบัติสักคนหนึ่งเราจะได้มีกรรมฐานแต่ว่าลูกไม่ดีมันเป็นยังไงนะเราไม่รู้เลยเออเราเจอแล้วแหมคนอื่นเขามีแต่ลูกดีๆเขาไม่มีธรรมะอย่างเราหรอกถ้าดีทั้งหมดเราไม่เห็นเป็นจริงเลยพระท่านเทศเนี่ยมารักเป็นทุกข์กูไม่เห็นทุกข์เลยไม่เชื่อธรรมะเลยก็เลยเชื่อธรรมะใช่ๆ ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะมีครอบครัวธรรมะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้ก็ธรรมะท่านกล่าวว่าจริงไงทำไมแล้วมันทำบุญหมดมันมาทำบุญช่างมันเถอะเอออันนี้มันดีแล้วอันนี้มันโตแล้วไม่เป็นไรช่างมันมันมาว่าทำมันไม่ได้ไปเล่นไพ่กินเหล้าช่างมันเถอะมันใช้ไปทางดีช่างมันอย่างนี้อย่าไปห่วงมันไปทางดีถ้าลูกอย่างนี้ไม่น่าเสียใจแล้วลูกอย่างนั้นก็ทุกข์หน่อยลูกมาวัดช่างมันเถอะมาสร้างบารมีครับมันก็ไม่มาเบียดเบียนแม่แล้วนี่มันเบียดเบียนแม่สิใช่นี่ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนเงินเดือนตัวเองอันนี้เบียดเบียนแม่นี่เรามันรถสิบล้อรถสิบล้อแล้วพ่วงข้างหลังอีกทุกตลอดไอ้พวกลูกๆรถเปล่ามันวิ่งรถเปล่ามาเร็วกว่าเรามันจะทุกข์อะไรไอ้พวกเรามันรถก็ทุกข์หนักสิบล้อไม่พอเล่นพ่วงอีกนะกลัวจะไม่พอ

ราะเราที่เกิดมามีทุกข์ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะใครทำให้เราหรอกทุกข์เพราะใจมันไม่สงบทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์เพราะความคิดมากทุกข์เพราะไม่ถูกใจทุกข์เพราะไม่สมใจทุกข์เพราะคนโน้นคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจที่เราต้องการอยากได้ความถูกใจนั่นเองก็จึงเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ปรารถนาความถูกต้องไม่ปรารถนาความสุขใจไม่ปรารถนาความถูกใจอะไรก็ได้เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเกิดแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรจะให้ได้ดังใจเราใจเราห้ามไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้ใจเราให้เหมือนใจอยู่เป็นปกติไม่ได้ใจเรามันต้องมีคิดมีนึกมีดีใจมีเสียใจเขาก็เหมือนเราเขาก็มีดีใจเสียใจฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นธรรมดาอย่าไปปรารถนาอะไรไปเป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่สมใจก็เป็นทุกข์ใครว่าเราไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ใจเมื่อเราตัดใจของเราได้แล้วอยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นกลางได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความอบอุ่นใจรู้ตัวว่าเรานั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเราห้ามใจของเราได้สงบใจของเราได้เพราะไม่มีใครทำให้เราสมหวังได้นอกจากตัวเราเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสมหวังเป็นบุญกุศลทำจิตใจของเราให้ฟองใสเบิกบานคนอื่นทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนอย่างข้าวน้ำคนโน้นคนนี้ยังยกมาให้เรากินได้แต่เขายกมาให้เรากินก็จริงแต่ตัวเราก็ต้องกินเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มจิตใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแม้จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแนะแนวทางให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติใจวิธีดับความร้อนใจการมีวิธีแต่เราที่เราไม่เดินตามเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้วิธีปฏิบัติก็ยังร้อนใจอยู่นั่นเองยังขาดสติอยู่นั่นเองยังไม่สงบอยู่นั่นเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเพียรทำพยายามทำให้ใจเราว่างบ้างทำให้ใจเราสว่างบ้างทำให้ใจเราสงบบ้างทำให้เราละวางเป็นบ้างทำให้การละตัวตนได้บ้างการติดการยึดตัวตนเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราไปยึดอะไรไปสักสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องทำให้เราหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราปล่อยวางได้อะไรทั้งอย่างรู้สึกว่ามันสบายเบาโล่งโปร่งเหมือนคนเป็นหนี้เนี่ยถ้าใช้หนี้ไม่หมดมันเป็นทุกข์เหลือเกินมันนี่มันยังอยู่ในหัวอกอยู่พอเราใช้นี่หมดแล้วโอ้

0: บายใจเหลือเกินหมดหนี้แล้วไม่มีใครตามทวงแล้วก็โล่งใจเป็นเช่นเดียวกันเหมือนคนมีเงินอยู่ในธนาคารมีดอกออกอยู่ทุกวันมีคนเขาก็ยืมเขาเราไปใช้เขาให้ดอกเราหรือเราฝากเราได้ดอกรู้สึกมันดีใจที่เรามีทรัพย์ที่มันได้ดอกออกผลมันต่างกับคนที่มีหนี้แล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นทำบุญก็มันคนได้กำไรดอกออกผลอยู่เรื่อยทานก็เป็นดอกผลศีลก็เป็นดอกผลสมาธิก็เป็นดอกผลคนไม่ให้ทานก็เหมือนคนเป็นหนี้กินบุญเก่าไม่ดอกออกดอกออกดอกออกผลกินต้นเก่ากินทุนเก่ากินดอกเก่าการไม่ให้ทานก็กลายเป็นคนมีหนี้เก่าไม่รักษาศีลก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นไม่ทำสมาธิก็เหมือนคนไม่มีทุนอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าคนเป็นหนี้เขาขาดทุนอยู่เรื่อยเขายอมทุกข์ใจเสมอในเมื่อเขามาตามทวงไม่ภูมิใจไม่พอใจกับชีวิตที่เขาได้มาฉะนั้นการทำความดีในวันนี้ก็คือการทำให้เราเพิ่มพูนบารมีเห็นว่าเราได้กำไรที่พุทธเจ้าท่านบอกคนรวยจะสงบใจได้คนจนจะสงบใจไม่ได้คนที่มีทรัพย์แต่สงบใจไม่ได้ก็เหมือนคนจนคือมีความอยากไม่รู้จักเพียงพอเพราะอย่างอื่นทำให้สงบใจไม่ได้นอกจากทานศีลภาวนาเท่านั้นคนไปทางอื่นก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าวิธีทำสติวิธีทำสมาธิวิธีสร้างจิตใจให้มีปัญญาเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยถือว่าคนนั้นฉลาดคนไหนโกรธได้คนนั้นยังโง่อยู่ที่เราจะฉลาดเราก็ต้องไม่โกรธคนไม่โกรธได้คือคนฉลาดวัดฉลาดวัดโง่กันวัดตรงใจนี่เองตรงโกรธไม่โกรธนี่เองฉะนั้นการที่เรามาฝึกตนมาปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็ถือว่านี่เนี่ยกำไรของเราทั้งหมดเป็นมรรคเป็นผลที่เราจะได้รับผลทำแล้วก็เห็นก่อนตายไม่ใช่ไปตายแล้วจึงจะเห็นบุญบาปก็เห็นก่อนตายบุญก็เห็นก่อนตายศีลก็รับก่อนตายสมาธิก็ทำก่อนตายฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำทั้งก่อนตายทั้งหมดตายแล้วจึงจะได้รับผลแต่คนไปรับผลตอนตายนั้นไม่ได้รับตอนเป็นๆไม่ทำไปตอนตายแล้วไปทำก็ถือว่าไม่ได้รับผลการทำบุญทำทานเนี่ยต้องทำให้เป็นนิจจศีลทำให้ใจเนี่ยไม่ลืมบุญนึกเมื่อไรมันเหมือนกับคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยบุญเคยทำอย่างนั้นอ่ะนึกเมื่อไรก็คิดถึงติดเหล้าเนี่ยเลิกไม่ได้ติดบุหรี่นี่เลิกไม่ได้ติดการพนันนี่เลิกไม่ได้พอนึกเลยมันเกิดความต้องการการทำบุญก็เหมือนกันเนี่ยเราทำบุญนี่ถ้านึกถึงความปรารถนามันมีคิดว่ามันเป็นความสุขของเราการให้ทานนี่เราก็เลิกไม่ได้ถือว่าทำแล้วให้ความสุขแก่ครอบครัวเราแก่ตัวเรายิ่งทำยิ่งรวยศีลนี่เราทำแล้วเกิดความหนักแน่นจิตใจมั่นคงจิตใจมีความสุขสงบกว่าตอนไม่มีศีลคนมีศีลนี่คนจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนหูเบาไม่เป็นคนใจเร็วไม่เป็นคนใจร้ายเป็นคนใจเยือกเย็นเมื่อเรารู้ว่าศีลนี่เป็นของดีเราก็มั่นคงต่อศีลของเราสมาธิรู้ว่าเราทำแล้วไม่โกรธเป็นคนอารมณ์เย็นฮะเลิกโกรธได้เราก็ฝึกสมาธิเราเพื่อจะให้เลิกโกรธได้เพื่อให้ใจเย็นได้ขึ้นมาในการที่ว่าเรามาทำเสียก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยแล้วเอาไปเลยบุญอันนี้เป็นของเราทันทีใครจะทำให้เราที่หลังตอนตายก็ช่างเขาเถอะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตายแล้วใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วไปเป็นฉันทำไม่พอแล้วให้ทานไม่รวยแล้วรักษาศีลไม่รวยแล้ว ทำสมาธิไม่พอแล้วเป็นนิธรรมไว้ก่อนตายก็เรียกว่าคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไม่ให้ประมาททำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่เด็ก7 ขวบพระพุทธเจ้ายังให้เอาอริยทรัพย์เลยอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่ติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกเป็นของอาศัยอยู่ใครก็เอาไปไม่ได้ ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่เวรเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นใครๆก็ยึดถือเป็นของเราใครๆก็ไม่อยากจากไปใครๆก็ไม่อยากให้หมดไปแต่เขาก็เอาไปไม่ได้เขาก็ทิ้งให้คนอื่นครอบครองต่อไปตัวเองเขาก็ได้แต่บุญกุศลไปอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ทำไปเลยเขาก็ไม่เอาอะไรไปเลยเขาก็กินบุญเก่าหมดแล้วบุญใหม่ก็ไม่มีเขาไปอดไปอยากไปยากไปจนไปทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปอีกฉะนั้นเราควรทำตั้งแต่มีชีวิตทำตั้งแต่วันนี้เลยสมาธิทำวันนี้จะได้ไม่โกรธศีลรักษาวันนี้ใจจะได้เย็นจะได้หนักแน่นทานทำวันนี้เราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนรวยแล้วคนให้ทานได้ก็คือคนมีทรัพย์ภายในคนให้ทานไม่ได้คือว่าคนจนใจนั่นเองให้เท่าไรก็ไม่รู้จะพอคนจนใจคนอิ่มใจนี่เท่าไรก็อิ่มกินก็อิ่มนั่งก็อิ่มนอนก็อิ่มเดินก็อิ่มคิดนึกอะไรก็อิ่มเพราะมันอิ่มใจคนไม่พอนี่มีเงิน100 ล้านพันล้านกินอิ่มแล้วก็ยังหิวกินอิ่มแล้วก็ยังอยากนั่งก็อยากเดินก็อยากนอนก็อยากคิดแต่ว่าปรารถนามากมากขึ้นไม่อิ่มสักทีพระใจเขาไม่อิ่มเขาก็ร้อนรุ่มกลุ้มอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเขาหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะพอดีในใจเขา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปกิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: าต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราช

0: ปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
1: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
0: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

0: การฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอคอยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ ไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้

พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในค

หน้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัว

พวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แกไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นแหละไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

ินแปดนี่ก็ดีสินสิบก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โทมไปบรรลุธรรมทมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2วันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปยากตาธรรมอัปยากฤตจะไม่ปรวนแปร
จะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปหยุดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเรา

ทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวยญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างสวยย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สุขโขปุญญัสสะอุจยโยติเอธรรมเอกถาณวโรกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมะในงานรัตนบูชามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระธาตุพระสุปฏิปันโนวันนี้ได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมหาบุญมหากุศลมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวพุทธถนนทุกสายมุ่งสู่เมืองหลวงหัวใจทุกดวงก็มุ่งที่วัดสังฆทานทำไมมุ่งมาที่วัดสังฆทานเขาว่าวัดสังฆทานได้จัดให้มีการบำเพ็ญมหาบุญมหากุศลมหามงคลอันยิ่งใหญ่พวกเราชาวพุทธให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นสิ่งสำคัญในหัวใจของเราด้วยจิตสำนึกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็โดยอำนาจบุญด้วยอำนาจกุศลบุญไม่ถึงคนก็มาเกิดเป็นคนไม่ได้บุญไม่ถึงสวรรค์ก็ไปสวรรค์ไม่ได้บุญไม่ถึงพรหมโลกก็ไปพรหมโลกไม่ได้บุญไม่ถึงพระนิพพานก็ไปพระนิพพานไม่ได้พวกเราชาวพุทธหนักดีดังนั้นจึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดเป็นมนุษย์จะต้องสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตมีสมองให้คิดมีจิตให้พัฒนาบุญเต็มที่บารมีเต็มฝั่งความหวังไม่ได้หลุดลอยไปไหนพวกเราชาวพุทธหนักดีในเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้มารวมกันจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในวันนี้พระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าก็ต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือกันพุทธศาสตร์จะมั่นคงดำรงอยู่เพราะมวลหมู่พร้อมพักสมัครสมานรุ่นเก่าใหม่แข็งขันขยันงานประกอบการกระทำจิตพลังรุ่นพี่ทำน้องตามร่วมความคิดจากสำฤทธิ์ประสิทธิผลที่ตนหวังช่วยกันคิดและทำไปให้จริงจังอันจะยังความรุ่งโรจน์โชติช่วงเอ่ยก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าก็อาศัยทุกฝ่ายพระพุทธศาสนาเปรียบแล้วก็เหมือนต้นโพใหญ่

ท่านทั้งหลายลองวาดภาพดูต้นโพใหญ่หมายถึงพระพุทธศาสนาแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลมนุษย์ทั้งโลกทีนี้ต้นโพใหญ่นี้มีรากแก้วอยู่สองรากรากที่หนึ่งศาสนทายาทหมายถึงพระสงฆ์สามเณรรากที่สองศาสนูปถัมภ์ศาสนูปถัมภ์ก็คือผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงก็หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่าช่วยกันสนับสนุนอย่างวันนี้แหละเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระพุทธศาสนาของเราได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายมองเห็นแล้วก็ชื่นใจมั่นใจในพระพุทธศาสนาของเราเพราะได้เห็นพลังของชาวพุทธเราทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดในวันนี้ก็น่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นรากแก้วสองรากนี่สำคัญทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลมนุษย์และสังคมโลกทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าศาสนทายาทมีหน้าที่อย่างไรได้ทำหน้าที่ที่ดีของเราหรือยังศาสนูปถัมภ์ผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงได้ทำหน้าที่ที่ดีของเราแล้วหรือยังนี่เป็นหลักที่เราจะต้องพิจารณาในวันใกล้จะถึงวันสำคัญของโลกนั่นก็คือวันวิสาขบูชาอย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ทรงสละได้ไอสวรรค์ปวงเฮยนางพระสนมกำนันอ่อนหน้ายะโสธราร่วมชีวันโอรสรักเฮยปราสาทสูงระริ่วฟ้าเสด็จเร้นภัยสนกำมลพระมุ่งแท้โมกษธรรมเพราะตนักทุกนำโลกร้อนเกิดแก่เก็บตายจำเนืองอยู่เสมอนาแสนสลดหรือไทยสะท้อนจึงแผ้วทางเกษมแปลมปลีเด็ดเดี่ยวทนทรมานทรงอดกยาหารสูบคำปฏิบัติอัดลมปรานนานเนกวิธีนอจนพระกายบอบช้ำอยากแท้ทรงทนไร้ผลเอ่ยเปล่าสิ้นหกปีพระจึงพบวิถีหลุดพ้นณภัยสาขาปุณามีจันแจ่มณภาแลทรงพระเดชมานร้นตัดสรู้โพธิญาณสงสารเป็นห่วงด้วยประชารับทุกข์ระกำมามากผู้ไปรู้โมกสมัคคาทางดับทุกหนอพระประสงค์ให้รู้รอดพ้นนิพพานพระจึงพลันเสด็จดาวทุกแดนย่างยากลำบากแสนไปท้อเผยธรรมโปรดแมนมวลมนุษย์ปวงนาต่างประทบสุขข้อที่ไทยทรงสอนนี่ได้นำท่านทั้งหลายรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์เป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพระองค์ไม่เสียสละแล้วไหนเลยพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในโลกไหนเลยพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาสำคัญของโลกนี่ก็เพราะการเสียสละอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองวัดสังฆทานก็เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ให้มาระลึกถึงศาสนทายาทว่ามีหน้าที่สำคัญอย่างไรศาสนทายาทมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างบิณฑบาตทุกวันขยันสวดมนต์สนใจเล่าเรียนภาคเพียร

วนารักษาพระธรรมวินัยสนใจเผยแผ่ดูแลวัดวาแผ่เมตตาเป็นนิสทำจิตให้ผ่องใสนี่สายศาสนทายาทบิณฑบาตทุกวันการบิณฑบาตทุกวันนี้เป็นกิจวัตรอันสำคัญของพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นตัวอย่างมีพระบาลีรับรองไว้ว่าอุพันเหบิณฑปาตัญจะเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาตสายันเหธรรมเทสนังเวลาเย็นแสดงธรรมะโปรดพุทธบริษัทปัทโสภิกขุโอวาทังเวลาพบค่ำให้โอวาทภิกษุอัตตรเตเทวปัญหานังกลางคืนแจ้ปัญหาเทวดากลางวันให้โอกาสมนุษย์กลางคืนก็ให้โอกาสพวกเทวดาได้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่างๆปัจจุเสวคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังจวนสว่างปัจจุสมัยใกล้รุ่งจวนสว่างนั้นทอดพระเนตรดูสัตวโลกว่าวันนี้มีใครปรากฏในยานก็จะเสด็จไปโปรดคำว่าปรากฏในยานบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจขอใช้คำพูดง่ายๆว่าปรากฏในยานนะเอาง่ายๆก็คือจอโทรทัศน์ภายในโทรทัศน์ภายนอกมีอยู่ตามบ้านตามเรือนทั่วไปแล้วก็รู้เหตุการณ์ต่างๆได้ทั่วโลกโทรทัศน์ภายในก็คือญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจวนสว่างปัจจุบันสมัยใกล้รุ่งทอดพระเนตรดูสัตวโลกมีใครปรากฏในญาณคือจอโทรทัศน์ภายในพระองค์ก็เสด็จไปโปรดยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานองคุลิมานปรากฏในญาณของพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปโปรดองคุลิมานบางทีก็มัทกุณฑลีไปปรากฏในยานคือจอโทรทัศน์ภายในพระองค์ก็เสด็จไปโปรดบางทีก็สิงคารมานกไปปรากฏในยานคือโทรทัศน์ภายในพระองค์ก็เสด็จไปโปรดอันนี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธกิจการบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ทรงทำเป็นตัวอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศาสนาต้องให้ความสำคัญยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปจิตนิมนต์เท่านั้นปกติแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตเพราะการไปบิณฑบาตเป็นการบริหารร่างกายเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นการโปรดญาติโปรดโยมเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อมนุษย์นี่การบิณฑบาตกล่าวโดยย่อให้ฟังบิณฑบาตทุกวันขยันสวดมนต์การสวดมนต์นี้มีความสำคัญมากเป็นการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรามุ่งความสงบอย่างเดียวเป็นสมถกรรมฐานถ้าเราแปลไปด้วยทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนั้นการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการปลุกเสกวัดให้มีความขลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นการปลุกเสกตัวเองให้มีความขลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการไหว้พระสวดมนต์จึงมีความจำเป็นบิณฑบาตทุกวันขยันสวดมนต์สนใจเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็มีความสำคัญพวกเราชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าได้ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายว่าอยู่ที่ไหนให้มีสติอยู่ที่ไหน
มองให้เป็นมองเป็นก็เห็นธรรมคิดเป็นก็เห็นธรรมมองเป็นเห็นธรรมอย่างไรยกตัวอย่างวัดสังฆทานมีต้นไม้มากมายหลากหลายถ้าเรามองเป็นเราก็เห็นธรรมะต้นไม้มีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นทีนี้เราก็โกปนยิโกเข้ามาพระพุทธศาสนาของเราก็มีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นเหมือนกันสะเก็ดศาสนาได้แก่อะไรสะเก็ดศาสนาได้แก่ศีลศีล5ศีล8อุโบสถศีลศีล10ศีล227ศีล311ของนางภิกษุณีอันนี้เป็นสะเก็ดศาสนาสะเก็ดศาสนาก็สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5ศีล5ข้อที่1ป้องกันไม่ให้เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันศีล5ข้อที่2ป้องกันไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันศีล5ข้อที่3ป้องกันไม่ให้ครอบครัวแตกแยกศีล5ข้อที่4ป้องกันไม่ให้หลอกลวงต้มตุ๋นซึ่งกันและกันศีล5ข้อที่5ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มัวเมาเมาเหล้าก็เสียหลักเมารักก็เสียใจเมาปลื้มก็ลืมตายเมากายก็ลืมแก่เมาเมียก็ลืมแม่เมายศหมดเมตตาเมาตัณหาหมดความระอายนี่แล้วว่าเมาก็ไม่ดีหลงก็ไม่ดีเหมือนกันหลงทางเสียเวลาหลงกิเลสตัณหาเสียคนเพราะฉะนั้นต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลานี่เฉพาะศีล5นะเพราะฉะนั้นท่านจึงสรุปอานิสงส์ศีลไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติชีวิตจะดำเนินไปด้วยดีก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาชีวิตจะมีโภคสมบัติมากก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกได้ก็เพราะศีล นี่ศีล นี่เป็นสะเก็ดศาสนาถ้าพวกเราเข้าถึงศาสนาระดับศีลก็แสดงว่าเราเข้าถึงศาสนาระดับสะเก็ดศาสนาเปลือกศาสนาได้แก่อะไรเปลือกศาสนาก็ได้แก่สมาธิสมาธิคือการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เกิดความสงบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติฝึกสมาธิกันเถิดผู้ที่มีดวงจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นฝึกสมาธิได้ดีแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ก็ให้ได้สามรู้รู้จำรู้แก้งรู้จริงเห็นก็ให้ได้สามเห็นเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญานั่นเพราะนั้นการฝึกสมาธิเราทราบได้อย่างไรว่าจิตของเราเป็นสมาธิสมาธิขั้นพื้นฐานเราทราบได้ไม่ยากสามารถสร้างความสงบท่ามกลางความวุ่นวายสามารถสร้างความสบายท่ามกลางความทุกข์สามารถสร้างความสุขท่ามกลางความไม่สบายนั่นเรียกว่าให้ฝึกสมาธิการฝึกสมาธินี้ถ้าเราปฏิบัติได้ก็เป็นเปลือกศาสนาทีนี้ต่อไปกระพี้ศาสนาได้แก่อะไรกระเพาะศาสนาก็ได้แก่ปัญญาปัญญาก็คือความเฉลียวฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยนั่นคือปัญญาปัญญานี้เป็นกระเพาะศาสนาแกนศาสนาได้แก่อะไร
แกนศาสนาก็ได้แก่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากทุกข์คนเราเกิดมามีทุกข์ทุกข์เพราะชาติทุกข์เพราะกรรมนี่มีหลายอย่างทุกข์อยู่ในตัวเราทุกข์เพราะชาติเราต้องรู้ความจริงทุกข์เพราะบาปกรรมเราต้องงดเว้นนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตายชั่วถึงแก่นของพระศาสนาถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากทุกข์ก็แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรียนรู้สิ่งต่างๆถ้าเรามองเป็นก็เห็นธรรมชิดเป็นก็เห็นธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วบิณฑบาตทุกวันขยันสวดมนต์สนใจเล่าเรียนภาคเพียรภาวนาการภาคเพียรภาวนานี่ก็สำคัญเพราะการภาคเพียรภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้สะอาดสว่างสงบสะอาดด้วยศีลสว่างด้วยปัญญาสงบด้วยสมาธินี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องภาคเพียรภาวนารักษาพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยคือองค์พระศาสดาของพวกเราองค์พระศาสดาของพวกเรามีอยู่สองประการสองประเภทหนึ่งรูปธรรมสองนามธรรมรูปธรรมก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่เราอัญเชิญมาประดิษฐานในวันนี้นั่นแหละองค์พระศาสดาของเราที่เป็นรูปธรรมส่วนเป็นนามธรรมได้แก่พระธรรมวินัยพระอานนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วใครจะเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ธรรมที่เราแสดงดีแล้ววินัยที่เราบัญญัติดีแล้วนั้นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพพระธรรมวินัยก็แสดงว่าเราเคารพองค์พระศาสดาของเราอย่าลืมนะองค์พระศาสดาของเราในส่วนที่เป็นนามธรรมยังสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างส่วนที่เป็นรูปธรรมเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุที่เราอัญเชิญมากราบไหว้เคารพสักการะบูชาเพราะนั้นเรียกว่ารักษาพระธรรมวินัยสนใจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้ามาทุกวันนี้ก็อาศัยการเผยแผ่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ออกจากประเทศอินเดียมาถึงประเทศไทยของเราอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการเผยแผ่ดูแลวัดวาดูอย่างไรดูแลวัดวาก็ดูว่าวัดเป็นวัดเป็นหรือวัดตายวัดมีอยู่สองแบบนะหนึ่งวัดเป็นสองวัดตายวัดเป็นก็หมายก็ว่าวัดที่มันเป็นประโยชน์วัดตายก็คือวัดที่ไม่มีประโยชน์วัดเป็นยังไงสะอาดรื่นรมร่มเย็นเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าวัดเป็นอย่างวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดเป็นสะอาดรื่นรมรื่นรมนี่มีสระน้ำร่มเย็นมีต้นไม้เป็นประโยชน์นี่บำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีนี่เพราะฉะนั้นดูแลวัดวาก็ดูให้เป็นประโยชน์สร้างวัดให้ได้คนพัฒนาคนให้ได้วัดนี่เพราะฉะนั้นแล้วว่าดูแลวัดวาแผ่เมตตาเป็นนิดแผ่เมตตานี่สำคัญครอบครัวใดมีเมตตาครอบครัวนั้นมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นตำบลใดหมู่บ้านใดจังหวัดใดประเทศใดถ้าแผ่เมตตาก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกของเราอยู่ได้เพราะเมตตาเพราะฉะนั้นผู้เจริญเมตตานี่มีอานิสงส์มาก
อานิสงส์11อย่างผู้ที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจสุดของมนุษย์อมนุษย์และพูดผีเทวฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ก็จะมีเมตตามาคุ้มครองไฟสัตรายาพิษมีฤทธิ์กล้าไม่บีทาปงปิดชีวิตของผู้เจริญเมตตามาช่ำชองและจิตของผู้นั้นตั้งมั่นไวผู้เจริญเมตตาเป็นอาจินสิ้นชีวินตายลงไม่หลงไหลถ้าไม่ลุอรหันต์ก็พลันไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นโชคดีนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาปิดอบายภูมิไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเบิกฟ้าเปิดทางสวรรค์อย่างเดียวนี่การเจริญเมตตาเรียกว่าแผ่เมตตาเป็นนิดทำจิตให้ผ่องใสทำไมจะต้องทำจิตของเราให้ผ่องใสถ้าจิตไม่ผ่องใสอ่านตัวไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช้ตัวไม่เป็นไม่เห็นตัวเองนี่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้ผ่องใสอันนี้ศาสนทายาททีนี้เราก็มาดูศาสนูปถัมภ์สาธนูปถัมภ์คืออุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่ามีหน้าที่อย่างไรจึงจะทำให้พระพุทธศาสนาของเรามีความมั่นคงก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านานหน้าที่หลักๆหน้าที่สำคัญเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานประหารกิเลสนี่หน้าที่หลักๆ หน้าที่ใหญ่ๆหน้าที่สำคัญของอุบาสกอุบาสิกาข้อที่หนึ่งเข้าวัดถามว่าเข้าวัดทำไมการเห็นเข้าวัดเห็นดินและต้นไม้นั่นไม่ใช่เห็นวัดดังคำขานการเข้าวัดต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารรู้ชัดเห็นวัดจริงการเข้าวัดต้องเข้าสองวัดหนึ่งวัดภายนอกเช่นวัดสังฆทานวัดภายในอยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในวัดสังฆทานนี่แหละศีลวัดวัดคือศีลสมาธิวัดวัดคือสมาธิปัญญาวัดวัดคือปัญญาเพราะฉะนั้นญาติโยมเข้าวัดต้องเข้าสองวัดก็อยู่แห่งเดียวกันนี่แหละอยู่ที่วัดสังฆทานนี่แหละวัดภายนอกก็วัดสังฆทานวัดภายในก็คือข้อวัดปฏิบัติระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของวัดสังฆทานนี่แล้วว่าเข้าวัดทีนี้ถามว่าเข้าวัดเพื่ออะไรตอบสั้นๆให้ฟังเข้าวัดเพื่อขัดใจใจของเรามันเป็นอะไรใจของเรามันห่อหุ้มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องขัดใจของเราให้สะอาดสว่างสงบสะอาดด้วยศีลสว่างด้วยปัญญาสงบด้วยสมาธิเมื่อเราขัดแล้วจิตใจของเรามันก็จะสะอาดแล้วก็จะมองเห็นตัวเองขอให้เราได้พยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เกิดความสว่างสงบเมื่อเกิดความสว่างสงบแล้วเราขัดจิตขัดใจของเราขัดลงไประดับหนึ่งก็จะมองเห็นของจริงสองอย่างของจริงสองอย่างคืออะไรหนึ่งของจริงจริงสองของจริงที่ไม่จริงอันนี้ญาติโยมต้องพยายามทำความเข้าใจเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นของจริงสองอย่างของจริงจริงได้แก่สัจธรรม
คือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นสัจธรรมจริงประเภทที่สองก็เรียกว่าจริงที่ไม่จริงหมายถึงอะไรหมายถึงจริงสมมุติจริงสมมุติเนี่ยถ้าเราฝึกลงไปเราก็จะมองเห็นว่าอันนี้ของจริงจริงอันนี้จริงสมมุตินะเนี่ยสมมุติไม่ใช่ของจริงเพียงสมมุติแต่ก็สำคัญเหมือนกันนะสมมุติเนี่ยอย่างตัวของเราก็สมมุติเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเป็นสมมุติแต่ว่าของจริงนั่นคือสัจธรรมนี่ถ้าเราขัดลงไปในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นของจริงสองอย่างทีนี้ถ้าเราขัดเข้าไปอีกเราก็จะเห็นลิงติด

ของจริงๆนั่นคือสัจธรรมนี่ถ้าเราขัดลงไปในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นของจริงสองอย่างทีนี้ถ้าเราขัดเข้าไปอีกเราก็จะเห็นลิงติดตังญาติโยมบางคนอาจจะเคยเห็นลิงติดตังแล้วนะถ้าขัดจิตชัดใจของเราได้แล้วก็เห็นลิงติดตังเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาไปในทิศทั้ง4ตะวันตกตะวันออกทิศเหนือทิศใต้แต่กิ่งสาขาน้อยใหญ่ผลิดอกออกผลเต็มต้นบรรดาฝูงมนุษย์และสัตว์ก็พากันไปเอามาทำอาหารเอามาทำยาอยู่มาวันหนึ่งลิงมันก็ต้องการผลไม้เหมือนกันมันก็ปีนป่ายขึ้นไปพอไปถึงค่าครบต้นไม้มันก็พักผ่อนแล้วมันถึงจะปีนป่ายต่อไปพอไปถึงค่าครบมันก็นั่งพักผ่อนพอพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วมันก็จะปีนป่ายขึ้นไปเก็บผลไม้กินแต่บังเอิญที่ลิงมันนั่งนะมีตังคือยางเหนียวๆนะติดก้นลิงก็พยายามที่จะเอาตัวรอดพยายามปีนป่ายขึ้นไปพยายามปีนป่ายขึ้นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตังเนี่ยมันเหนียวมากติดก้นลิงอาจารย์หลายก็วาดภาพดูลิงมันกำลังจะลุกปีนต้นไม้ขึ้นไปแต่ว่าที่มันนั่งคาครบต้นไม้มันมีตังเหนียวๆมันก็ปีนไปไม่ได้ทีนี้ลิงมันก็ใช้สมองลิงลิงมันก็บอกว่าเราจะต้องเอาขาหลังเหยียบตังฉุดก้นให้ออกไปก็เอาสองขาหลังเหยียบตังลงไปบังเอิญตังมันก็ติดสองขาหลังเพิ่มเข้าไปเป็นสามแล้วติดก้นลิงแล้วก็สองขาหลังลิงก็ใช้สมองต่อไปว่าจะต้องเอาสองขาหน้าเหยียบตังเพื่อให้ตังเนี่ยมันฉุดก้นกับขาหลังแต่ตังมันก็ติดสองขาหน้าอีก5แห่งแล้วนะเหลืออาวุธสุดท้ายคือปากจะลิงมันตั้งใจว่าจะเอาปากเนี่ยกัดตังจากก้นจากขาหลังขาหน้าแต่พออ้าปากหับลงไปเท่านั้นตังก็ติดปากลิงเขาก็เรียกว่าลิงติดตังก็ให้การบ้านญาติโยมผู้ฟังนะต้นไม้คืออะไรตังคืออะไรลิงคืออะไรขาหน้าขาหลังก้นปากของลิงคืออะไรทำอย่างไรลิงตัวนี้ถึงจะออกจากตังไปกินผลไม้ได้ลิงติดตังกับลิงไม่ติดตังลิงตัวไหนจะประเสริฐกว่ากันอันนี้ให้การบ้านญาติโยมไม่เฉลยนะวันนี้นะให้ญาติโยมนั่งสมาธิฝึกไปเรื่อยก็จะไปเจอลิงนี่ที่หลวงพ่อวัดบึงท่านบอกว่าลิงติดตังเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนั่งสมาธิแล้วก็จะเห็นเองนี่เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพยายามฝึกสมาธิให้จิตใจของเรามันสะอาดสว่างสงบเรียกว่าเข้าวัดเพื่อขัดใจขัดไปขัดมาก็จะเห็นของจริงสองอย่างของจริงจริงและของจริงที่สมมุติจากนั้นไปก็จะเห็นลิงติดตังว่าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปอันนี้เข้าวัดเพื่อขัดใจขัดใจของเราให้มันสะอาดสว่างสงบเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่เราว่าเข้าวัดเพื่อขัดใจเข้าวัดแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามี 84,000 ข้อย่อปฏิบัติก็ได้ถ้าเราจะปฏิบัติวันละข้อละข้ออายุไม่มากถึง 84,000 ปีพอแล้วก็ย่อมาปฏิบัติได้แจกอริยมรรคมีองค์8ประการความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบ8ชอบนี่แหละเป็นแนวทางปฏิบัติ

0: ตนอยู่ในแปดชอบนี่แหละถ้าว่าแปดเนี่ยมันก็มากไปอยู่จำยากบางคนน่าจะจำยากก็ย่อลงให้เหลือสามก็ได้สามได้แก่อะไรได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลคือการควบคุมความประพฤติของเราให้อยู่ในแนวทางถูกต้องดีงามสมาธิความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครช่างช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอนั่นสมาธิปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยรู้ธรรมพ้นโศกรู้โลกพ้นภัยรู้พัฒนาจิตใจมีความสุขรู้ปัญหารู้สาเหตุปัญหารู้แก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันนี้คือปัญญานั่นแหละเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าว่ายังมากอยู่ก็เอาให้สั้นลงไปอีกก็ได้ความไม่ประมาทอัปปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่รวมทั้ง 84,000 ข้อมารวมอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าทั้งหลายในโลกนั่นถ้าว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันก็ยังยาวอยู่ก็เอาสั้นๆกันแล้วกันเอาคำเดียวอดอดตัวเดียวนี่แหละขยายแล้วได้ 84,000 ข้ออดรักษาศีลมันยากลำบากเท่าไรก็อดเอาอดฝึกสมาธิยากลำบากเท่าไรก็อดเอาอดภาวนายากลำบากก็อดเอานั่งฟังเทศปวดแข้งปวดขาก็อดเอาบางทียุงก็มาทดสอบบารมีของเราเหมือนกันนะยุงมาทดสอบว่าโยมเข้าวัดไม่มีความเพียรมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นความอดทนนี่สำคัญความอดทนทำคนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเอาสั้นๆก็คืออดทีนี้ให้แนวทางปฏิบัติญาติโยมสั้นๆคาถาพัฒนาชีวิตเพื่อเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าเทศมาทั้งหมดนะสรุปลงสั้นๆอดอัดอุดจำไว้ดีๆนะสามคำอดอัดอุดอดก็คือความอดทนอดทนสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตเรียกว่าอดอัดอัดคุณงามความดีเข้ามาในตัวเราให้มากๆอัดเท่าไรก็ไม่เต็มบุญกุศลนี่อัดเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มเหมือนวิชาความรู้อัดเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่เต็มเลยไม่เต็มสมองไม่เต็มตัวเลยเรียนเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะนั้นอัดคุณงามความดีเข้ามาในตัวเราให้มากๆตามหลักภาษาเรียกว่าการสะสมซึ่งบุญนั่นเองอัดเข้ามาอุดหมายถึงอะไรอุดความชั่วไม่ให้มันไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอุดไว้อย่าให้มันไหลเข้ามาท่านผู้ใดปฏิบัติได้มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าย้ำให้ฟังคาถาพัฒนาชีวิตอดอัดอุดทีนี้โอกาสมีไว้เพื่อทำท่านทั้งหลายมีโอกาสแล้ววัดสังฆทานเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตรำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อเราโอกาสมีไว้เพื่อทำเมื่อมืดโอกาสแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำเพราะฉะนั้นโอกาสมีไว้เพื่อทำสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีมีอยู่เราก็พยายามทำเรียกว่าโอกาสมีไว้เพื่อทำ อดีตมีไว้เพื่อจำอดีตตามแนวกรรมฐานอดีตแล้วก็แล้วไปอนาคตก็ยังไม่มาถึงรีบทำปัจจุบันให้ดีนี่ในแนวกรรมฐานในแนวสากลอดีตมีไว้เพื่อจำจำไว้สิ่งไม่ดีก็จำจำทำไมล่ะสิ่งไม่ดีจำไว้ว่าไม่ทำอีกแล้วเห็นคนอื่นเขาทำมันไม่ดีแล้วก็จำเอาไว้ไม่ทำตัวเราเคยทำแล้วไม่ทำลดละเลิกอดีตมีไว้เพื่อจำส่วนที่มันดีก็ทำทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆต่อเติมเสริมยอดให้ได้มากมากเท่าที่สามารถจะมากได้อันนี้เรียกว่าอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้ปัญญามีไว้เพื่อแก้ปัญหาปัญหาชีวิตเดี่ยวปัญหาชีวิตคู่ปัญหาชีวิตหมู่ปัญหาชีวิตสังคมต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่าไปใช้อารมณ์ถ้าเราใช้อารมณ์มันจะเป็นการสร้างปัญหาทำให้ปัญหามันบานปลายขยายกว้างออกไปถ้าเราใช้อารมณ์คือความรู้สึกความต้องการของเราถ้าเราใช้ปัญญาแก้ไขปัญหามันจะหยุดหยุดเป็นก็เย็นได้เนี่ยถ้าหยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นหลักสำคัญวันนี้ได้มาแสดงธรรมะในงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระธาตุพระสุปฏิปันโนณวัดสังฆทานวันนี้ก็ได้ปรารภในเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่างานวันนี้เป็นงานมหาบุญมหากุศลมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของวัดสังฆทานของคณะศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยจิตสำนึกว่าเราเกิดมาด้วยอำนาจบุญดำรงตนอยู่ได้ก็เพราะบุญละจากภพนี้ไปสู่ภพชาติที่ดีก็อาศัยบุญอาศัยกุศลเพราะฉะนั้นจึงสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตดังที่ได้กล่าวไปแล้วจากนั้นมาก็มาปารภถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นต้นโพใหญ่มีรากแก้วยึดต้นโพมาให้โคตรให้ต้นโพเจริญรุ่งเรืองตลอดไปมีอยู่สองรากแก้วรากแก้วที่หนึ่งก็คือศาสนทายาทหมายถึงพระสงฆ์สามเณรรากแก้วที่สองศาสนูปถัมหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่าผู้อุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็อาศัยศาสนทายาทกับศาสนูปถัมนี้เองจากนั้นมาก็ได้ให้หลักปฏิบัติสั้นๆไปพัฒนาชีวิตก็คืออดอัดอุดจากนั้นมาก็ให้แนวทาง3ข้อโอกาสมีไว้เพื่อทำอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้ขอให้ทุกท่านระลึกไว้ว่าวันนี้เรามาทำความดีร่วมกันเราทำดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เราทำดีเพื่อรัฐไทยทั้งผองเราทำดีเพื่อประเทศเฉิดแหลมทองเราทำดีเพื่อพี่น้องผองเผ่าไทยเราทำดีเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเราทำดีเพื่อชีวิตให้พิสมัยเราทำดีเพื่อตนให้พ้นภัยเราทำดีเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองขออํานวยพรอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญบารมีธรรมสำฤทธิ์ผล ประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกทิพาราติการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยปริการฉะนี้
1: สาธุครับนั่นคือเทพธรรมเทศนาจบก็คือพระธรรมทิฏฐิญาณครับเจ้าคณะภาค10วัดบึงพลัญชัยจังหวัด101นะครับ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันห้าของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใคร่รู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและ

ร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตนตลอดชีวิตขอกราบนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วขอกราบพระเถรานุเถระและพระภิกษุผู้มีพรรษาแก่ก็ดีอ่อนก็ดีอยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางทีวีและรับฟังทางวิทยุขึ้นข่าวของชาวพุทธอยู่ก็ดีก็เป็นปกติธรรมดาทุกวันที่วัดสังฆทานได้จัดสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ก็ทำมาโดยตลอดนับเรื่องตั้งแต่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วก็เข้า4ปีกว่าๆที่เรานั้นได้ฟังพระท่านสาธยายมนต์เป็นพระอภิธรรมมหาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพุทธมารดานะดาวดึงก็เราก็เลยมีประเพณีตักบาตรเทโวโลหันนะก็คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จำพรรษาอยู่ในดาวดึงครบไตรมาส3เดือนของเราก็เหมือนกันอยู่ในฤดูการเข้าพรรษาเราก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการถ่ายเทนะอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่เราก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างที่วัดสังฆทานสมัยก่อนก็มีการสมาทานไม่นอนเนสันชิกไม่ดื่มน้ำปณะ

จะยืนจะเดินจะนั่งแต่ไม่นอนสิ่งอะไรที่ทำให้เราฟุ้งเฟ้อสิ่งอะไรที่ทำให้เราประมาทในการใช้ชีวิตของสมณเพศเราก็พยายามขัดเกลาคำว่าขัดเกลาอันนี้ก็คือเราถือธุดงค์ธุดงค์คำว่า13ข้อฉะนั้นเนสันชิกเป็นธุดงค์อีกข้อหนึ่งที่เป็นการฝึกให้เรานั้นรู้จักขันติความอดทนความอดกั้นแล้วเมื่อเป็นแบบอย่างของการประพฤติการปฏิบัติจะเป็นวัดปฏิบัติอรัญญวาสีคาวายวาสีก็แล้วแต่เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วต้องมีสิ่งพิเศษเพราะว่าถ้าเราอยู่กันรวมกันมากๆและเราไม่มีกิจกรรมไม่มีข้อวัดมันก็เกิดปัญหาเพราะคนเราถ้ายังใช้กายใช้วาจาใช้ใจที่ฟุ่มเฟือยไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็จะเกิดเหตุเกิดภัยบางครั้งกับตัวเองบางครั้งกับหมู่คณะด้วยกายวาจาใจของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะอะไรเพราะเราขาดสติฉะนั้นประเพณีที่พระท่านสมาทานในฤดูเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดตั้งแต่หลวงพ่อท่านเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานก็ดีสาขาก็ดีเป็นแบบแนวทางให้เราเลิกละชั่วระยะหนึ่งคือให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เรานั้นไม่เคยได้ทำอย่างญาติโยมอาจจะสมาทานศีล5ตลอดพรรษาอาจจะเพิ่มผนวกบวกเข้าไปอีกว่าจะถือศีลอุโบสถทุกศีลอุโบสถจะงดเว้นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วอันนี้ก็เป็นการฝึกหัดสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราติดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นความจำเป็นฉะนั้นสำหรับผู้ชายก็งดอบายมุขพูดง่ายๆก็คือให้เลือกให้ละอบายมุขอบายก็คือตกลงไปในที่ต่ำหรือไปในหายนะนั่นเองปากทางแห่งความหายนะทุกวันนี้เราเดินก้าวย่างสู่เหวแห่งความหายนะด้วยการใช้ชีวิตของเราอย่างฟุ่มเฟือยไม่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนตนมือใครยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบใครข้ามหัวใครฉันไม่สนใจแต่ขอให้ฉันนั้นได้ความสบายฉะนั้นเราก็เลยก็จะมีประเพณีเราได้ยินสำหรับคารวะญาติโยมผู้ชายเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันแต่ไม่เห็นมีใครสมาทานว่าจะเลิกเจ้าชู้ไม่ค่อยได้ยินฉะนั้นการเลิกละอบายมุขเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วสดใสเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราปฏิบัติไปนานๆเข้ามันเหมือนกับสนิมขุมที่มันเกาะกินอารมณ์เกาะกินจิตใจของเราก็คล้ายลักษณะมูลว่าดินพอกหางหมูใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏมันก็เป็นแค่ดินเปื้อนหางแต่เมื่อมันสะสมไปโดยที่เราไม่ชำระล้างจากทุลีเล็กๆปล่อ
อยให้เนิ่นนานไปให้เป็นความเคยชินความมักง่ายพอกพูนไปตัวเองไม่เห็นนะตัวเองไม่เห็นเพราะมันอยู่มันเป็นหางมันไม่ยาวคอมันก็ไม่ยาวมันก็ไม่มีโอกาสจะเหลียวไปดูว่าดินมันพอกแต่มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรหนักๆมาทวงแต่ก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีปัญญาคิดว่าไอ้ที่มันเพิ่มพูนขึ้นมานี่มันสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่านั้นจิตใจของเราก็เหมือนการใหม่ๆมันยังไม่มีกิเลสหรอกญาติโยมทั้งหลายตอนเรายังเป็นเด็กมันยังไม่มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่มีการสะสมอารมณ์แต่เมื่อเรารู้ความรู้จักความรักความชังความพอใจความไม่พอใจนี่แหละเริ่มสะสมอารมณ์แล้วก็จะเป็นอย่างที่ตมายกตัวอย่างว่ามันก็ค่อยๆพอกค่อยๆเพิ่มอยู่ในใจของเราใจของเรานี่มันเก็บได้ทุกสิ่งทุกอย่างโยมใจของเราจะทำให้มันแคบก็ได้จะทำให้มันมีที่จำกัดหรือว่าทำให้ไม่มีที่ว่างเลยสำหรับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหล่อารมณ์ทั้งหลายแหล่ที่จะเข้ามาในสู่จิตใจของเราแต่บางครั้งบางคนบางท่านก็เปิดให้มันกว้างเปิดใจให้กว้างเพื่อจะรับกิเลสตัณหาอุปาทานความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจแต่เราไม่จำกัดบริเวณเราไม่คัดเราไม่กรองสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้ประสบไม่มีการกลั่นไม่มีการกรองแล้วถามว่ามันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์ไหมอารมณ์เราจะบริสุทธิ์สะอาดนะเพราะมันไม่ได้กันกรองเสพทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทุกวันเสพตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่จำความได้เราก็ไม่รู้อีกแต่รู้ว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันพอใจพอใจมันถูกศีลมันถูกธรรมไหมสิ่งไหนที่พุทธเจ้าห้ามไว้เราเคยได้งดเว้นไหมเพราะเราไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาคำว่าไม่รู้จักไม่ได้ศึกษานี่หมายความว่าพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ไม่มีความรู้นะเรามีความรู้เพราะเราเกิดมานี่เราก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนพ่อแม่ก็ไม่ต้องสอนธรรมชาติสอนพูดไม่ได้แต่แสดงออกยังไงทารกถ้าไม่สุขถ้าไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็เป็นปกติกินได้นอนหลับแต่ถ้าผิดปกติเป็นยังไงโยมแค่มารดาไม่นำอาหารมาป้อนให้น้ำนมข้าวเริ่มผิดปกติแล้วผิดเวลาเริ่มผิดปกติแล้วทารกก็รู้ว่าจะต้องแสดงออกยังไงพูดไม่ได้โยมมีปากแต่พูดไม่ได้ก็อาศัยเสียงถ้าทุกข์น้อยก็เสียงไม่ดังถ้าทุกข์นิดๆหน่อยๆก็เอาแอแล้วก็เงียบแต่ถ้าทุกข์มากๆทุกข์ที่ยังไม่สามารถปลดเปลื้อง
ให้ออกจากจิตใจน้อยๆที่ไม่สามารถรับต่อทุกขเวทนานั้นได้ก็ต้องเสียงให้ดังให้ทีอันนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องศึกษาอีกไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกยังไงจะต้องทำยังไงถ้าพ่อแม่ไม่สอนถ้าเราไม่มีพ่อแม่สอนก็ธรรมชาติก็ธรรมะสอนตัวเราเองว่าอ๋อนี่สาเหตุที่ลูกร้องเพราะอะไรเราก็ต้องไปหาเหตุดิอ๋อลืมทำงานเพลินลืมป้อนนมลืมป้อนข้าวลืมป้อนกล้วยเราก็ได้สติเราก็แบ่งบรรเทาทุกข์ให้กับลูกของเราลูกของเราก็หายเวทนาอิ่มก็หลับพออิ่มแล้วเกิดความสุขเกิดความสุขทีนี้แสดงออกยังไงโยมคนมีลูกรู้แต่อาตมาไม่มีลูกก็รู้เหมือนกันนะรู้ได้ธรรมชาติเพราะมีตามีหูเห็นพอเกิดความปกติทารกหรือลูกเรามีความสุขดีอกดีใจดีอกดีใจแสดงออกใหญ่ถีบนะมาถีบแข้งถีบขายกมือยกไม้โอ้แอโอ้แอยิ้มอันนี้พ่อแม่ก็มีความสุขพ่อลูกมีความสุขฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันสอนนะเพราะถ้าเกิดมาแล้วธรรมชาติไม่สอนไม่เป็นธรรมชาติธรรมาคิดว่าทุกคนคงไม่ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอาตมาเองก็ไม่ได้มานั่งสาธยายให้ญาติโยมเลยรับฟังรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะแล้วเราจะบอกว่าธรรมะมันอยู่ในวัดหรือไม่ใช่ธรรมะมันมีตั้งแต่เราลืมตาตั้งแต่ที่เรามีลมหายใจหรือว่าเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นธรรมะเป็นของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามีวิชาไหมเรามีวิชาที่พ่อแม่สอนให้รู้จักการเดินอันนี้ธรรมาพูดอย่างนี้มันใช่ธรรมะหรือเปล่าไม่รู้นะจะเข้าประเด็นหรือเปล่าหรือว่าจะมาสอนให้เลี้ยงลูกญาติโยมเขาบอกเอฟมาแปดจะสอนให้เลี้ยงลูกหรือไงเพราะเราต้องรู้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเลยธรรมะมันตั้งแต่ที่เราลืมตามาเลยนี่มันมีธรรมะอยู่ในตัวมันแล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาเราคิดว่าฉันต้องเข้าโรงเรียนต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วฉันต้องได้ปริญญาหลายๆใบแล้วฉันจะเป็นผู้มีความรู้ไม่เถียงว่าตัวเองมีความรู้แต่ถามว่าเอาตัวเองรอดไหมรอดไม่รอดแล้วจะมีครอบครัวมีฐานะได้ยังไงแต่ถามว่าทางธรรมเอาตัวเองรอดไหมตราบใดที่ยังไม่เข้าวัดที่นี้ไม่ใช่ว่าวัดโบสถ์วัดศาลาวัดสังฆทานวัดอะไรนะเข้าวัดใจตัวเองวัดกายวาจาใจของตัวเองว่าอะไรมันสั้นอะไรมันยาวอะไรมันฟูอะไรมันแฟบอะไรมันผอมอะไรมันอ้วนอันนี้คือการเข้าวัดวัดกายวาจาตัวเองซะก่อนไม่ต้องไปแสวงหาวัดปฏิบัติไม่ต้องไปแสวงหาวัดป่าวัดอะไรก็แล้วแต่วัดมันเกิดตั้งแต่เรามีความรู้มีสติรู้ว่านี่ฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นเพศหญิงฉันเป็นเพศชายอันนี้ต้องมาศึกษาแล้วอันนี้คนณปัจจุบันคิดว่าจะรอให้หมด
หมดลมหรือ

อะไรหมดโอกาสหรือมีโอกาสหมดอายุหรือมีอายุสมัยก่อนเราจะเห็นแต่คนเข้าวัดมีแต่คนแก่หิ้วชันมากอย่างดีก็ลูกหลานตามไปส่งบินโตเสร็จแล้วลูกหลานก็ไม่สนใจที่จะสวดมนต์ไหว้พระก็ไปเล่นกันคนแก่คนเฒ่าก็สวดมนต์เป็นประเพณีสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ฟังพระเทศน์เทศน์ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะสะพังงกสะพังงกนะบางทีก็เรามันสังขารมันโรยแล้วก็ขอเอนขอนอนฟังเถอะถือศีลอุโบสถถือจริงๆนะเอาวัดเอาศาลาเป็นที่สวนเสเฮหาสวดมนต์เย็นเสร็จก็อาจจะไม่มีมาแสดงธรรมหรือมีก็คงจะไม่มีอะไรยืนยันไอ้เรื่องสมาธิกรรมฐานสมัยก่อนนี้ไม่มีขาดครูบาอาจารย์มีแต่พระท่านปฏิบัติของท่านเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดนะเราก็จะเห็นว่าคนเข้าวัดคือคนที่หมดโอกาสแล้วโยมแต่รอเวลาเท่านั้นเองหมดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังหมดโอกาสที่จะได้ดั้งขัดสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเพราะอะไรมันเสื่อมไปหมดแล้วโยมไม่ต้องว่าคนมีอายุหรอกอย่างพวกเรานี่แหละถ้าไม่เคยฝึกเคยหัดจะมานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็คงไม่ไหวนะคงแย่อันนั้นเป็นสมัยอดีตการที่การประพฤติการปฏิบัติยังไม่มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีวิชาท่านก็ไปฝึกฝนของท่านตามป่าตามเขาเราจะได้ยินชื่อหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อท่านมีเวทมนต์มีเครื่องรางมีของขังที่ขังเพราะอะไรเพราะท่านมีสมาธิท่านสร้างความเพียรแต่ท่านก็ไม่ได้เผยแผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาบางองค์ท่านก็ไม่ได้เทศก็มีแต่พระมหาหรือพระที่ท่านได้ศึกษาเรื่องการเทศการแสดงธรรมท่านก็มาเทศให้พวกเราแต่มันเป็นเรื่องของการเรียกว่าปริยัติซะมากกว่าทฤษฎีซะมากกว่าแต่การลงมือมันก็เลยไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นความรั่วของตัวเองเพราะเรามัวแต่ลืมตามองแต่สิ่งที่ตัวเองชอบใจแต่ลืมหลับตาตอนไหนมีสองอย่างไม่นอนก็ตายแค่นั้นนะบางคนตายยังไม่หลับตายยังไม่หลับเลยเพราะมันความห่วงตามันค้างฉะนั้นขนาดหลับตาโยมยังนึกภาพสิ่งต่างๆมโนภาพต่างๆมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งเป็นนู่นเป็นนี่นะขนาดอย่างพวกเรานี่แหละพวกมือใหม่มือเก่ามือใหม่หัดนั่งหัดภาวนามือเก่าภาวนาจนก้นได้แล้วก็ยังหลับตาแล้วก็ยังเพ้อฝันเพ้อฟกเจ้าสวรรค์ชั้นนั้นเจ้าสวรรค์ชั้นนี้เจ้าบุญแบบที่ว่าให้สุดยอดบุญนั่นแหละฉะนั้นการศึกษานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ฉะนั้นโยมพวกเรานี่ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปแล้วนะปัจจุบันนี้ที่วัดสังฆทานได้เริ่มก่อตั้งให้เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ลงทะเบียนวัดที่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเขาขึ้นทะเบียนว่าเป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำจังหวัดประจำอำเภอประจำตำบลแต่วัดสังฆทานไม่ใช่ประจำอะไรประจำใจตัวเองวัดปฏิบัติประจำใจศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมนาสมถภาวนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานประจำใจตัวเองตั้งโดยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาตั้งพระสังฆทานก็เหมือนกันตั้งขึ้นมาด้วยหลวงปู่สังวานเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วหลวงพ่อสนองก็ศึกษาฝ่ายฟ้าหาความรู้จากท่านที่ไม่รู้ท่านบวชใหม่ท่านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวทุดงกรรมฐานหรอกกระบวนตามประเพณีนั่นแหละแต่เพียงรู้ว่าอยากออกทุดงบากแบกกฎสบายบาทท่านรู้ว่าพระกรรมฐานต้องมีบาทมีกฎต้องมีเครื่องรางของขลังต้องบอกใบให้หวยต้องเสกเป่าต้องขังจริงๆไม่งั้นเขาไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานนั่นเพราะความไม่รู้อวิชชาแต่เมื่อท่านได้มาใคร่ควรดูแล้วด้วยสติด้วยปัญญาท่านก็เลยรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นนิยามคนที่รู้ไม่จริงสมัยก่อนเราเป็นเด็กพระบอกพระกรรมฐานมาเรารีบญาติโยมก็รีบนะบางคนก็รีบจนไก่เกือบหมดแล้วนะปลาขังไว้ก็เป๊กเป๊กอยากได้บุญพระธุดงค์มาท้ายหมู่บ้านปรากฏนะปรากฏกายก็ญาติโยมไม่เห็นอดอีกสิต้องแวบแวบเฉียดเฉียดแต่ตามหลักแล้วท่านบอกต้องให้ไก่บ้านธุดงค์ไม่ขวนขวายหาอะไรธุดงค์คือการขัดเกลาจิตใจฉะนั้นคำว่าธุดงค์กรรมฐานไม่ใช่ว่าวัดในเมืองจะทำไม่ได้บ้านเราจะทำธุดงค์กรรมฐานไม่ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยธุดงค์กรรมฐานอยู่ที่ใจธุดงค์มักน้อยสันโดษขัดเกลาเกลาอะไรล่ะตรงไหนมันคันละโยมนะตรงไหนคันเขาต้องเกลาใช่ไหมให้มันหายคันอันนี้อยากจะหายคันแต่ไม่เก่าแล้วทำไงโยมขออภัยจะหยาบหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนหมาขี้เลื้อนนั่นมันก็เก่านะแต่มันเก่าไม่ถูกที่นะพอนอนตรงนุ่มๆนิ่มๆพอมานอนที่สกปรกก่อนที่ทรายที่ดินอะไรที่ว่ามันสกปรกมันก็ยังคันมันก็เก่ามันก็ไม่หายมันก็เก่ามันน่าจะไปนอนบนศาลานะศาลาสะอาดสะอ้านนะน่าจะไปนอนตรงนั้นพอมันนอนพอมันจะนอนมันก็วนทักษิณาวัดหมุน2รอบ3รอบแล้วก็ทิ้งกายลงแผ่ทีนี้เริ่มปฏิบัติการตรงไหนที่มันคันบ้างๆก็เกาอย่างที่หูเกาจนเลือดออกมันก็ไม่หายคันเพราะมันเป็นโรคโรคมันอยู่ข้างในโรคขี้เลื้อนแต่สุนัขเป็นโรคขี้เลื้อนผิวหนังแต่มนุษย์เป็นโรคขี้เลื้อนในใจจะเกาไปถึงไหมล่ะมันก็ไม่ถึง
มันต้องเอาแนวทางกับการปฏิบัติให้จิตใจนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังลงไปในจิตใจเป็นทิพโอสถเป็นธรรมโอสถเอามานอนกับพื้นสะอาดสะอาดไม่หายเห็นพรมเอานอนพรมนอนพรมมันนุ่มดีก็ไม่หายเอธรรมะสูงสูงนิ่มนิ่มขึ้นธรรมะดีกว่าขึ้นแล้วก็เกาเกาเกาเกาจนขี่เรือนติดธรรมะพระมาเทศก็ไม่ได้กวาดไม่ได้ถูนั่งทับขี่เรือนหมาพระก็เป็นโรคอีกนะดังนั้นกิเลสอยู่ในใจเราโยมนะมันต้องขัดเกลาเบื้องต้นการขัดเกลากิเลสของพวกเราก็คือต้องมีศีลเป็นเครื่องระงับยับยั้งจิตใจระงับกายวาจาเอาไว้ก่อนเรื่องใจนี่ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีใครล่วงรู้สิ่งภายนอกไม่มีใครล่วงรู้กายวาจารู้เลยคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลนุ่งขาวมีศีลแล้วแต่ศีลอะไรยังไม่รู้วาจาเปล่งออกมาว่าอะไรล่ะมายังพันเตติสระเนปัญจศีลาหรือว่าอัฏฐศีลาหรืออุโปสถะทีนี้ต่อไปก็เรื่องของใจโยมคิดอาฆาตพยาบาทคิดไปรักคนนู้นคิดไปรักคนนี้ไปชังคนนู้นไปชังคนนี้มีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมไม่รู้เขาก็ว่าโอ้คนนี้นะบริสุทธิ์ด้วยกายเพราะใส่ชุดขาวบริสุทธิ์ด้วยวาจาเพราะสวดมนต์ไหว้พระไม่กล่าววาจาอันหยาบคายไม่จาบจ้วงไม่กี่ปดมดเท็จไม่เพ้อเจ้อใจสำคัญที่สุดโยมไม่มีใครรู้เราได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ณปัจจุบันขณะนี้ตัวเราเองรู้ว่าทำอะไรจิตตอนนี้ทำอะไรถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองเพราะแต่มายังไม่มียานจะไปอย่างรู้วาระจิตของญาติโยมยังไม่ถึงระดับนั้นยังเป็นอนุบาลอยู่ยังไม่สามารถร่วงรู้จิตใจของญาติโยมทุกคนถ้าอาตมารู้มาหลายแล้วเสร็จหมดพวกนี้คนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงคิดยังไงจะประจานให้ขายหน้าเลยจะได้ไม่กล้าคิดในเรื่องที่มันเป็นอกุศลโอ้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อนั่นรู้วาระจิตต้องพยายามนั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ยนั่งนานๆไปปวดปวดเมื่อยเมื่อยไปแรกก็ฟังรู้เรื่องแล้วต่อไปหลวงพ่อนิมนต์ลงทุกทีเถอะโยมไม่ไหวแล้วผ่านโพโรเลยปวดห้องน้ำห้องท่าไปเลยง่วงเหงาเหานอนสับพงกสับพงเอกง่วงเงกง่วงเงกทำเป็นคนง่วงนอนอยากจะนอนพอพระลงธรรมะนิตาสว่างจับกลุ่มคุยกันเขาบอกว่ากายวาจารักษาด้วยศีลใจต้องรักษาด้วยการปฏิบัติการภาวนาภาวนาก็คือการทำให้เจริญขึ้นยกจิตจากความเป็นมนุษย์ธรรมดากินข้าวเหมือนกันขับถ่ายเหมือนกันแต่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะสามารถจะรับรู้จะล่วงรู้ว่าอันนี้ดีไม่ดีอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้กล่าวกุศลอันนี้กุศลก็เริ่มจากการที่เราพัฒนานี่ต้องภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยๆไปจนความคิด

ไม่มีจนบีบลงมาไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจากที่มันกว้างเป็นท้องฟ้ามหาศาลความคิดของเราความอยากของเราความโลภของเรามันกว้างมหาศาลไม่สามารถที่จะรวบรวมไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่มีอะไรควบคุมได้จิตใจของมนุษย์นี่ไปถึงอวกาศไปถึงบาดาลไปได้ทุกโลกครูบาอาจารย์ท่านท่องโลกสวรรค์เข้าไปด้วยอำนาจจิตของท่านไปอย่างรู้บาดาลสวรรค์กี่ชั้นกี่ชั้นแล้วท่านก็มาอธิบายไม่มีอะไรสามารถกีดกั้นจิตของมนุษย์ได้กำแพงกี่ชั้นกี่ชั้นอยากทดสอบไหมล่ะตัวอยู่นี่บ้านอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนกระแสจิตตึ๊ดๆไปเลยแวบเดียวไวยิ่งกว่าแสงไวยิ่งกว่าเสียงอีกจิตมนุษย์เนี่ยแป๊บเข้าไปเกิดในท้องสุนัขแล้วเข้าไปเกิดในท้องลูกแล้วเอาไม่เชื่อลองฝึกดูสิเอาหลับตาไม่ต้องหลับตาก็ได้แค่จินตนาการนึกบ้านฉันตรงนี้ใครอยู่นะไปแล้วบ้านทั้งที่ประตูก็ปิดเราก็ล็อกประตูอยู่แล้วใช่ไหมเอของยังอยู่ไหมเนี่ยไอ้เงินที่เก็บไว้ทองที่ซ่อนไว้เนี่ยมันยังอยู่ไหมนั้นไปด้วยจิตจิตนี่มีพลานุภาพจิตไม่มีคำว่าตายวิญญาณมนุษย์ที่ตายแค่ร่างกายเนี่ยไม่มีลมหายใจนี่เนี่ยอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุขโขการเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อไปลงมือปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าจิตมนุษย์นี่มันพิสดารที่สุดพอเรานั่งสมาธิเราลืมตาเราจะไม่เห็นจิตตัวเองถ้าหลับตานี่เราก็น้อมเข้าไปในกายของเรากายอาการ32มีอะไรผมขนเล็บฟันหนังกระดูกมีเอ็นมีอะไรอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเอ็กซเรย์ร่างกายของเราแล้วมันจะรู้เลยว่าร่างกายของเรานี่ชิ้นส่วนมันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเราพิจารณาสิพิจารณาตอนนี้ทุกวันนี้เราหลงอวิชชาคือความมืดบอดเพราะความไม่รู้โลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงพุทธเจ้าไม่ตรัสหรอกพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วอวิชชาคือความไม่มีความรู้นั่นเองถ้าโยมไม่มีความรู้โยมไม่มีวิชาโยมไม่จบปริญญาใครๆก็จะจ้างงานมีงานทำเหมือนกันไปแบกไปหามเดี๋ยวไปหรือไม่ก็ไปลักขโมยเขาหมดท่าหมดทางแล้วไม่รู้จะทำหากินเอาตัวรอดไปลักขโมยเขาหาใส่ปากใส่ท้องหากิเลสบำรุงบำเรอกิเลสตัวเองอยากได้สิ่งที่มันฟุ่มเฟือยที่เรียกเป็นส่วนเกินก็ไปหาพระฝ่ายฟ้าแต่ส่วนที่ดีๆไม่หาอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกที่ยังไม่ได้หัดอย่างพวกเรานี้ฟังเทศฟังธรรมทุกวันทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกมันผ่านหูไปเฉยพอฟังทุกวันทุกวันมันเป็นทิพโอสถธรรมโอสถไม่อยากได้ไม่อยากเอามันก็ได้มันก็ได้มันก็รับได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันมีวิญญาณรับรู้มีสติเป็นตัว

ั่นมีสติเป็นตัวรู้มีสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอะไรโยมยอมอะไรว่าอะไรก็ได้ที่ยอมตั้งมั่นคิดว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้เราจะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้เอาเป็นอารมณ์เดียวเอาไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาเป็นข้ออ้างว่าไม่มีอันนู้นอันนี้มาเป็นเครื่องอาศัยมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าก็เลยบอกนี่แหละกุลบุตรกุลธิดาแม้กระทั่งพระภิกษุนักบวชเราเองก็เหมือนกันเอาสิ่งที่พ่อแม่ให้มานี่แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญา

แม้กระทั่งพระภิกษุนักบวชเราเองก็เหมือนกันเอาสิ่งที่พ่อแม่ให้มานี่แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาให้มันเป็นครูเป็นฐานกรรมฐานทุกคนขึ้นกรรมฐานหมดทุกคนแล้วเนี่ยขึ้นหมดหรือเปล่าขึ้นกรรมฐานหรือเปล่าก รรมฐานต้องขึ้นทุกคนไม่ฉะนั้นไม่ใช่นักบวชกรรมฐานอะไรอ้าวไหนลองว่าให้ฟังหน่อยดิกรรมฐานมีอะไรไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครตอบเลยเนี่ยรู้รู้อยู่ในใจนั่นแหละธรรมาก็เลยบอกว่านี่แหละรู้ไม่จริงมันรู้อยู่คนเดียวรู้ต้องบอกเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือกรรมฐานคือการงานของจิตตัวเองขึ้นกรรมฐานแล้วก็ไม่รู้ตัวเองมีกรรมฐานแล้วก็ไม่รู้เขาเรียกว่ามีของดีแล้วรับไปแล้วก็รับไปพอเปลี่ยนสีก็ทิ้งออกไปกรรมฐานมันก็อยู่ในวัดเต็มไปหมดเลยมันไม่ไปข้างนอกไม่ไปบ้านโยมกรรมฐานคืนอุปชาหมดเลยพอคนดีหน่อยก็ลาสีขาเสร็จแล้วก็สาธุกรรมฐานขอคืนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ก่อนอาทิตย์หน้าค่อยมาขึ้นกรรมฐานใหม่พระก็ให้กรรมฐานอีกเอ้าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฝันตะโจหนังแล้วก็ท่านอธิบายอีกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลโอ้โหท่านสอนสุดยอดของดีเลยคนที่ขึ้นกรรมฐานคือเอาสุดยอดไม่งั้นพุทธเจ้าไม่บัญญัติหรอกอุปัชฌาย์ไม่บัญญัติหรอกเพราะนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตเราถ้าเราไม่มีฐานเป็นไงโยมบ้านไม่มีรากฐานเป็นไงตึกไม่มีรากฐานเป็นไงแม้กระทั่งมีรากฐานแผ่นดินไหวมันยังพังเลยรากฐานไม่มั่นคงความยึดไม่ยืดหยุ่นกรรมฐานของเราต้องยึดแต่ก็ต้องยืดหยุ่นยึดหยุ่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันล้มเพื่อไม่ให้มันพังก็คือหมายความว่าเอาไปบ้านด้วยอุปจาให้ฟรีไม่ได้คิดสตางค์เลยข้าวก็กินฟรีน้ำก็ใช้ฟรีโอ้ฟรีหมดทุกอย่างธรรมะก็ฟรีแล้วมีที่ไหนล่ะที่มีศาสนาไหนบ้างที่จะให้นอกจากศาสนาพุทธบางคนบอกเออฟรีมันไม่ใช่ของมีค่าแต่เราไม่รู้จักคุณค่าว่าของที่ฟรีๆนี่แหละโอ้โหมันประเสริฐถ้าเรายึดกรรมฐานอันนี้ไว้ได้5อย่างเนี่ยโยมเราก็ภาวนาไปสิเกสาผมโลมาขนโลมาขนแล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอยู่นี่แล้วจิตจะไปไหนโยมไอ้ที่มันกว้างท้องฟ้าใหญ่ๆแผ่นดินใหญ่ๆแม่น้ำทะเลใหญ่ๆนะเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเรื่องก็ค่อยรวบรวมเข้ามามาอยู่ในกายของเรานี่แหละพยายามเห็นกายของเรานี่แหละพอเห็นกายเสร็จแล้วทำไงโยมก็ต้องเห็นจิตเนี่ยนะใจยังไม่เห็นใจยังไม่เห็นขอให้เห็นจิตก่อนนะใจนี่มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับเซฟเหมือนกับคลังเหมือนกับอะไรที่มันเก็บรองรับทุกสิ่งทุกอย่างจิตเจตสิกคือการปรุงแต่งจิตธรรมชาติของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือ

จิตที่ฝึกหัดดีแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์จิตเหมือนกับบัวพ้นน้ำรับแสงอาทิตย์เบิกบานมีเสน่ห์สีสันสวยมีผึ้งมาตอมมาลิ้มรสมาดมกลิ่นมาได้ลิ้มรสอันหอมหวานของการประพฤติของการปฏิบัติของจิตที่ได้ขัดเกลาแล้วจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนไกลตัวเรานะแต่ที่จริงแล้วมันอยู่กับเราเนี่ยกรรมฐานเนี่ยอยู่กับเราถ้าเรายกมันขึ้นมาสินะไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นไม่ต้องไปอาศัยใครทั้งนั้นอาศัยศรัทธาแล้วก็ขันติวิริยะความอดทนอดกั้นมันถึงจะได้ใช่ไหมถ้าโยมไม่หมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่มีขันติความอดทนไม่หมั่นหัดเขียนหัดอ่านหัดท่องหัดจำนะโยมจะได้มีครอบมีครัวมีฐานะมีการงานมีอะไรความมั่นคงของฐานะการงานไหมอันนั้นเป็นฐานะของการงานของการอยู่เป็นมนุษย์โลกมนุษย์แต่ฐานะการงานของจิตที่เป็นเรื่องของธรรมโลกกะธรรมนะโลกมนุษย์กะธรรมของมนุษย์โลกุตระธรรมธรรมของผู้หลุดพ้นธรรมของผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโลกมนุษย์เป็นสมมุติโลกของธรรมะของผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติคือโลกุตระธรรมที่หลุดพ้นก็คือให้เราพ้นจากเกเรตอาสวะความเศร้าหมองทุกสิ่งทุกอย่างความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงเป็นพี่เป็นน้องเป็นสารพัดเป็นแต่เมื่อเราปฏิบัติถึงโลกุตระธรรมแล้วไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรถ้ายังมีความเป็นก็ยังเป็นสมมุติอย่างพระผมอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติสมมุติว่ามีศีล227มีผ้า3ผืนมาให้กินข้าวเย็นให้กินแต่ข้าวร้อนพูดนะให้โยมคลายเครียดหน่อยเพราะเดี๋ยวว่าเครียดจังเลยวันนี้จะพาโยมให้ไปโลกุตระให้ได้วันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงโยมเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงไอ้สิ่งที่อยู่กับตัวเราเนี่ยพูดง่ายๆความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันอยู่กับเราชัดๆเลยแต่ยังไม่เห็นเพราะอะไรมันมองไกลเกินไปมองข้ามเขามองข้ามช็อตใช่ไหมถ้าเราว่าต้องไปตามขั้นตอน1 2 3ขั้นตอนที่1คืออะไรความเกิดเกิดมาแล้วความเจ็บหรือยังความแก่จะเริ่มเข้ามาแล้วบันไดขั้นที่4ไม่ต้องบอกนะโยมก็ต้องคิดกันบ้างนะโยมนะไม่ใช่ฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วโอ้ยชื่นอกชื่นใจธรรมะนี่เป็นของชื่นใจอันนี้มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีโยมทฤษฎีพระท่านบอกทฤษฎีเนี่ยอาตมาเนี่ยบอกทฤษฎีทุกคนต้องได้ปฏิบัติแน่ๆเลยทุกคนอย่าลืมแล้วเมื่อไหร่บ
อกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ประมาทรีบปฏิบัติตอนที่ยังมีกำลังยังมีสติยังมีปัญญายังมีศรัทธายังมีเวลาอย่าผัดวันเหนื่อยนักพักผ่อนง่วงนักก็ไปนอนไม่ต้องกลัวนอนเนี่ยวาระสุดท้ายได้นอนทุกคนโยมไม่ต้องกลัวไม่อยากนอนก็ต้องนอนแต่ตอนนี้มาปฏิบัติแล้วไม่ให้นอนเพราะทุกคนต้องได้นอนแน่ๆเลยนะทุกคนได้นอนไปจะไปไหนก็ไปเถอะไปไม่กลับหรอกไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วหลับตลอดกาลง่วงเหงาเฮานอนไม่ต้องกลัวแล้วพอตอนเราปฏิบัติเนี่ยสู้กับมันไออะไรล่ะชินนามิทาหรือเปล่านี่ไอง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยพอให้ทำความดีแล้วเอาแล้วพอไปทำอย่างอื่นแล้วโอ้ตาหูสว่างเขาบอกข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนากหาวอดกิเลสเริ่มมาแล้วเริ่มเข้าคือความมืดทั้งที่เปิดไฟสว่างนี่ความมืดเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมาปิดบังแล้วลานธรรมนี่สว่างสวยโอ้ยแสงไฟแต่ความมืดบอดของจิตใจเริ่มเข้ามาปิดบังตาที่กว้างก็ค่อยหนักพอครูบาอาจารย์บอกว่าหลับตาเบาๆหายใจลึกๆตามดูลมหายใจเข้าปล่อยหายใจออกให้สบายๆสบายจนหลับนี่เพราะไม่มีสตินะเพราะไม่มีสติถ้ามีสติแล้วต้องกำหนดเลยนะว่าฉันจะนั่งสมาธิแล้วฉันขึ้นกรรมฐานแล้วครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานมาแล้วพวกเราบวชกันกี่ครั้งเนี่ยใช่ไหมแต่มือใหม่ช่างเขาเถอะไอ้มือเก่ามือกลางเนี่ยระวังนะแบบอย่างที่ไม่ดีทำคนอื่นเขาไข้เฟะพอคนนั้นหาวมันเหมือนเป็นเชื้อโรคอะอันนี้เรื่องจริงประสบกับตัวเองนี่ไม่ได้วิจารณ์ใครประสบกับตัวเองยิ่งพอจะทำความดีเอาแล้วพอหลับตาเบาๆหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทโอ้มันไปไหนวะน่ะมันไปเที่ยวตรงไหนวะอดีตที่แล้วเราไปทำอะไรมาไม่รู้โอ้มาตอนหนุ่มตอนสาวนี่โอ้เรามีความสุขกับการกินการเที่ยวนะไปปิกนิกไปทะเลไปภูเขาไปอะไรอุ้มไปสารพัดนะเพลินเลยโยมนี่เพลินกับอดีตเอาพอรู้ตัวเข้าโอ้ไม่ได้ต้องหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโตพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์ก็สอนโยมอย่าลืมนะอย่าลืมสตินะหายใจเข้าไว้ก่อนโยมหายใจไว้หายใจไว้เอาปรุงแต่งไปอนาคตพรุ่งนี้จะทำอะไรดีเนี่ยบวช3วันนี่มันอดข้าวเย็นร้านไหนดีปรุงแต่ง MK McDonald's KFC Lotus Macro อะไรก็ไปนู่นเลยไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ้าวครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเผลอสติถ้าอาจารย์หลับตาด้วยเสร็จอาจารย์ก็หลับตาโยมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกพูดโธพูดโธพูดโธไอ้อาจารย์ก็คิดว่าโอ้ลูกศิษย์เรามันตั้งใจดีหลับตาอย่างเดียวเลยพอลืมตาอีกทีคอหักคอพับมันที่มีครูบาอาจารย์สอนเพื่อเรียกสติเพื่อเราเผลอ
ฉะนั้นอาตมาจึงตั้งคอร์สสมาธิไงคอร์สแบบไม่ต้องให้ใครควบคุมตัวเราเองถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองใครเขาจะมาคอยควบคุมเราใช่ไหมก็รู้จิตของตัวเองอ่ะก็บอกแล้วไม่รู้วาระจิตถ้ารู้วาระจิตจะบอกอย่านะอย่าคิดนะอย่าทำนะก็ไม่รู้อีกฉะนั้นก็ต้องฝึกตัวเองหลับตาแล้วฝึกตัวเองว่าไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนท่องไว้อัตตาหิอัตโนนาโถจะคิดอะไรก็อย่าไปคิดไม่ได้เดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวไม่เข้าอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิสมาธิประกอบแบบก็ตอนที่มันจะหลับนั่นแหละนั่นอุปจารสมาธิก็ตาก็ลืมขึ้นหน่อยแหละตาก็ไม่ค่อยหนักอัปปนาสมาธิโล่งเลยโยมไม่ใช่ตาโล่งอย่างเดียวนะจิตโล่งปลอดโปร่งเลยความเจ็บความปวดมันหมดอัปปนาคือความดับเวทนาสัญญาสังขารแต่วิญญาณไม่ดับวิญญาณรู้ถึงไหนกันบ้างแล้วเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยคณิกะได้ยังสงบบ้างไม่สงบบ้างวันนี้สงบโอ้ยสบายใจโอ้วันนี้นั่งโอ้ยุงก็เยอะคนก็มากอาจารย์เทศอะไรก็ไม่รู้เทศอยู่ในคอเนี่ยนะสอนอะไรก็ไม่รู้อยู่ในคอว่าด่าอาจารย์โทษอาจารย์อีกตัวเองมันเข้าเรื่องอ่ะไม่เอาเรื่องฉะนั้นต่อมาเลยต่อไปนี้คอร์สสมาธิที่อาตมาตั้งที่นครปฐมไม่รับอนุบาลไม่รับปฐมไม่รับมัธยมเอาแต่ปริญญานั้นเนี่ยพอเอาไปพอจบคอร์สอะไรให้วิออกความเห็นสวดมนต์น้อยไปหน่อยอาจารย์เทศน้อยไปหน่อยอาจารย์เทศเสียงไม่ดังแล้วเมื่อไหร่จะหัดเดินได้แล้วโยมตั้งไข่อยู่นั่นเนี่ยจะต้มถ้าต้มป่านี้มันก็สุกไปหมดแล้วอยากจะยกระดับนี่ญาติโยมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทั้งบ้านทั้งวิทยุทั้งทีวีเนี่ยกี่ปีแล้วยังต้องหายใจเข้านึกปูหายใจออกนึกโตพุทโธพุทโธนะโยมนะอย่าเผลอสตินะเผลอแล้วดึงเข้ามาที่กายที่ใจนะดูลมหายใจไปนะจับลมหายใจลมหายใจเข้าเป็นยังไงผมไม่รู้เป็นไงไม่โตสักทีเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไว้ให้เพื่อตายนะเราต้องยกระดับดิพอพระยกระดับให้ก็ไม่เอาอีกแล้วจะไปอนุบาลอีกแล้วโอ้ไม่ก็เรียกอะไรนะไม่อัปเกรดใช่ไหมทีเวลาเงินเดือนจะเอาเยอะๆนี่ยกระดับปริญญามาให้แล้วไม่เอาฉะนั้นจะเอาอนุบาลประถมมัธยมต่อไปนี้พอทำนี้ก็หาว่าเลือกอีกแล้วถ้าไม่ทำนี้มันก็คละกันไปอยู่ผมโยมก็ไม่ได้ไปไม่บรรลุธรรมสักทีแล้วเดี๋ยวทำอยู่นั่นแหละทำจนครูบาอาจารย์มรณะไปไม่รู้กี่องค์กี่ท่านแล้วไม่บรรลุมีแต่ทะลุไปเรื่อยนี่แหละพยายามที่จะพัฒนาให้เรานี้แต่โยมก็ไม่รับไม่ได้มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเราต้องยกฐานะที่โยมยกฐานะทำไมเรียนหนังสือจะไปเรียนอยู่ป.1 อยู่นั่นน่ะ
หัดเขียนกอไก่ขอไข่นั่นแหละเขียนได้แล้วเขียนจนสวยแล้วก็ยังให้เขียนกอไก่ขอไข่ผสมสระอะสระอาผสมคำสักทีสิสองอบอแล้วก็อะไรมยมกสงบสงบสงบสงบไม่ใช่สออยู่นั่นแหละงอก็ยังไม่จบบอใบไม้ก็ยังไม่ได้ลงมือทำสะอาดสว่างสงบนี่แหละภารกิจของเราญาติโยมไม่งั้นก็อย่างเงี้ยกี่ปีกี่ชาติโยมก็โอ้7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติมันไม่ไปถึงอย่างนั้นนะโยมนะถ้าลงโยมลงตะเตรียมเตรียมตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมล้มแผลล้มแผลอยู่เงี้ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยโอ้ตายเลยครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะพระสังฆทานก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยขนาดวันนี้ไม่ใช่คิวเทศเลยเนี่ยจะต้องเสียบเลยเนี่ยใช่ไหมมันต้องยกระดับถามตัวเองว่าเราเข้าวัดสังฆทานกี่ปีหรือว่าไปเข้าวัดไหนมากี่ปีว่าวัดสังฆทานกี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะมันต้องไม่เหมือนเดิมขอให้ไม่เหมือนเดิมนะโยมนะต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาเรียกเขาไม่ใช่ว่ามนุษย์มนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐเพราะมีปัญญาหันล้ำเลิศที่จะนำพาไปสวรรค์นรกสวรรค์นิพพานแล้วก็ความพ้นทุกข์ของเราฉะนั้นวันนี้จะมาอธิบายให้โยมฟังเนี่ยนะก็ขอให้จำไม่ต้องหมดแล้วโยมจำจำสักนิดก็ได้ว่าท่านเทศอะไรก็จะว่าเทศก็ไม่ใช่เทศนะท่านอธิบายอะไรสาธยายอะไรไม่ต้องเอาหมดหรอกชั่วโมงนี่ที่แรกว่าวันนี้ขึ้นมายังปรบเบาๆที่ไม่จะเทศอะไรคือคนเราเนี่ยถ้ามีหน้าที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแต่มาก่อนขึ้นมานี่เทศอะไรดีแต่พอมานั่งวันนี้แล้วเห็นหน้าญาติโยมแล้วอ๋อรู้เลยไม่เลยรู้ใจนะถ้ารู้ใจป่านี้ไม่มีใครมานั่งฟังมาหรอกรู้กิเลสของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกที่ยังไม่ได้หัดที่ยังไม่ได้ขัดที่ยังไม่ได้เก่าฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญบารมีโดยที่มีหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เรารักและเคารพศรัทธาถ้าเราไม่รักไม่เคารพไม่ศรัทธาท่านป่านี้จะมาเชื่อได้ว่าศาลานี้วัดนี้ก็คงจะมีแต่ต้นไม้มันธรรมดาก็เห็นอาจจะไม่เห็นพระก็ได้พระท่านไปตามกุฏิแต่ณปัจจุบันนี้วัดสังฆทานไม่เคยเงียบเหงาจากผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเพราะผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติได้มาลงมือทำจริงก็จะได้ของจริงทำเล่นก็ได้ของเล่นนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นให้อย่างไรได้อย่างนั้นวันนั้นวันนี้สิไม่ใช่วันนั้นวันนี้อาตมาก็ขอโอกาสนะได้มาชี้แจงแถลงไขสิ่งอันพลันม้อยที่มีประโยชน์เพื่อขัดเกลากิเลสที่มันยังเกาะกินดินที่มันยังพอกที่มันยังไม่พูนมากนักนะให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาได้จุดคิดว่าสิ่งที่เราจะพึ่งได้นั้นก็คือตัวของเราเองนั่นแหละตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ขอบุญกุศลอันนี้ที่ญาติโยมได้มาเป็นเจ้าภาพหลายๆคณะหลายๆหมู่ขอพระรานีสงฆ์อย่างนี้จงปกปักรักษาให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจคิดอะไรให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา
อารมณ์ไปด้วย

0: ตุลพิษพรใจขอให้คุณพระพุทธพระธรรมจงปกปักรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เรื่องโปรดเปรตสมภาร

0: หลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าให้ฟังว่าได้ไปโปรดเปรตสมภารองค์หนึ่งที่วัดชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีพอไปถึงเวลาค่ำคืนวัดนั้นไม่เคยไปสักทีพอตกกลางคืนมาก็ทำสมาธิพอหลับไปก็เกิดมีนิมิตฝันขึ้นมาฝันว่ามีกุฏิเก่าๆร้างๆอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่สูงผิดปกติสูงกว่าคนธรรมดาตั้งสองเท่ามองลอดช่องลมฟ้าผนังกุฏิตะโกนมาว่า
1: ท่านผู้มีบุญกรุณาช่วยผมด้วยกระผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้ว
0: เท่านั้นแหละท่านก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาพอสว่างก็เดินไปหาอยู่ก็ไปเห็นกุฏิเก่าๆที่ฝันเห็นอ้อกุฏิหลังนี้ไปสังเกตดูสิ่งของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกุฏิหมดเตียงนอนก็ยังมีอยู่แต่กุฏิกำลังจะพังแหล่ไม่พังแหล่เพราะมันหลายปีมาแล้วตั้งแต่พวกท่านยังไม่เกิดนอนแล้วทีนี้พอตอนเช้ามาพวกคนเฒ่าคนแก่เขามาจังหันก็เลยลองถามเขาดูว่าพระชื่อพระครูศรีอยู่นี่เมื่อก่อนเคยมีไหมเขาบอกว่าม
1: ีเป็นพระมาจากเวียงจันทร์มาสร้างวัดนี้อยู่ทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วก็เป็นเปรตอยู่กุฏิหลังนั้น
0: เขาชี้ให้ดู
1: เอ้ารู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นเปรตรู้เพราะว่าพระเนนเอาหนังสือไปอ่านหนังสือใบลานเนี่ยไปอ่านต้องรีบส่งก่อนตะวันตกดินถ้าค่ำแล้วท่านจะไปทวงรบกวนหลอกอยู่นั่นแหละ
0: ทีนี้หลวงพ่อพุธก็มานึกได้มานึกถึงเวลาที่แปลภาษาบาลีมันมีในคัมภีร์พวกเปรตนี่ถ้ากลางวันแล้วมีความสุขสบายสบายยิ่งกว่ามนุษย์เปรตบางตนนี่มีวิมานเงินวิมานทองอยู่เสวยของทิพย์แต่เมื่อค่ำลงนี่เสวยผลกรรมพวกเปรตที่ไปเที่ยวตักอาหารแย่งอาหารเขานี่ตัวโตแต่ปากเท่ารูเข็มแม้ว่าได้อาหารจะดูดกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มเกิดความหิวโหยปวดท้องปวดไส้อยู่นั่นแหละจนกระทั่งสว่างนั่นแหละมันถึงจะได้สางไปมันไปตรงกับคัมภีร์พอเสร็จแล้วก็ไปทอดกฐินพอทอดกฐินแล้วพระมารวมกันอาจารย์หลวงพ่อผายก็ไปด้วยวัดนั้นเป็นวัดมหานิกายหลวงพ่อก็ประกาศคณะสงฆ์บอกว่า
2: อดีตสมภารของวัดเราพระครูศรีท่านอยู่ที่วัดนี้ยังไม่ได้ไปเกิดบางทีท่านอาจจะทำผิดต่อสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านทำผิดต่อสงฆ์ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์จะอนุญาตให้ท่านเรามาอธิษฐานจิตอนุญาตให้ท่านเผื่อว่าบางทีท่านอาจจะทำผิดอาจจะเอาของสงของอะไรไปเป็นส่วนตัวเรามาอนุญาตให้ท่านเสีย
0: แล้วหลวงพ่อพุธก็ประกาศขึ้นมา
2: ถ้าหากว่าสงท่านใดไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าสงท่านใดเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกัน
0: สงก็สาธุขึ้นพร้อมกันแล้วมานั่งสงบจิตสงบใจอธิษฐานจิตให้ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านพอหลังจากนั้นมาเปรตก็หายกุฏิเขาก็รื้อลงมาสร้างใหม่ได้เวลาที่ท่านอธิษฐานหลวงพ่อพุธก็ทำเหมือนกันกับที่เราให้ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละแผ่เมตตาทีนี้สำหรับคณะสงฆ์นี่ท่านประกาศแล้วบอกว่าถ้าหากว่า พระครูศรีนี้ท่านได้ประมาทล่วงเกินคณะสงฆ์ด้วยประการใดประการหนึ่งเช่นเอาของสงฆ์ไปเป็นสมบัติส่วนตัวหรือเผลอให้ของสงฆ์แจกจ่ายไปโดยไม่ชอบด้วยพระวินัยบาปกรรมอันนั้นอาจจะสนองท่านให้ท่านมาคล้องอยู่นี่พวกเราทั้งหลายย่อมมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะยกโทษให้ท่านพวกเรามาอธิษฐานจิตยกโทษให้ท่านเสียอย่าให้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปก็เหมือนกับที่พระมาขอขมาโทษกันธรรมดานี้แหละทีนี้พอสงฆ์ทั้งหลายสวดสาธุขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตใจเป็นส่วนตัวของใครของคนนั้นใครมีบุญมีกุศลอะไรก็อธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้ท่านแล้วท่านก็ได้รับแล้วก็ไปเกิดพ้นจากภาวะความเป็นเปรตก็คงจะพ้นจริงๆนะเมื่อก่อนใครไปแตะต้องไม่ได้กุฏิหลังนั้นพอหลวงพ่อไปพาหมู่ธรรมแล้วเปรตพระศรีก็หายไปภายหลังหลวงพ่อพุธไปเล่าให้หลวงพ่อบุญชินนะวโสฟังท่านบอกว่าเปรตตัวนี้ไปเกิดแล้วและบอกว่า
3: เมื่อก่อนนี้ผมกับอาจารย์ใหญ่คือหลวงตาพรพอไปโปรดมันก็ไปอยู่บนกุฏินั่นแหละนั่งสมาธิภาวนาแผ่ส่วนกุศลให้มันก็ไม่ยอมรับพอดับไฟแล้วมันจะเดินกึกๆขึ้นมามาเปิดประตูตู้หนังสือใบลานแล้วก็เอาออกมาคลี่ได้ยินเสียงคลี่ดังกรึกๆพอจุดไฟขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรเล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดคืนยันรุ่งเจ้าไปโปรดมันพ้นทุกข์พ้นร้อนไปเจ้าก็เก่งกว่าครูบาอาจารย์สิ
0: หลวงพ่อพุธตอบว่า
3: ไม่ใช่เก่งครับแต่ว่าทำถูกแบบทำตามหลักพระธรรมวินัย
0: เรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุทธานิโยจากหนังสือฐานิยะเถระวัตถุเรื่องโปรดเปรตสมภาร

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: โยมอดทนดีจังนะอาตมานึกว่าไม่เทศแล้ววันนี้นึกว่าไงโยมก็คงทนไม่ไหวคงกลับบ้านแหละเดี๋ยวมาดูยังเต็มอยู่เลยบุญหนักบุญหนักสักใหญ่อิ่มบุญเลยลุกไม่ขึ้นเลยอิ่มบุญก็โมทนาที่อรุกรานมาบวชกับบุญของพวกเราไม่ค่อยสบายวันนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวตอนท่าไข้จะขึ้นเปลี่ยนอากาศกินยาไปยังไม่หยุดเลยคืนนี้ตั้งใจว่าจะพูดตลอดคืนจะไปรอดหรือเปล่ารายการเที่ยงคืนถึงตีสามขึ้นเดี๋ยวFM 89.25 จะธรรมะอยากจะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะคนสมัยนี้ก็เครียดนอนไม่หลับมีพระนอนง่ายนั่งนั่งพอจะหลับแล้วพระเพราะไม่ได้เครียดอะไรโยมนั่งแล้วไม่หลับนี่ต้องแก้ปัญหาแก่ตัวเดี๋ยวเป็นคนหลงลืมความจำเสื่อมมาแย่เลยโยมทั้งทำบุญไว้เนี่ยเมื่อกี้จะมาให้โยมหยิบทองคำรอทองคำให้หยิบหนัก5 กิโลโยมบางคนบอกโหยกไม่ขึ้นเลยทองคำเป็นโมเลกุลที่ให้5 กิโลเท่ากับเหมือนยก10 กิโล20 กิโลเลยมันละเอียดไม่เหมือนยกหินยกเหล็กดอกตะโกทองแดงเพราะนั้นทองคำเป็นของละเอียดโมเลกุลละเอียดมากไม่มีช่องโหว่เลยแค่5 กิโลก็หนัก3 ล้านบาทเมืองไทยเป็นเมืองทองเป็นเมืองทองคนนี้เองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมก็พวกเรานี่เนี่ยอย่าไปคิดว่าทองคำจะมาจากไหนอย่าไปคิดเอามหาเศรษฐีทั้งหลายทำเลยคนที่ทำเพียงเส้นเดียวหรือเพียงธรรมจักรที่โยมไปถวายเนี่ยเพียงสลึงเปลืองก็หนักเต็มโลกนี้บุญมันบุญเป็นของคู่เรามันไม่เป็นของใครหรอกทองคำนี่ที่ทำมาเนี่ยจึงให้ยกดูไงคนบอกโอ้หนักจำได้ฉะนั้นจึงว่าที่เราสร้างทองคำเนี่ยเพื่อให้เป็นภูมิรู้ของใจว่าเราได้สร้างแต่สิ่งที่ดีไว้ในโลกนี้มีแต่ของดีของประเสริฐทั้งนั้นของประณีตทั้งนั้นก็จะทำให้เรางดงามทางใจไม่เสื่อมไม่คลายเห็นแต่ภาพที่ดีนิมิตที่ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะมีคนที่คิดจะสร้างทองคำก็น้อยเอาไปไว้ที่บ้านก็มีใครไหว้หรอกไม่มีทั้งตัวเองไปนอนรักษากลัวขโมยจะเอาอยู่ใส่สร้อยก็กลัวใครจะแย่งชิงเอาไปอวดเขาจะก็กลัวนะทองคำที่อยู่กับเราเอาไปใส่มากๆยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่นี่เรามาไว้ที่วัดเนี่ยมาหุ้มหลวงพ่อโตมาไว้เป็นฉัตรทองคำเนี่ยอวดได้เลยอวดก็จะคนทั่วไปได้เนี่ยฉันมาทำเองเนี่ยฉัตรทองคำเนี่ยหลวงพ่อโตฉันมาหุ้มมาเองเนี่ยใครก็ไม่ต้องกลัวใครมาปล้นเราเพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเรานี่คือเจ้าของบุญนะทำแล้วเป็นเจ้าของบุญสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทำไงก็จะได้อย่างนั้นไม่เป็นของคนอื่นลูกเรามันก็เป็นของเราจะเป็นลูกคนอื่นได้ไง

ดังนั้นจึงว่ารายการวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยบางคนบอกฟังไม่ได้อยู่แค่บางเขตแล้วฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นวิทยุสมัยใหม่นะเป็นวิทยุสมัยใหม่ที่มันเป็นคลื่นของดิจิตอลคนไทยเรียกดิจิตอลดิจิตอลแต่ฝรั่งเรียกดิจิตอลจะมาถามแล้วต้องใช้วิทยุสมัยใหม่แล้วก็จะเปิดล็อกไว้เลย 89.25 มันจะไม่มีคลื่นอื่นตีเลยถ้าเขาไม่ทำตรงกับเราทีนี้จะมากำลังจะขอให้เป็นดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมส่งไปได้ทั่วประเทศต่อไปจะดังทั่วประเทศเลยอยู่ตามอุ้มผางอยู่ตามเชียงรายอยู่สตูลยะลาจะเปิดฟังได้หมดเลยแต่ดูฟังได้นะแต่ดูภาพไม่เห็นนะเพราะเราไม่กล้าเปิดภาพเพราะพวกเราไม่รอก็เป็นดาวเทียมไม่เป็นดาวธรรมเอาแค่เสียงพอแล้วพอเราทำงานที่นี้มานานแล้ว20กว่าปีบุคคลก็ได้ปฏิบัติตามกันตามเสียงก็ถือว่าดีเดี๋ยวตอนนี้ไปต่างประเทศก็ได้อีกทำเป็นคลื่นที่ไปทางอินเทอร์เน็ตอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่สแกนดิเนเวียเข้าอินเทอร์เน็ตสังฆทานธรรมฟังวิทยุสังฆทานธรรมได้เหมือนเราฟังที่นี่เลยเขาเป็นอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้การเผยแพร่มันง่ายแต่ต้องใช้เงินหน่อยนี่อาตมาก็เป็นหนี้เขาเรื่อยเนี่ยกลับมาสังฆทานเลยเป็นหนี้ทุกทีว่าจะไม่กลับอยู่ระยมมาที่ไหนละอดทำงานทุกทีไม่ได้เลยรับปากเขาทุกทีเลยไม่รู้สังฆทานมีกรรมอะไรกับอาตมาถ้าไปแล้วมันหนี้ก็หมดทุกทีคงมีคนรำคาญอาตมาเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นหนี้ก็ทำงานไม่ได้ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่ยโสธรรับปากเขาบอกปีครึ่งจบให้เดือนละ 300,000 รับปากเขายังเศรษฐีเลยนะโยมนะแต่ไม่มีหรอกสักบาทเดียวอีตอนนี้เขาทวงแล้วบอกว่าเครดิตหมดแล้วร้านเขาไม่จ่ายของให้แล้วเครดิตหลวงพ่อหมดแล้วพวกไม่จ่ายเครดิตอยู่ที่สุพรรณบุรีร้านเสียงที่สุพรรณบุรีเนี่ยสั่งเท่าไหร่ให้หมดคนสุพรรณใจดีนะคนที่สารใจไม่ถึงเพราะไม่เชื่อเราแค่เงิน 6-7 แสนถอนเครดิตไม่เอาเราเลยไม่ให้เหล็กไม่ให้ปูนแต่คนสุพรรณนี่หลวงพ่อใหญ่เป็นหนี้ไว้2 ล้านจะมาเอาทีละ7 แสน 5 แสนไม่ทวงเลยขอให้เป็นเสียงหลวงพ่อบอกว่าจะให้ก็แล้วกันเราก็เนี่ยต้องไปเอาที่สุพรรณนะสุพรรณบุรีเนี่ยซื้อเหล็กเส้นหนึ่งโคราชซื้อเส้นหนึ่งเส้นละ190ที่โคราชอาตมาซื้อจากสุพรรณบุรี100 เดียวซื้อกับญาติ100 เดียวสังกะสีเหล็กสังกะสีไอ้เบนซ์น่ะซื้อโคราช 300,000 กว่าบาทซื้อสุพรรณ 100,000 กว่าบาทเด็กอย่างเดียวกันนี่บุญก็นี่ก็เลยเป็นหนี้น้อยหน่อยแต่นี่พอเราไปบุกไปยานโน่นไปอีสานไปเป็นหนี้กับทางอีสานเขาก็เอาเราแรงสิเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรานี่ถ้าอยู่ทางสุพรรณนะเป็นหนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเขาสั่งเลยเขาเป็นญี่ปุ่นสั่งได้ทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรขอให้โบสถ์นี้มันเสร็จปีหน้าเสร็จเรารับไปแล้วเป็นหนี้ไม่เข็ดนะเป็นหนี้ไม่เข็ดแปดเป็นหนี้ต้องมาอยู่วัดที่นี่วัดแรกเลยโยมไปอยากได้สถานีวิทยุที่สุพรรณบุรีไปเอาแล้วไม่มีเงินบอกหลวงอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อทำ700 กิโลวัตต์เนี่ยต้องเอาแสนเจ็ดเอาเป็นหนี้ให้เลยไปทำเสร็จแล้ว107แล้วไอ้เสาน่าจะมาไปหาซื้อเอาเองเสาหลายตังค์เอาตังค์ซื้อไม่คิดจะเอาคืนก็เลยไม่บอกราคาแล้วก็
โยมก็เลยทำห้องให้ท่านเจ้าอาวาสสนามชัยก็ทำห้องให้อาตมาก็บอกให้ช่างของเราไปทำต้องปูอย่างดีกันเสียงรั่วเขาก็ไปตรวจดูบอกต้องมีเงินแสนหนึ่งจึงทำได้เขาก็บอกเราว่าต้องไม่มีเงินแสนทำห้องอัดไม่ได้แล้วกันเราต้องหากู้เข้ามาทำให้เสร็จที่สนามชัยรวมแล้วก็หลายแสนเหมือนกันนะยังไงก็ต้องกัดฟันทำเพื่อให้คืนแก่ญาติของเราญาติเราคนสุพรรณเราไปเกิดที่นั่นถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เราก็คิดถึงญาติก็คืนกลับคืนให้ชาวสุพรรณได้ฟังเพลงธรรมะและฟังธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไปคืนให้ก็ต้องใช้เงินหลายแสนเหมือนกันตอนนี้ยังค้างอยู่ค้างจริงๆอะหลายแสนบาทแต่ว่าแสนบาทนี่จะทำห้องเสร็จแล้วพอส่งก็มันดังไม่ดีก็เลยขอซื้อดาวเทียมดาวเทียมใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเราไม่ต้องงงแล้วเมื่อสมัยก่อนไปออกอสมทไปออกที่ราชมงคลเดือนหนึ่งต้อง200,000กว่าบาทโยมแค่3ชั่วโมง200,000กว่าบาทไอ้นี่ออกทั้งปีไม่เท่าไหร่แล้วก็ธรรมทานการให้ทานทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันถึงมาสื่อถึงเคยเล่าว่าอุ้มผางฟังธรรมะเรารู้เรื่องแล้วพอพระไปอุ้ยถวายแล้วก็สร้างวัดได้เพราะว่าเขารู้จักเราด้วยคลื่นวิทยุตอนนี้ก็จะต้องทำไปอันนี้จะมาสั่งซื้อถูกๆเครื่องไม่แพงขั้นตอนมันจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทไปเอาเครื่องนี้ก็แล้วกันเครื่องอะไรบ้านหม้อเสร็จแล้วก็ประมาณ100,000กว่าบาทก็ทำได้ก็จะต้องไปทำที่ถ้ำปูขาอีกเครื่องหนึ่งไปที่เชียงใหม่อีกเครื่องหนึ่งวัดต้นตานโตนแล้วก็เชียงรายวัดตานโตนเหมือนกันแต่อยู่บนเขามีลำน้ำลำน้ำเลยลำน้ำแม่จันหลายข้างเขาเลยลุงตาเคยไปพักสถานที่ดีมากก็จะไปไว้เชียงรายเครื่องหนึ่งไปอุบลเครื่องหนึ่งน้องคายนี่ตั้งใจจะไปให้พวกคนเวียงจันทร์ญาติฟังเพราะก็ฟังรายการทททเราพวกญาติเวียงจันทร์ฟังภาษาเรารู้เรื่องเคยเขียนจดหมายมาขอเทปมาขอหนังสือตลอดพวกเวียงจันทร์เขาก็เบื่อหมอลำเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะฟังพระเทศเหมือนกันพวกปฏิบัติมีเยอะนี่ดีนะพวกเขมรถ้าฟังออกก็ฟังอีกนะเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่คลายร้อนคลายเครียดคลายกังวลคลายทุกข์กับคนมันเป็นคนไม่มีปัญหาคนนอนปัญหาน้อยคนไม่เจ้าแง่แสนงอนคนไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครคนที่เป็นผู้ให้เหมือนพระเวสสันดรหนังมัตรีฉะนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไม่ทำลายสังคมควรจะไปอยู่ทุกขมทุกแห่งไม่ว่าบ้านใครเมืองใครวัดใครควรจะมีธรรมะในใจอย่างน้อยก็มีสติยับยั้งเช่นเราจะด่าสามีสักคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าภรรยาคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าลูกคำหยาบหยาบเราก็หยุดจะด่าเพื่อนด่าอะไรด่าคนที่มันจะด่าหยาบหยาบเราก็หยุดเพราะธรรมะมันทำให้เรามีสติบางคนฟุ้งซ่านด่ารัฐบาลเนื้อหนึ่งไม่ใช่เราไม่ด่าตัวเองไปด่ารัฐบาลที่จริงแล้วตัวเองเป็นตัวต้นเหตุที่สุขและทุกข์นำมาซึ่งบาปเรื่องกรรมตอนนี้ก็จะส่งไปที่ชลบุรีเขาพระครูเดี๋ยวติดเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่หนองบัวเครื่องหนึ่งหนองบัวก็ที่ประจวบแล้วก็จะไปที่นครศรีธรรมราชเครื่องหนึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวก็ล้อมแล้วแรกก็คงจะส่งตามเพชรบุรีราชบุรีนี้สักเครื่องหนึ่งก็จะเอาถามมาถามเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยได้ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านที่เขาสนใจธรรมะเราจะดูถูกว่าคนไทยเราเนี่ยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่เนี่ยคนไม่ฟังธรรมะไม่มีคนฟังเราก็มองว่าคนสังฆทานไม่ฟังธรรมะเลยคนสังฆทานไม่ถือศีล5เลยคนสังฆทานไม่เข้าวัดเลยมองคนทั้งฐานไม่มีธรรมะเลยแต่วันนี้มองเป็นไงโยม
มันไม่ใช่แล้วหน้ามือไปหลังมือแล้วคนสังฆทานที่สนใจธรรมะอาตมาอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่หนีกลับเลยแล้วบางคนบอกมาไงฟังวิทยุนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องเด็กเมื่อกี้มาคนเรียนจะจบวิทยาศาสตร์เรียนเก่งเรียนเก่งมากจะจบมหาวิทยาลัยเลยอยู่ดีๆปวดหัวไม่กี่วันพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยลิ้นแข็งพูดไม่ได้ต้องใช้มือเขียนมือก็แบบไม่ปกติมันแบบเกร็งไปหมดฟังรายการวิทยุธรรมะอันนี้ฟังมาก็เปิดใส่หูฟังมีโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังเขาฟังได้เพราะโทรศัพท์นี่มันบิดขึ้น 79.25 ได้ฟังมาก็ให้คนมาเอาหนังสือเอาเทปอยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่พ่อก็ใช้ทำงานค้าขายทะเลาะกับพ่อเรื่อยเพราะเขากดดันเพราะเขาไม่สภาพเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพิการแบบเดินอะไรต่ออะไรก็แบบดุกดิกดุกดิกดุกดิกเขาก็ไปหาทางอะไรคุณสารอะไรที่ลำพูนเนี่ยที่เขาฝันแล้วก็มีอะไรเข้ายานเลยเขาให้ตมามาอ่านแต่ตมายังไม่อ่านเลยว่ากรรมอะไรเขามีเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูถ้าคุณไพศาลเข้ายานไปว่ายังไงกับคนนี้วันนี้เขามาเมื่อตอนเช้าแม่พามาแม่อยู่นครปฐมลูกสาวก็อยู่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ของแยกกันเขาก็บอกว่าเขาเขียนจมูกตอบไม่ๆเขาเขียนงกิ๊กก็เขียนแบบประเภทมันใจร้อนแต่พอคุยไปเขาร้องไห้คุยไปเขาร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มเขียนดีขึ้นในมือเขาเริ่มสนิทขึ้นทีแรกเขาเขียนแบบทำใจไม่ได้เพราะอยู่นานๆเขียนละเอียดแหละบอกว่าเราบอกให้มาอยู่วัดให้มาอยู่วัดจ้ะอยู่กับพ่อก็คงทะเลาะกับพ่ออยู่เงี้ยคงเป็นบาปเป็นกรรมพ่อเราเนี่ยเขายังไงก็ทะเลาะเขาไม่ได้พ่อของเป็นผู้ให้กำเนิดเราต้องอดทนทะเลาะไปเราก็ขาดทุนแต่ก็บอกพ่อมันไม่มีเหตุผลจะตามว่าตามด่าเลยเขาไปทำบอกได้ไหมพ่อชาวโลกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติทำไม่เป็นถ้าปฏิบัติจำเป็นเขาจะเป็นพ่อที่ดีต้องอดทนตัวเราต้องแก้ตัวเราเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมารออีกกี่วันมันก็จะมาให้มาอยู่ที่วัดแต่กรรมนี้จึงจะหายพูดไม่ได้แต่ทำงานได้คอมพิวเตอร์อะไรอะไรนี่ทำได้เขียนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนที่ประสาทดีรู้ทุกอย่างแอ่เท่านั้นเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจะมาเมื่อไรก็ได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาบอกเราก็บอกเอางี้เดียวกันอยู่ที่บ้านน่ะจะมาเมื่อไรก็ได้อยู่ที่บ้านเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่อยู่พ่อเหมือนไฟไหม้ศีรษะเราที่นี่เหมือนน้ำดับคุณจะมาที่เมื่อไรก็ได้คุณจะวิ่งมาหาน้ำเมื่อไรก็ได้หรือคุณจะปล่อยไฟไหม้ศีรษะอยู่บ้านตลอดไปก็ได้เขาพูดงั้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาจะรีบกลับมาเขาไม่อยากให้ไฟไหม้ศีรษะเขาตลอดไปก็เลยคิดจะกลับมาปฏิบัติที่วัดไปหมดไปวัดอะไรต่ออะไรทั่วหมดคือดูแล้วก็คงไม่มีใครเมตตาเพราะเขาไม่คิดพิการคนก็บอกหลวงพ่อรับคนอย่างเงี้ยเลยหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดที่วัดอื่นเขาไม่รับอย่างนี้รับแต่คนมีกระตังคนรวยพวกนี้เขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแล้วถ้าหลวงพ่อรับเงินแล้วคนพวกนี้จะอยู่กับใครคนพวกนี้จะมีวัดอยู่จะมีที่ปฏิบัติเลยมันก็คัดเลือกคนสิพระพุทธเจ้าท่านรับเมตตาขอทานเอามาจับบวชได้เป็นพระได้รับเมตตาคนยากจนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวจนห้าร้อยแต่ว่าพอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วประเสริฐยิ่งพระอรหันต์ประเสริฐยิ่งกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีชาราฉะนั้นถึงว่าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าเราให้แล้วเราก็ช่วยกันต่ออย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดเรื่องวัตถุแก้วแหวนเงินทองเราก็จะเลือกคนหมดเลยเลือกที่รักมากที่ชังเขาก็วัดไหนที่เจริญแล้วคนรวยก็เข้าได้คนจนก็เข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาวัดที่นี่เองเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วัดสักทีแต่ว่าขอให้อย่างเดียวอยู่วัดเนี่ย
อย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะอย่านินทากันอย่าตัดสินใจเองต้องสงบต้องระวังสัมมาวาจาต้องดูตัวเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้าของวัดเนี่ยกูจะด่าใครก็ได้หรือว่าใครก็ได้คนอื่นเขาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะปากร้ายไงแต่จริงหลวงพ่อไม่สอนให้ด่าหรอกมันเก็บมาจากบ้านพอออกจากท้องร้องแหว่ร้องแหว่เลยนะปากมันร้ายต้องออกท้องเลยนะไอ้หมอตําแยก็ทืบตีนใหญ่แต่ให้ร้องร้องเยอะๆดีเด็กคนนี้จะได้ไม่เป็นใบ้พอโตมาก็ยุให้ลูกพูดเก่งๆลูกก็เลยด่าเก่งไปเลยไงก็พ่อแม่ไปสอนแต่ที่จริงควรจะให้พูดดีไม่ใช่ด่าดีก็ต้องสอนให้เขาพูดดีเป็นสัมมาวาจาดังนั้นมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยอย่าใจแคบอย่าหวงที่กินอย่าหวงที่นอนอย่าหวงเสื้อผ้าอย่าหวงยุงยารักษาโรคต้องทำใจให้กว้างว่าพระเวสสันดรทำไมต้องให้ประเทศได้พระมัทสีทำไมให้ลูกให้ทุกอย่างได้ก็เพราะว่านั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อสว่านสั่งนักหนาว่ายิ่งให้ยิ่งรวยไม่รู้จะรวยไงโยมนะยิ่งให้ยิ่งรวยสังฆทานนี่ก็ให้จังเลยนะซึนามินี่ไปให้เป็นเดือนเลยโยมจนไหมไม่จนหรอกเอาปีนี้เดี๋ยวข้าวมันก็งอกได้อีกก็ทำนาก็ได้ข้าวอีกข้าวมันหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกมันจะจนได้ไงก็มีคนทำนากินไปก็งอกมาใหม่เงินทองก็กระดาษก็ปั๊มขึ้นมาได้งบประมาณเท่านั้นงบประมาณเท่านี้ไม่ใช่ว่าใช้ได้จะหมดไปก็ถอให้ทำใจว่าเราอยู่ในโลกของโลกของความเป็นจริงก็ต้องทำใจให้กว้างอย่าใจแคบอย่าไปโกรธโกรธกันบางคนเนี่ยปูที่นั่งไว้ยังดีไปห้องน้ำกลับมาพวกเอาแต่กูปูไว้ยังดีเลยโอกาสจะนอนคืนนี้มึงแย่งกูก็ขดเลยโหหลวงพ่อสร้างวัดตั้งใหญ่ยังให้ได้แค่ที่นอนเลยไม่ให้เลยไว้กูโกรธนะมันใจแคบไหมโยมแคบเหมือนหนูเลยนะแคบเหมือนหนูว่าแคบเหมือนหนูรูก็เล็กแถมไม่ให้ใครอยู่อีกถ้าพองูเข้าไปเราวิ่งตาเหลือกเลยพองูลงไปเราวิ่งเลยพอตุดเสร็จงูเลยมันห่วงพวกถ้ามีเยอะๆใช่ไหมงูก็มันเยอะจังเว้ยมันเยอะกันก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าไอ้นี่ตัวเดียวเอาเลยไม่มีพวกเนี่ยก็อย่าทำเป็นชนใจแคบน้ำเนี่ยต้องให้กันกินข้าวต้องให้กันทานเสื้อผ้ายุกยาลังสาโชคมีเหลือแล้วให้คนเก็บไว้ทำไมเก็บไปก็ไม่ใช่ของเราให้เขาเนี่ยดีใจเหมือนเมื่อกี้โยมอะโยมให้ทองคำจะมาให้อธิษฐานโยมดีใจเลยหูดักขนาดนี้เจ้าเนอะดังนั้นจึงว่าพวกเราต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เราชวนกันเสียสละกันจนหมดเนื้อมาตัวแต่ว่าฐานเป็นบารมีที่เป็นบันไดเบื้องต้นเราจะท้อถอยไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราอย่างที่เคยเล่าไหมที่เล่าแล้วเราก็เล่าอีกคือเนาะก็ได้ไม่เป็นไรนะเศรษฐีขี้เหนียวอะเศรษฐีหมดง่ามหลวงพ่อสว่านเน้นเล่าจังเลยเศรษฐีหมดง่ามขี้เหนียวเวลาจะทำอะไรกินเนี่ยต้องไม่ให้ตกเลยเม็ดปัดข้าวเนี่ยไม่ให้เม็ดร่วงเลยเม็ดร่วงก็ต้องเก็บเสร็จแล้วตอนนี้พอเวลานั่นมาพอนั่นมาก็ปัดข้าวเม็ดมันก็ล่วงลงไปในรูหมดง่ามหมดง่ามก็คาบไปเลยไอ้ตัวเศรษฐีบอกโอ้ยให้คนใช้เอาเสียมมาขุดเพื่อตามไอ้เม็ดนั้นน่ะเม็ดข้าวนั้นหมดง่ามมันก็ดึงลงรูไปเลยขุดแล้วก็ปิดเออให้ฐานมาสักเม็ดนึงแล้วกันให้ฐานเพราะอะไรเพราะขืนไม่ได้แต่จริงถ้าเอาได้ไม่คืนหรอกก็เลยให้ฐานมาง่ามเป็นเม็ดนึงคำว่าให้ฐานเป็นฐานเลยนะบอกเอาไปเม็ดนึงพอแตกตายทำลายขันมาและไอ้เศรษฐีหมดง่ามเนี่ยมาเป็นนักบวชไอ้หมดง่ามเนี่ยมาเป็นพระมาบวชแล้วมาเป็นพระขจระสมบัติแล้วก็มาเป็นพระไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้กิน
ไม่มีญาติเลยเป็นพระอรหันต์

ผมบอกว่าท่านมีญาติอยู่ทิศนี้ท่านไปทิศนี้ท่านจะไม่อดเลยไปเลยทิศอื่นไม่ได้กินเพราะแสดงว่าพระบิณฑบาตต้องมีญาติเหมือนกันนะอย่างที่บิณฑบาตวันญาติเยอะพอถึงก็สึกไปไอ้คนนี้ก็ไม่เคยทำทานใครเลยนะไอ้เศรษฐีมดงามเนี่ยไอ้เศรษฐีคนเนี้ยมันเป็นมดงามมาเกิดไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นมดงามมาเกิดเป็นคนพอเจอพระองค์นี้ดีใจเลยโหญาติกูมาแล้วพระคุณเจ้านิมนต์ฉันบนเรือนเนี่ยไม่ต้องไปที่วัดนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เดี๋ยวคนอื่นจะแย่งบุญอยากทำบุญก็เข้าครัวแล้วก็โขกน้ำพริกโขกน้ำพริกกลัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำร้อนเคี้ยวพริกเคี้ยวพริก

น้ำพริกกัวดังเคี้ยวเลยตั้งน้ำเราเคี้ยวเพลเคี้ยวพริกเพียวข้าวหอมกระเทียมใส่หม้อโขกดังไม่ได้อยู่พวกมาแย่งบุญเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวใส่ใส่แกงซะยังดีอร่อยเลยถวายพระพระก็กินอิ่มโอ้มันรสชาติดีจังบ้านนี้บินบ้านไหนไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยมาทุกวันนะอย่าไปบ้านอื่นนะมาทุกวันมาบ้านนี้บินบ้านใครไม่ได้มาบ้านนี้พวกนี้ก็ติดใจมาบ้านเนี่ยได้เคี้ยวกินทุกวันเลยนี่คือทําแบบไม่ปราณีตทําแบบไม่ได้เต็มใจทําเพราะขี้เหนียวตัวนี้ชนสมัยนี้คงไม่มีใครขี้เหนียวขนาดนี้เนาะก็ทําไมมั้งไอ้มดง่ำยังให้อ่ะบางคนไม่ให้เลยไม่เคยใส่บาตรเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้ธุรกิจมันไม่มีเวลาใส่บาตรรวยจะลืมทำฐานก็มียิ่งกำหนดง่ามก็ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำฐานพระโสดาบันต้องทำฐานสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ทำฐานไม่ใช่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วนั่งแต่หลับตาไม่ทำฐานพวกนี้ให้ไม่เสียดายยิ่งให้เขาก็ยิ่งได้อย่างพุทธเจ้าแล้วท่านก็ให้แต่ที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้แต่ท่านก็ให้อย่างพระภิกษุป่วยท่านก็ดูแลเองเลยฉะนั้นจึงว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการเป็นสุขได้ก็คือการให้อภัยทานอย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กไม่เกิดเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กธรรมทานคือการชักชวนกันมาสร้างสรรค์สังคมตรงเนี้ยเนี่ยมาสร้างไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยอย่างทอดกฐินทอดปลาหรือทำบุญทำไหนว่าไปกันเนี่ยเนี่ยธรรมทานคือการชักจูงลูกหลานให้ไปทำดีอภัยทานคือการไม่โกรธกันการไม่โกรธนี่จะเป็นความสุขถ้าโกรธแล้วมันจะหงุดหงิดโรคภัยไข้เจ็บนี่มาจากความโกรธเด็กคนนี้เขามีกรรมใช่ไหมเขามีกรรมมาตัดรอนทั้งที่เรียนดีบุตรกรรมมาตัดรอนปุ๊บพูดไม่ได้เลยโหนี่กรรมจริงๆมันกรรมแค่อายุ20ปี20ปีเป็นเลยเมื่อวานนี้จะมาพูดเรื่องกรรมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใครฟังก็เปล่าเมื่อคืนนี้จะมาพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์กรรมมอเตอร์ไซค์ถ้าอยากได้ก็ไปขอเทพเอากรรมมอเตอร์ไซค์ขี่จนเจอกรรมเลยไม่ได้อะไรเลยขี่ไปขี่มากรรมให้ผลจนหมดเลยที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อใครเชื่อเพื่อนอย่างเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ในที่สุดตัวเองก็ต้องเป็นโรคตาเตอบอดหมดเมื่อคืนมีเทศแล้วไม่เทศซ้ำเดี๋ยวหลวงพ่อแก่นะพูดบ่อยๆโรคคนแก่พูดแต่เรื่องอดีตสะสมแต่ของเก่าเก็บอะไรเก็บหมดเลยอะไรขาดหน่อยนะเก็บมาแม้ทั้งพระกิริยว่าเก็บในโรคคนแก่โอ้กูแก่แล้วรู้ว่าเนี่ยเจออะไรก็ดีไปหมดเลยไม่แสวงหาของใหม่เอาแต่ของเก่าอย่างเดียวของกูเก็บไปหมดเลยบางคนนี่เก็บไปเต็มหลังเลยโหไม่เหม็นเลยอ่ะเอาให้พวกแมงสาพวกหนูมาดูมาเยี่ยมมากินเนี่ยแก่แล้วก็เก็บของเก่ามันต้องให้ทานคนที่ให้ทานนี่จะไม่มีของเก่าเลยให้หมดนี่จะไม่ใช่คนแก่เก็บของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเก่าๆอดีตตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งนี้ใครมาก็เล่าเขาฟังแล้วก็ฟังอีกเขาก็รำคาญเนาะใครไม่ฟังกูก็หาว่าไม่พวกนี้มันไม่เชื่อกูเลยกูอุตส่าห์สอนมึงเรื่องเก่าๆก็ยายฉายมาหลายรอบแล้วตาฉายมาหลายรอบแล้วมันเปื่อยแล้วหนังลูกเนี้ยเด็กเขาก็จะคิดตรงกันข้ามกับเราเขาไม่ฟังเรื่องซ้ำซากเด็กเนี่ยสอนเขาครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองเขาโมโหเราแต่คนแก่ก็ตรงกับเด็กสอนอยู่นั่นแหละจำจีจำชัยอยู่นั่นแหละนอนตื่นขึ้นมายังมังสอนอีกเลยเขาก็รำคาญนี่คือการคนเก่าคนใหม่ต้องเป็นพระหรือเป็นพวกปฏิบัติเนี่ยไม่พูดใครจะทำผิดทำถูกก็ไม่พูด7วันถึงค่อยพูด15วันถึงค่อยพูดนั่นแหละก็จะมีสติดีไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ถูกคัดบ่นอย่างเดียวบนเด็กเขาว่าเราก็ไม่สบายใจดังนั้นก็ต้อง

หับห้างใจแล้วว่าอย่าเป็นคนขี้จุจี้ขี้บ่นเดี๋ยวจะแก่เกินไหวไอ้คนบ่นมาตั้งหนุ่มตั้งสาวนั่นนะโอ้โหถ้าแก่แล้วคบไม่ได้เลยพวกนั้นน่ะขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังปากจัดเลยเห็นไหมบ่นเพราะแก่ตัวมันยิ่งไปเลยนู่นไปปล่อยบ้านคนชราเลยบ่นนู่นเนี่ยไม่ใช่เอานะต้องอุเบกขาต้องเฉยเพื่อได้สมองที่ดีเพื่อได้กำลังใจที่ดีเพื่อได้สติที่ดีก็ต้องอย่าไปจะไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จะเอาความจู้จี้ขี้บ่นมาเป็นอารมณ์ให้ผ่านหูผ่านตาไปก็หมดเรื่องมันหนาวไปธรรมะใช้มาอยู่สังฆทานธรรมะใช้วิธีนี้เจอแล้วเก็บไม่บ่นเจอแล้วเก็บเจอแล้วเก็บใช้วิธีนี้มาตลอดเลยไม่บ่นบ่นเลยเป็นคนแก่ทันทีแล้วไม่บ่นธรรมะเห็นไหมธรรมะจะเก็บไม่บอกไม่ว่าว่าทำไมอ่ะบางทีถ้าไอ้คนนี้ทิ้งไปกูเก็บต่อหน้าเลยเก็บหน้าเขาก็อายหลวงพ่อไม่ต้องเหลือเก็บเองเก็บเองเขาก็มาแย่งเราเก็บเราก็ไม่ต้องบ่นก็ต้องอย่างนั้นนะความเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะปกครองคนให้เด็กมันไม่ดูถูกแล้วว่าเราคือเป็นคนแก่ไร้ปัญญาถูมันเองบ้างถูมันเองถูไม่ไหวกูก็ถูทีละขั้นละขั้นผมก็เห็นไอ้มันจะทนอยู่ได้ไงลูกหลานไม่บ่นมึงทำไมทำบ้านรกพกมันไม่อยากทำเลยมันทิ้งใหญ่เลยแต่เราทำเลยทำทีละชิ้นละชิ้นต่อไปมันจะไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะกลัวใหญ่จะทำลำบากฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกใจเรานะฝึกใจเราทำใจให้ว่างให้เป็นสงบให้เป็นรู้ทันความคิดเราเพราะเราจะปล่อยใจเราวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเราก็คงทุกคนเดียวแบกทุกคนเดียวแล้วก็ยึดติดเรื่องบ้านของกูสร้างมาตั้งครั้งนี้มึงมาทำกูเสียกูหายโอ้ไปเรื่องใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งบ่นเขายิ่งเบื่อเราก็เราให้เขาสิใช่ไหมเราไม่เอาอะไรไปเราก็ให้เขาไปจ้างไว้ให้เขาอยู่ก็จะสบายใจ

เนี่ยว่าจะพูดนิดเดียวพูดจะมากเลยเนี่ยไข้มันเริ่มฟื้นแหละไข้เริ่มหายแล้วเริ่มเหือดออกแล้วพอเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ไหวแพ้อากาศ ผิดอากาศคนสองประเทศอย่างนี้เนี่ยอยู่โคราชมั่งอยู่เมืองนนท์มั่งไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนดีเป็นหลักก็ต้องพักผ่อนเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็วันนี้คิดจะโตลุงไม่รู้จะไหวหรือเปล่าที่จริงก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าคนคุยนะแป๊บเดียวก็สว่างโยมถ้าคนนั่งคุยเมื่อไรจะเลิกสักทีว่าง่วงอยู่เนี่ย นั่งกรรมฐานได้ช้าเหลือเกินแต่คนคุยเนี่ยอุ้ยคุยไปได้แหมเดี๋ยวหมดเวลาใจคนเป็นยังไงเจ็บโบราณก็ว่าไงฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งโบราณก็ว่างั้นนะฟังเทศแล้วง่วงนอนบางคนสมัยก่อนนะเขาหมอนไปด้วยนะโยมนะทันตราวัดนะฟัง12กันน่ะเอาหมอนไปวางหลับเลยแต่กันไหนกูไม่ฟังกูหลับน้ำลายเปื้อนหมอนมาเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงโยมไพเราะมั้ยไพเราะเจ้าข้าแต่ที่ยังหลับอ่ะก็มีความสุขนะสมัยก่อนเนี่ยฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงทุกวันก็ยังจริงดูโทรทัศน์เนี่ยหูรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบางคนได้ฉลาดถึงเวลากูต้องดูเรื่องนี้นึงคือฉลาดดูแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มันทุกวันมันก็เด็กๆมาสอนเราอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรสอนว่าอีกคนนี้มันมีผัวคนนี้มันมีเมียต้องทะเลาะกันต้องตีกันต้องแย่งกันแย่งผู้ชายนี่ตัวโกงนางเอกโอ้ให้มันสับสนวุ่นวายรู้สึกคนดูชอบมากเลยต้องตามทุกเย็นเลยเงี้ยก็สอนโง่ๆทุกวันเนี่ยเราก็เรียนโง่ๆทุกวันเลยแล้วบางทีบางคนดูมากก็มาใช้อารมณ์กับครอบครัวตัวเองไอ้คนหนึ่งมันดูหนังฝรั่งชักปืนมาก็มายิงสักทีอันนี้ก็ชักมาก็มายิงสิอันนี้มามึงไม่ยิงกูยิงชักยิงโทรทัศน์พังเลย ดูมันอิงมากเลยนะคนพวกนี้เขาอิงมากเลยมันไม่ได้อะไรเลยโทรทัศน์ก็พังดีจะไม่โดนใครเพิ่งไปซื้อมาใหม่โยมขนาดนี้ก็มีนะคนมันอิงมากอะจะพวกโยมทำได้ไหมมาโหนางเอกมาโหตัวโกงอะไรจะไปทุบโทรทัศน์พังอะไม่เป็นไม่ได้คนมีปัญญาแต่มันมีคนแบบนี้มันมีไอ้นี่ใครอยู่จะมีความสุขได้ไงเมื่อใจเขาห้ามตัวเองไม่ได้โกรธมาเขาเอาเลยอาละวาดเลยผัวเมียจึงโดนทุบโดนตีกันเพราะคนพวกนี้ไม่แยกใจคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขารุ่นใครพูดอะไรกระทบหน่อยไม่ยอมเลยจะเอาชนะอย่างเดียวพูดก่อกวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนพวกนี้เป็นคนผ่านในหัวใจอยู่ใครอยู่ก็มีความทุกข์ยิ่งเมาด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนั้นสังคมทุกวันนี้คนเราจึงว่าเขาทำใจไม่เป็นเองจึงมีปัญหากันทุกวันนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้คนเราไม่ทำใจไม่เป็นรักเลยเป็นทุกข์ไงรักเรามีเรื่องรักแล้วไม่ยอมลดลาวาสอกแต่ว่าถ้าฝึกใจได้มันก็จะวางเฉยเป็นนะวางเฉยเป็นแต่ว่าไอ้ความรักนี่มันกังวลเป็นห่วงเขามาเมื่อไรเขาไปเมื่อไรมันจะทุกข์อยู่นั่นแหละถ้ามีลูกสักคนหลานสักคนเนี่ยแต่ถ้าเราจำได้ว่าบุญรักษาเขาลาแล้วก็บุญรักษานะลูกกลับมาบุญรักษานะลูกมันรักษามาถึงตัวเราแล้วออกจากบ้านบุญรักษาคนเราพออยู่บุญรักษาก็รักษาได้ถึง70-80ปียังไม่ตายถ้าบุญรักษาแต่บุญไม่รักษามันอยู่ไม่ได้หรอกไปมันก็ไปเลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มันขี่เขาไปที่บุญอะไรจะมารักษามอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมรักษาไม่ได้หรอกมอเตอร์ไซค์มันตัวประมาทถ้าบุญรักษาเราก็ขี่ซะเองสิให้ลูกหลานขี่ทำไมเพราะเราไม่สติมันรักษาไม่ได้เพราะมันประมาทลูกสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรด้วยนะโยมนะมีแค่คนเดียวหนูมันตาข้างเดียวบอดจะข้างก็หมดเลยลูกไม่มีอะไรมีผู้หญิงคนผู้ชายคนพอเป็นอะไรไปโหชีวิตนี้กูจะทำไปเพื่อใครวะเนี่ยทำไปเพื่อลูกแท้ๆเลยแต่ว่าลูกไปซะแล้วหมดหวังเลยอยู่ไปก็เหี่ยวแห้งเลยเพราะความหวังก็อยู่ที่ลูก
ที่จะให้ลูกสมัยก่อนก็ยังโชคดีมี7คน8คน9คนมึงตายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เหลือ 3-4 คนกูก็ยังพอเออพวกคนสมัยก่อนออกลูกไปเพื่ออะไรนะทุกข์ก็น้อยนะสมัยนี้คุมกำเนิดไม่ให้มีมากแต่ก็รักมากแต่ก็ทุกข์มากนี่ปัญหาสังคมจึงเป็นอย่างนี้คนหนึ่งรวยมากก็โยมมีลูกสาวคนเดียวมีตึกใหญ่โตมากเลยพอไฟขึ้นมาเผาลูกสาวหนีไปข้างบนขวัญอัดตายโหมาหาเรานี่น่าสงสารช่วยอะไรไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวมีสมบัติเยอะก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เห็นทรัพย์สมบัติตัวเองก็เหมือนหนามยอกอกทำไปก็รอตายเท่านั้นเองความหวังไม่มีเลยความสุขไม่มีเลยแต่นั้นลูกดียิ่งดียิ่งทุกข์เลยต้องสร้างอธิษฐานบารมีเหมือนพระเวสสันดรใช่ไหมแม้แต่ลูกแค่7-8ขวบไปก็ตาจะชกยังรู้เลยว่าไปดีไม่กลัวลูกจะไปโดนเสือเดินช้างเดินงูเดินอะไรกัดกินตาจะชกก็ร้ายจริงๆนะพอลานอนกูก็ไปปลูกเปรนอนข้างบนกลัวงูกลัวช้างกลัวเสือกูก็มัดไอ้สองกุมารอยู่ขตินตีนคนไม้เนี่ยเอาตัวรอดอย่างเดียวเสือมาก็กินสองคนนี่กูขึ้นไปนอนทุกคืนแต่บุญช่วยพอตกเย็นมาพอเจ้าชกก็หลับโคลกอยู่ข้างบนเทวดาก็ที่รักษาป่าก็มาจำแรงแปลงเป็นแม่คนเป็นพ่อคนให้กินนมทิพย์อันนี้ก็หลับสบายพอสว่างพอตอนมาก็ท้าววันที่มัดมือรัดเท้าหลุดออกไปเลยก็นอนให้โดนตักกินนมตลอดคืนพอสว่างก็ท้าววันก็มามัดข้อมือเดิมหลุดไปก็ไม่มีใครมีแต่ท้าววันมัดตีนท้าวชกบอกมันยังอยู่งูเสือยังไม่กินแต่หารู้ไหมว่าเทวดาเข้ามาดูแลรักษาตลอดเลยลูกเขามีบุญเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่เขาเทวดาเขารักษาเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องสอนคนให้ใจบุญสอนคนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมจนตลอดเดินถึงศรีพรีไปตลอดเดือนไม่มีความลำบากเลยเทวดาตามรักษาแล้วก็ดลใจให้หลงไปเลยไปเข้าเมืองตัวเองเทวดาก็ดลใจนะอย่างนี้เราก็คงจะคนที่เล่นหวยก็อยากให้เทวดาดลใจเนาะทำไมเทวดาไม่ดลกูถูกมั้งเคยทำไว้เปล่าดนได้ไงเทวดาเขาต้องดนคนที่มีบุญขนาดนั้นไปดนไปถึงเมืองพ่อปู่ถึงเมืองปู่เลยบอกเข้าไปคนบอกเด็กของคนนี่หน้าตามอมแหม่มนี่หน้าคลายพระเวคลายลูกพระเวสสันดรจังเลยกันหาชาลีใช่หรือเปล่าแต่ดูสภาพเลยไม่ใช่น่าจะใช่แล้วก็เสียงกันที่สุดเทวดาก็ดลให้หลงเข้าไปในวังเลยเขาก็เลยจับตัวว่าเอาลูกพระเวสสันดรมาได้อย่างไรไอ้เท่านี่ร้ายนะคนจะลุมฆ่าลุมตีกันเพราะไปเอาลูกพระเวสสันดรอุตส่าห์ไปอยู่ในป่ามันจะไปเอามาอันนี้ก็โอ้ยกลัวตายก็ทางโน้นก็เลยเอาส่งไปให้กรุงสนชัยกรุงสนชัยก็ดีใจอุ้ยหลานกูมาหลานสาวหลานชายมาขออุ้มหน่อยดีใจบอกไม่ได้ยังอุ้มไม่ได้เพราะกระหม่อมฉันยังเป็นทาสอยู่เด็กแค่7-8ขวบมันจะเป็นทาสอะไรเพราะพ่อตั้งราคาไว้ให้เป็นทาสตาจุชกตลอดไปจนกว่าใครจะถ่ายได้ตาจุชกเป็นไงก็ถามลูกถามกันหาขานกรรมกันชาลีปัญหาคือน้องชาลีคือพี่ชาลีพระเวสสันดรพ่อเธอนะตั้งราคาตัวเธอไว้เท่าไหร่ที่จะต้องถ่ายออกจากธาตุตั้งไว้1,000 ตำลึงทองนี่เศรษฐีจึงจะเอาคนจนๆถ่ายไม่ได้หรอกเขาตั้งราคาไว้สูงมากเลยฉลาดไหมพระเวสสันดรกล่าวว่าตั้งราคาลูกไว้เผื่อว่าใครจะเอาลูกเราเป็นธาตุเนี่ยมันต้องมหาเศรษฐีหรือพระราชาก็ตั้งราคาไว้ดีฉลาดแล้วก็แล้วกันหาเราตั้งอะไรกันหานี่ตั้งเงินเป็นพันตำลึงทองแถมยังมีทาสีอย่างร้อยทาสาอย่างร้อยมีช้างม้ามีโคกระบือมีบ้านอีกต้องหลายหลังโอ้โหแพงมากเลยไม่ให้ใครใช้ลูกสาวตัวเองได้เลยลูกชายใช้ได้ถ้าเป็นเศรษฐีแต่ลูกสาวนี่ต้องเป็นพระราชามหาเศรษฐีเลย
ราคาค่าตัวแพงมากเลยพระเวสสันดรฉลาดนะตั้งราคาค่าตัวลูกตัวเองมีค่ามากกับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่โยมอย่างภาคเหนือภาคอีสานลูกมาลูกสาวมาขายไม่กี่พันบาทเนาะ 4,000 บาท 10,000 บาทลูกถูกจังเลยแต่นี่ตั้งราคามากเลยท่านชายบอกโอ้เท่านี้ไม่เป็นไรฉันทายเอาแก้มัดเอาเงินมาให้เอาบ้านทาสีทาสาช้างมาโคกระบือเชิญตาจุชกไปอยู่ในบ้านหลวงเลยกินอยู่มีนางสนมกรมนางนายสนมบอกกูไม่ไปหามิตรตาแล้วมันสวยแค่คนดีนี่สวยทั้งเมืองเลยตาชกก็ลืมมามิตรตาเลยนางก็ป้อนข้าวแต่สมัยก่อนป้อนข้าวบีบนวดตาชกก็มีความสุขไม่กินทัดธาตุเสียเลยตายตายเสวยทรัพย์แค่คืนเดียวรุ่งขึ้นตายพระราชาก็บอกว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาให้มาเอาสมบัติไปนางมิตรตารู้บอกโหไอ้เจ้าจุชกไปทำอะไรไว้เนี่ยกูไปรับเดี๋ยวเอากูติดคุกตายได้โดนประหารนางมิตรตาก็เลยกลัวนึกว่าท่านจุชกไปดูถูกหยาบหยามไปขอพระเวสสันดรมีกฎหมายผิดเนี่ยก็เลยไม่มาเอาก็เลยรีบเข้าหลวงไปเลยนี่คือบุญที่ลูกเรามีบุญอดีตเป็นอย่างนี้เราต้องสร้างลูกเราให้เป็นอย่างนี้จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สามีก็เป็นงี้ภรรยาก็เป็นงี้มันจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่เรื่องโบราณเก่าแก่เป็นเรื่องที่ชีวิตจิตใจของคนต้องสร้างบารมีจะให้ผลเป็นอย่างนี้มันจะสงบสุขชีวิตหนึ่งรุ่งเรืองพอ7เดือนไปให้หลังแล้วเทวดาก็ไม่ดลใจให้สงสารก็ส่งไปรับกลับคืนมาเป็นเจ้าแผ่นดินฝนได้ฝนบอกกรณีไงตกใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกไปฝนเงินฝนทองฝนเพชรฝนดินฝนบุญเนี่ยเทวดาบันดาลให้ตกมาเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนอายุ115ปีตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตแล้วลงมาเกิดก็เป็นพุทธเจ้าตาจุชกก็มาเป็นเทวทัตนางมิตรตาก็เป็นนางจินตมาวิกาทำอะไรก็ทำผิดๆตาจุชกอ่ะมาบัญญัติระโยมมาบัญญัติพระภิกษุต้องไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตต้องไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตต้องถือผ้าสามผืนตลอดชีวิตต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตต้องไม่จับเงินจับทองตลอดชีวิตห้ามรับกิจน้ำมนต์นิมนต์ตลอดชีวิตใครทำอย่างพุทธเจ้าหาว่าโลภหมดเลยเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้พระพุทธเจ้าเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์พระเทวทัตออกกฎหมายออกกฎระเบียบนี้ถูกไหมพระเทวทัตเป็นคนอคติ4โทสาคติโมหาคติฉันทาคติโลภคติโทสะคติเข้าเป็นคนนี้มานานแล้วอดีตชาติก็เคยทำกับเรามาเทวทัตย่อมเห็นเพื่อนเหนือเราเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ไม่เคร่งเราไม่ดีแต่รู้ไหมว่าเทวทัตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่มีคุณธรรมที่จะปกครองเป็นพุทธเจ้าได้เราไม่บัญญัติเราบัญญัติแล้วว่าภิกษุไม่กินเนื้อ10อย่างก็แสดงว่าพระสมัยก่อนกินมนุษย์พุทธเจ้าบอกห้ามกินมนุษย์อนุษย์อร่อยดีเนื้อมันหวานมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งพระภิกษุเนี่ยจะไปบิณฑบาตเขาก็จะถึงวันโกนวันธรรมดาเขาจะเอาเก็บเนื้อไว้เอามาย่างให้พระฉันทุกวันพระวันโกนพระองค์นี้ก็ไปบินประจำนางคนนี้เป็นโสดาบันวันนั้นไปเนื้อไม่มีเพราะเนื้อขาดตลาดนางก็บอกโหเราต้องให้พระมีกินนางก็ไปรับมีดตะดีก็เข้าเลือกบอกคุณเจ้าคอยนี่หน่อยนะก็ไปรับมีดแล้วก็เถือเนื้อตัวเองเลยเถือปุ๊บไปย่างโหเหลืองมันย้อยเลยโยมมันย้อยก็ถวายพระก็ไปฉันบอกโหพอกระทบลิ้นปุ๊บอะไรมันอร่อยขนาดนี้ทุกขุมขนเลยอร่อยก็ถามนางนี่มันเนื้ออะไรเนี่ยเป็นไงนะพระคุณเจ้าไม่ดีเลยมันดีเกินที่ไม่เกิดมาไม่เคยเจอบอกเนื้อขาเขาก็ฉันเองแน่บอกโหนึกใจแล้วมันอร่อยจังมันขาได้ไม่มีน้อยจังเนาะนึกอยากกินเลยเพราะเนื้อมนุษย์นี่คุณเจ้าพอไปถึงคนก็พระก็โพธนาบอกพระสงฆ์กินเนื้อมนุษย์เป็นโสดาบันด้วยพอนางเถือเนื้อเสร็จแล้วเนื้อก็เต็มอย่างเก่า
เนื้อทิพย์เลยเนื้องอกมาเป็นทองเถื่อปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บเลยกลายเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยก็พระก็กินก็ไปโพธนาพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เพราะกลัวพวกคนจะทำตามกันเดี๋ยวใครก็อยากจะเถื่อถวายพระกันบ้างสิใช่ไหมถ้าดีมันก็หายถ้าไม่ดีมันตายว่าไงบัตยักษ์กินน่ะพุทธเจ้าเลยห้ามไม่กินเนื้อกินเนื้ออื่นได้เนื้อสัตว์อื่นแล้วพอพระกินเนื้อมนุษย์ก็ไปกินช้างก็ห้ามกินม้าก็ห้ามกินเสือเหลืองเสือดาวอะไรก็ห้ามพระกินหมดนะสมัยก่อนกินเสือโคร่งกินเนื้อหมีกินเนื้องูกินเนื้อสุนัขกูก็กินเหมือนไอ้ท่าแร่มั้ยบอกพระไปกินบอกกินเข้าไปโอ้โหกลับมาที่อุบลหมาเห่าตลอดเลยบอกแต่มันอร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนัขเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามกินแสดงว่าพระสมัยก่อนนะไม่ใช่บางคนแบบพุทธเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์พระไม่กินกินฮะกินจึงได้บัญญัติถ้าไม่กินพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติพุทธเจ้าจะบัญญัติสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องกับบัญญัติไม่กินแต่นอกนั้นกินได้หมดแต่ให้พิจารณาว่าเนื้อนั้นไม่ถวายเพื่อเราไม่เขาไม่ทำเพื่อเราเขาไม่เจาะจงเพื่อเราไม่ออกชื่อเพื่อเราเมื่อเขาทำโดยที่เขากินอยู่กันโดยธรรมชาติเรากินแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่นั้นกินได้ไม่บาปกินเป็นบุญท่านพระพุทธเจ้าได้กินด้วยปัญญากินด้วยสติกินด้วยสมาธิที่คนท่านหมายเนี่ยอ่อนหัดอ่อนการศึกษาก็ไปติเตียนว่าพระเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็กินกันเผยสุขะไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกมันไม่มีศาสนาพวกนี้เขาก็กินกันอยู่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกดังนั้นจึงว่าเมื่อพระเทวทัตคิดไม่ถูกพุทธเจ้าเขาทรงไม่ยกย่องว่าเทวทัตคิดถูกไอ้นั่นคิดผิดเพื่อจะให้ชนะพุทธเจ้าตัวเองเคร่งกับพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ควรบัญญัติพุทธเจ้าบอกอานนท์จริงไรที่เราไม่บัญญัติก็อย่าบัญญัติถ้าคนไหนบัญญัติแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะ

อันนี้เราต้องเข้าใจนะฉะนั้นถึงว่าพระเทวทัตก็กลับมาเป็นพระเทวทัตไม่ใช่มาฉลาดเพราะทำมาแบบฐานไม่บริสุทธิ์ไม่ฉลาดมาเป็นพระเทวทัตถือจะเหาะเหินเดินกันได้ก็ไม่ฉลาดพระพุทธเจ้ากินก็ไม่ฉลาดใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็พวกนั้นก็กลับมาหาพุทธเจ้าหมดก็คำสอนนี่ก็ไม่มีใครถือสมัยนี้ก็มีนะคนเอาคำสอนพระเทวทัตมาใช้ก็มีแล้วมันจะแตกแยกกันถ้าเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็จะไปทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ใจใช่ไหมบริสุทธิ์ที่ใจเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กอาตมาเกลียดลิงทิ้งลิงมันเขาให้อาตมาเลี้ยงลิงลิงนี่มันกินกล้วยกินอะไรอย่างเดียวแต่แล้วมันไม่อยู่เจ้าของพระนี่ไม่อยู่อาตมาก็เลี้ยงมันก็คือมันหนาวมันไปขี้รถผ้าห่มอาตมาหมดเลยโอ้โหเหม็นหน้าดูเลยขี้ลิงโกรธมากเลยสมัยนั้นนะโกรธลิงไล่ตีมันก็วิ่งจะเป็นยอดมะขามโกรธแล้วพอกลับมาพระเขาก็โดนฟ้องบอกเราตีลิงไม่ตีได้ไงโอ้โหมันขี้เนี่ยเหม็นหน้าดูเลยพอสุดเขาก็พระเขาลืมพี่ก็ไม่ว่าอะไรมันกลัวเรามากเลยเพราะมันขี้รถผ้าห่มเราไม่อยากซักเลยโยมมันเหม็นวิ่งกินอะไรโยมวิ่งกินผลไม้แต่ทำไมขี้เหม็นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าขี้หอมนะหลวงพ่อตะวันท่านบอกไงมีพระไปเขาสัมภาษณ์ดีไปถึงก็ไปกินเจหลวงพ่อกินผักไม่กินเนื้อสัตว์หลวงพ่อตะวันว่าไงนะเฮ้ยควายมันกินหญ้าไม่เห็นมันไปนิพพานเลยควายมันกินหญ้าไม่เห็นไปนิพพานมันก็ยังโง่แบบควายได้ไหมลุกขึ้นตรงนั้นแบกกรดกระพายบาดหนีหลวงพ่อเลยไม่กินข้าวหลวงพ่อเลยใครจะไปสอนหลวงพ่อไงพ่อครูควายมันกินหญ้าไม่เห็นมันฉลาดเลยก็จริงไหมนะมาก็โง่ควายก็โง่กินพวกนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ที่การพิจารณาใจฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐกินอะไรก็ประเสริฐถ้าไม่โง่ถ้าไม่กินแบบควายคนต้องเข้าใจนะเข้าใจที่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคิดโดยปฏิบัติธรรมไม่จะกินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งกันควายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเรานี่ไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ควายสู้ควายไม่ได้ล่ะเมื่อกินเลยแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้ควายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรมาเคยกินเพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นตมาชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีเนี่ยกินพอวันแรกเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวน่าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะนังเกียจคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวกินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยกหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยในขมขื่นหน้าดูนะโยมนะ กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอ่ะไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสวานมาวันนั้นเรารวยพอหลวงพ่อสวานมานะหลวงพ่อสวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยเลยรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจเจกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตมาเกิดใหม่
แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบาปเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้คือแตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างนี้เพราะเถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมเอ๊ะกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถูกเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีคุยกันโดยไม่โกรธกันนะเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมนี่จะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมเพราะว่าพวกท่านคิดไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ท่านว่าถ้าใครไหนค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัลผมไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินเสร็จแล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนนี้บอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามก็ไม่นับถือพระคิดก็ไม่นับถือพระอิสลามก็ทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาแบบเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเรียงเราไปเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้ไหมแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินเลยข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเรานี่พุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดจะมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินที่ไม่แต่กินพิจารณากินก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรต่ออะไรดีมากนาตถาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำเนื้อปลามาทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านพวกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ระมบลบมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่าครูเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอนนท์อันนี้ขออภัยเล่าข้ามโยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อน้ำเนื้ออะไรเนยใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินในใสในก้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเนี้ยนี่หมดฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ติยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานสมาบัติบอกว่าการกินเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอาหารนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้อง
แต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีข้าพระเจ้าจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นอย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลยแล้วก็ยกโทษให้กระดุมผีนั่นฟังกระดุมผีก็โอ้คนที่ติเตียนพระเจ้าเขาฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดโอ้เรานี่หาเรื่องติเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดถึงว่ากินนั่นเป็นเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราฉะนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์ก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพุทธเจ้าทั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษติเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองเอางั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะที่แรกพระบอกเชื่อพระไตรปิฎกแต่ไตรปิฎกท่านอ่านทั้งหมดแล้วท่านเชื่อพระไตรปิฎกพอเราพูดอ้างพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยแล้วบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านก็คงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินแล้วเถียงข้างๆก็ครูก็เลยไปข้างๆครูก็ปั้นทุบดินแล้วเป็นงี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานตอนจะมิผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยในไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันนี้เขาไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างประณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็ให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี่ยก็บอกอนนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่ากินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันนี้นายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังไอ้เนื้อตรงนั้นก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่านามก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพระพุทธเจ้าใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอาตมาก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โรคเส้นโลหิตมันจะแตกแล้วจะอาเจียนออกเป็นกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกเป็นโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวนายจุนทะมาพระเจ้าบอกอนนท์กลับไปบอกนายจุนทะอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอไปบอกนายจุนทะว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินแม้ไม่มีโทษก็ให้อนนท์ไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโอ้อาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดดังนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตายต้องตายตามอายุใครดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองครักษ์เพียงแค่อานนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองร้ายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงือธนูยังยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหล
ปวดจะตายต้องขอเข้ามาผู้เจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหนือทุกอย่างเมื่อเป็นนี้พระเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวาย

0: แล้วจะทำบงสวงเราไม่ได้เพราะสมัยก่อนตายแล้วจะไปไว้ปากหลุมนะคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาฉะนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขฉะนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์ที่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพุทธเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามวันนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วในจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องขัดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพุทธเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีศีล58นี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าโมทนาตรงนี้พุทธเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติดเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พระเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพระเจ้านะถ้าโยมถวายข้าวพระเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพระเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่พระเจ้ายิ่งกับฉะนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเนี้ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินยอมจะเอาข้าวไปกองตามบัวโบกผาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์ของพวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาเขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีตกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกลิ่นรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินเท่าเดิมลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวข้างหลังจะเล่าให้ฟังแต่แล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพอนั่งสมาธิเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาผมอนาคาผมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปนิพพานพวกนี้พอเป็นพรหมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุตตาเบกขาฉะนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานฉะนั้นเสวยสุขทางใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวคือโยมโขงนี่ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมะข้าวตะไฝไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องก็หลงโอ้โหหลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทำบุญกับท่านเถอะจะได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเราไปไม่ถึงก็ฝากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพระพุทธเจ้านั้นนิพพานังปรมังทุกข์นิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์นี่จะมาให้ข้อคิดสองอย่างนะข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพุทธเจ้านะอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกก็ด่าไปเถอะ มันไม่ได้แต่ก่อนจะมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอ่ะมาถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บพวกลูกศิษย์เราก็คอยจ้องเลยถ้าทิ้งกูเอาเลยพระลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกลุงพ่อโตไม่กินแหว่งตั้งนิดเดียวก็ลุงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาก็โมทนาปกป้องรักษาเหมือนคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาก็จะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายตู้เรียนเราเปิดตู้เรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าหูไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อสนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยเราก็แกล้งบอกทำส้วมดีหลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดปัญญาเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินด้วยใจก็อิ่มที่ใจบุญมาอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันนะอาตมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเพื่อเขาอยากได้ลาภเยอะอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเพราะก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆอ๋อแต่เขาทำเพื่อรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีที่หลวงพ่อจังหวังบอกยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อยอย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าไอ้พระพุทธเจ้าให้ทำนั่นแหละไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์หลังก็ไอ้นี่ก็แอบไปเลยแอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมนี่ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อจะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมาอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกอันนั้นดีใจหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครนะกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกแล้วมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยคนนี้เคยถึกไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกหรอกมันรู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานมันไม่กล้าบอกพระพุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนเอาละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถมาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียน16:00 น.ก็เวียนเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามคะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศ16:00 น.ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้ก็คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี้ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กระเพาะในท้องมีแต่อาหารเก่าอาหารใหม่เสริมสวยยังไงก็คือหนังหุ้มขี้หุ้มเยี่ยวทั้งนั้นนามๆมีที่ไหนยังมีตัวมีตนอยู่จะสวยได้ยังไงถ้าจะลองคิดอย่างคนใช้ปัญญาหลวงปู่บุตรดาถาวโร

นั่งตามสบายวันนี้ก็อาตมาได้มีโอกาสได้มาสถานที่นี้บ้านจิตสบายชื่อก็บอกแล้วว่าจิตสบายแต่ว่าคนเรานั้นไม่ชอบทำไมไม่ชอบจิตสบายชอบจะติดสบายนะนักปฏิบัติโดยมากปากก็บอกว่าอยากให้จิตสบายแต่การกระทำของพวกเรานั้นตรงกันข้ามเรามันติดสบาย

ติดที่จะทำอะไรที่ชอบที่จะสะดวกสบายชอบที่จะอยากง่ายๆนะอยากกินอาหารเราก็ชอบที่จะไปซื้ออาหารมารับทานราคาแพงๆที่ถูกใจเราแต่การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นที่ถูกใจนั้นคงจะหายากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเอในเมื่อกิเลสมันต้องเผาฉะนั้นพวกเราทุกคนมีกิเลสไอ้กิเลสของเราถ้าเป็นปลาก็ยังเป็นปลาดิบอยู่เป็นเนื้อก็เป็นเนื้อดิบอยู่มันต้องย่างต้องเผามันถึงจะกินได้แต่พวกเรานั้นอยากกินแต่ว่าไม่ยอมเผาเมื่อไม่เผาเราก็ได้เนื้อดิบเนื้อเน่าปลาเน่าปลาดิบฉะนั้นจึงไม่มายอมเผามันแล้วเปรียบเหมือนเรามีหม้อข้าวมีข้าวสารมีน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ดูว่าในข้าวสารนั้นมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรมีแมลงไหมมีไม้มีเศษใบไม้ไหมเราก็คัดออกให้เหลือแต่ข้าวสารที่ดีข้าวสารที่ล้วนๆบริสุทธิ์เมื่อมีข้าวสารดีแล้วเราก็หาน้ำมาทุกอย่างครบหมดเหมือนพวกเราเวลานี้ศรัทธามีแล้วศีลเราก็มีแล้วเราขจัดแมลงขจัดเศษไม้เศษสกปรกออกไปแล้วเตาก็มีแล้วเราขาดอย่างเดียวคือไฟไฟที่จะหุงข้าวเราไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่ได้เราไม่เปิดเองนะเหมือนเตาแก๊สเราก็มีแล้วเราเอาของทุกอย่างไปตั้งวางไว้ถ้าเราไม่เปิดไฟไม่เผาไม่ต้มมันเราจะได้กินข้าวสุกได้อย่างไรเราก็เจอแต่ข้าวเม็ดข้าวดิบที่มันเปียกและมันก็เน่าเสียสุดท้ายเราก็เริ่มต้นใหม่ไปหาข้าวสารมาไปหาแกบมาเอาข้าวมาสีมาทำใหม่กว่าจะได้กว่าจะครบก็ใช้เวลานานชั้นใดก็ดีพวกเราทั้งหลายเรามีศรัทธาเรามีปัญญาเรามีความรู้เราได้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์มากมายเหลือเกินมากจนกระทั่งคิดว่านับไม่ถ้วนเรารู้วิธีมากมายหลายวิธีแต่เราขาดการลงมือทำเราก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ทำนะฉันก็ทำแล้วฉันก็ต้องลงมือทำแล้วแต่เราทำไม่จริงเราทำเล่นๆหลอกๆนะขนาดไปเรียนหนังสือเขาให้ไปทุกวันนักเรียนคนไหนขาดเรียนเวลาไม่พอเรียนเขายังสอบไม่ได้เลยคุณจะเก่งขนาดไหนแต่คุณเวลาเรียนไม่พอเขาก็ไม่ให้เข้าห้องสอบชั้นใดก็ดีพวกเราเวลาเรียนก็ไม่พอเขาก็ไม่ให้เข้าสอบเหมือนกันนะเราจะรู้ทำเห็นทำได้ความเพียรมันไม่พอไม่พอที่จะจุดไฟให้ติดเพราะเรามัวประมาทนั่นเองเราอยากให้จิตของเราสบายแต่เราติดสบายฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางที่สบายจำไว้เลยใครที่บอกว่าตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่ต้องกลางๆนะกลางของเราคือตามใจกิเลสจะมากกว่ากลางของครูบาอาจารย์คือขัดกิเลสกิเลสนั้นสบายไม่ได้ต้องขัดเกลานะถ้าอาจารย์ญาณัตอาจารย์ชยสาโลไปอยู่หลวงประพงษ์ใหม่ๆหลวงพ่อชาถามว่าเป็นไงสบายดีไหมท่านตอบว่าสบายดีหลวงปู่ชาบอกว่าสบายดีไม่ดี

หลวงพ่อชาก็ทำหน้าดุตะคอกใส่ว่าสบายดีไม่ดีอาจารย์ชยสาโลก็มาเดินจงกรมคิดทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นสบายดีมันน่าจะดีนะหลวงพ่อบอกสบายดีไม่ดีก็คือท่านกลัวเราจะติดสบายนั่นเองถ้าเราปัดมาอยู่วัดมาภาวนาโอ้สบายดีกินก็ดีอยู่ก็ดีนอนก็ดีแสดงว่าเราไม่เคยขัดเกลาจิตใจเราเลยอารมณ์กระทบนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่ชอบแล้ววันนี้อาจารย์พูดดีโอ้ยถูกใจฉันดีใจฉันชอบนับถือท่านเหลือเกินวันหนึ่งท่านดุเราท่านตีเราเคี่ยนเราโกรธเราน้อยใจฉันจะไม่มาอีกแล้วนะแสดงว่า

ม่ชอบแล้ววันนี้อาจารย์พูดดีโอ้ยถูกใจฉันดีใจฉันชอบนับถือท่านเหลือเกินวันหนึ่งท่านดุเราท่านตีเราเคี่ยนเราโกรธเราน้อยใจฉันจะไม่มาอีกแล้วนะแสดงว่าสบายดีก็ไม่ดีก่อนที่จะไปถึงจิตสบายมันต้องขัดก่อนจะร่ำรวยก็ต้องทำงานก่อนจะมีวันที่เงินเดือนออกเราทำงานมาถึง30วันแต่เขาจ่ายเงินเดือนเราครั้งเดียวแต่ก็กินอยู่คุ้มไปดึงเดือนนี่ฉันใดก็ดีพวกเราทั้งหลายความรู้ความสามารถคำสอนนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่คำสอนยังไม่มีอยู่ในหัวใจของเราอย่างแท้จริงเรามีแต่ความจดจำได้หมายรู้มากเหลือเกินเราจำคำสอนครูบาอาจารย์มากเหลือเกินแต่เรายังไม่ทันได้ก้าวเลยนะพอจะทำก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงที่ภาระติดตรงคำว่าหน้าที่และเราก็ติดไปจนหมดติดไปจนตายติดไปจนเสียชีวิตหมดลมไปทีละคนทีละคนเรารอแล้วรอเล่ารอจนผู้ให้ธรรมะก็จากไปหลวงปู่หลวงพ่อหลายองค์ก็จากไปจากไปทีละองค์ทีละองค์เราก็ยังไม่เริ่มต้นเลยนะศรัทธามีมามากมายอาตมาก็คิดว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้พวกเราเริ่มกันใหม่นะแต่นี้ไปเราจะไม่ติดสบายเราจะเผากิเลสเราจะขัดใจมันเราจะขัดใจหูจมูกลิ้นกายและใจขัดมันให้มันขาวไม่มีสิ่งไหนที่อยู่แล้วมันจะขาวใสได้โดยไม่ขัดเกลากระจกที่มันมัวหมองถ้าไม่ขัดเช็ดถูมันจะขาวได้ยังไงมันจะใสได้อย่างไรแว่นตาอยู่กับตาเราแท้ๆใช้ไปยังมัวหมองเราก็ต้องมาเช็ดมาล้างฉันใดก็ดีใจนี้ก็ต้องมาเช็ดมาล้างมาทำความสะอาดใจแล้วเราจะทำอย่างไรเบื้องต้นมีศีลแล้วทุกคนเราก็มาพิจารณาพระพุทธองค์ตรัสว่ามีกรรมฐานบทเดียวที่พระองค์ตรัสว่าต้องพิจารณาทุกวันแทบจะเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีแต่ว่าเรามาไม่ทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ขอให้ทำบ่อยๆกรรมฐานบทนั้นคือมรณานุสติกรรมฐานความตายเป็นธรรมะที่งดงามเป็นสิ่งที่มากระตุ้นเตือนเราว่าเธอต้องตายนะและตายแน่ๆด้วยเราจะเห็นคนแข็งแรงกว่าเรามีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าเรามีความรู้ความสามารถมากมายกว่าเราก็เสียชีวิตโดยกระทันหันทันด่วนไปหลายคนและเราล่ะออดออดแอดแอดจะไม่ตายหรือเราตายแน่ๆแต่ความตายนั้นเรากลัวเราไม่คิดว่าความตายจะเกิดแก่เราเราไปงานศพคนนั้นคนนี้ให้เราก็พูดว่าเขาไม่น่าตายเลยคำว่าไม่น่าตายจริงๆแล้วไม่มีมันน่าตายทุกคนแต่มันน่าเสียดายเสียดายคนที่ตายแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตายแล้วยังแบกความทุกข์แบกความโลภความโกรธความหลงกลับไปด้วยอุตสาหะอุตสาห์เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วด้วยได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีแนะนำคำสอนที่ดีแต่เราก็ยังแบกกิเลสมืดหมามืดไปอยู่จะมีประโยชน์อะไรเราขาดทุนเกิดมาก็ขาดทุนเกิดทุกชาติก็ขาดทุนทุกชาติจะมีประโยชน์อะไรเกิดแล้วต้องทำลายวัฏฏะสงสารให้มันน้อยลงทำภพชาติให้มันสั้นเข้าสั้นเข้าด้วยการ

ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือละกิเลสเชื้อแห่งความเกิดมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะกิเลสทั้งหลายมันลุมล้อมจิตใจของเราพวกเรานี่โชคดีกว่าคนยุคก่อนนะครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ชาหลวงปู่หลายองค์ก็ต้องดันด้นกว่าจะได้ฟังธรรมต้องเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นกว่าจะได้ฟังธรรมเดินเป็นแรมเดือนแรมปีตายไปก็มีกว่าจะได้ธรรมะแค่ได้ฟังนะพวกเรานี่อยู่ที่ไหนก็ฟังได้อยู่ตรงไหนก็ฟังได้เปิดมือถือก็ได้ยินแล้วคำสอนครูบาอาจารย์กึกก้องกังวานทั่วไปแต่มันทำไมมันไม่กึกก้องในหัวใจของเราครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่มีธรรมะที่จะได้ยินได้ฟังหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมอยู่หนองผือเป็นเนนไปใหม่มีหน้าที่ต้มยาต้มน้ำร้อนพระเขาไปฟังเทศกันท่านก็มีหน้าที่ต้มน้ำร้อนก่อไฟต้มยาเสร็จด้วยความอยากฟังธรรมก็แอบย่องเข้ามาใต้ถุนศาลาเงี่ยหูฟังว่าหลวงปู่มั่นเทศสอนอะไรพอไฟมันจะมอดก็วิ่งกลับไปเอาฟืนใส่แล้วก็แอบมาฟังธรรมพอพระขึ้นเต็มหมดเนนมีหน้าที่ต้มน้ำฟังจนเพลินไม่ได้ไปเติมไม่ได้ไปดูน้ำปรากฏว่าไฟมันแรงหม้อแตกหม้อยาแตกสมัยนั้นหม้อดินก็หายากพอครูบาอาจารย์เทศเสร็จลงมาหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่วันหลวงปู่ไวลงมาถามหายาว่าเนนตกหม้อยาเนี่ยโอ้เนนตกใจหม้อแตกแล้วครูอาจารย์เอาทำไมรับผิดชอบแค่นี้ทำไม่ได้ไปเตรียมตัวเด้อพรุ่งนี้เตรียมเก็บของไปโอ้โหเสียใจมากอุตส่าห์ดันด้นอุตส่าห์เดินมาเป็นเนนเป็นเด็กเป็นเนนน้อยเดินดันด้นมาจนมาถึงหลวงปู่มั่นยากลำบากแสนสาหัสมาอยู่ได้ไม่กี่วันจะถูกไล่หนีแล้วบอกแค่นี้ยังรับผิดชอบไม่ได้จะไปทำอะไรไปพระทั้งหลายก็ลุมดุเนนหลวงพ่อสมชายก็เสียใจหลวงปู่มั่นเดินลงมาอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกเนนทำหม้อแตกไม่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้มยากับปล่อยให้ง่อยาพังไม่ดูแลไม่รับผิดชอบงานผมก็เลยดุไปหลวงปู่มั่นก็ถามทำยังไงหม้อจึงแตกหลวงปู่สมชายบอกกระผมมาแอบมาฟังเทศครับผมอยากฟังเทศไม่ได้ฟังนานๆครูบาอาจารย์มารวมประชุมกันมาฟังเทศกระผมต้มยาอยู่ก็ใจก็อยากจะมาฟังเทศจึงได้ออกมาฟังเผอิญฟังเพลินไปไม่ทันได้กลับไปดูหม้อกลับไปทีหม้อแตกเสียแล้วหลวงปู่มั่นก็บอกว่าไอ้หม้อแตกก็ช่างมันเถอะหม้อแตกก็หาใหม่ได้แต่ธรรมะของครูบาอาจารย์ที่จะได้ฟังนั้นมันหายากช่างมันเถอะแล้วหลวงปู่มั่นก็เดินไปหลวงปู่สมชายก็โล่งภูเขาออกจากโคกดีใจพระทุกองค์ก็เลยไม่กล้าอะไรพอดีมีโยมวัดเข้ามารู้ข่าวบอกบ้านผมมีหม้อก็เอาหม้อมาถวายใหม่อันนี้คือธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านกว่าจะได้ฟังได้ยินเนี่ยมันยากแสนเข็ญเหลือเกินนี่พวกเราได้ฟังได้ยินแล้วก็น้อมนำมาตั้งใจเถอะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงศาสนาพุทธของเราจะยั่งยืนได้ไม่ใช่ปริยัติอย่างเดียวไม่ได้ความจดจำอย่างเดียวศาสนาจะยั่งยืนถาวรได้ก็โดยการประพฤติปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังที่ต้องประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอไม่ท้อถอย
มีศรัทธาที่หลวงปู่ฟันท่านบอกว่าเชื่อบ่ถอนคือเชื่อไม่ถอนเลยเชื่อว่าหนทางนี้เป็นหนทางจริงเป็นหนทางอันประเสริฐและเราก็จะทำจริงๆไม่ถอยหลังเลยเราโชคดีนะอยู่ในเมืองไทยที่มีพระพุทธศาสนาสืบทอดยาวนานไม่เสื่อมสูญเลยหลายพันปีร่วม 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาในเมืองไทยก็ยังไม่เสื่อมสูญถ้าไปเทียบกับที่อื่นเมืองแม่เลยเมืองอินเดียก็สูญสิ้นไปแล้วศาสนาหมดจากอินเดียเพราะภัยคุกคามเขาเปรียบเทียบอินเดียเหมือนใบหน้าของผู้หญิงสาวศรีลังกาเปรียบเหมือนหยดน้ำตาก็คือเป็นเกาะเล็กๆอยู่ใต้แก้มของอินเดียนะอินเดียถูกลุกรานศาสนาพุทธหมดไปพระถูกฆ่าวัดถูกเผาถูกทำลายกษัตริย์องค์มีคิดกษัตริย์องค์ก่อนก็คิดว่าศาสนาจะเสื่อมสิ้นแล้วก็เอาพระเขี้ยวแก้วอัญเชิญมาไว้ที่ศรีลังกาพอรู้ล่วงหน้าว่าศรีลังกาจะปฏิสถานพุทธศาสนาได้ศรีลังกาทรงพระพุทธศาสนาไว้จนไม่นานก็เกิดเมื่อประมาณ300ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาของเราศรีลังกาก็ถูกทำลายด้วยต่างศาสนาด้วยกษัตริย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทำลายวัดวาฆ่าพระทุกองค์พระต้องหนีไปศึกและไม่ประกาศตนเป็นพุทธพระในศรีลังกาไม่เหลือแม้แต่รูปเดียวมีสามเณรองค์หนึ่งต้องหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นสามเณรที่มีความรู้แต่ฉาในธรรมะชาวบ้านก็พาหลบไปในถ้ำชื่อว่าสามเณรสารนังกรท่านผู้นี้หลบอยู่ในถ้ำจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชชื่อราชตระกูลสิงหนราชวงศ์สิงหนขึ้นครองราชตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นประกาศว่าในศรีลังกานี้มีพระที่ยังเหลืออยู่ไหมค้นหาจนทั่วเกาะลังกาหามีพระภิกษุที่มีชีวิตรอดแม้แต่องค์เดียวล้มหายตายจากไปหมดเอาส่งสมณะส่งทูตไปว่าประเทศไหนที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปที่อินเดียบอกว่าอินเดียถูกทำลายหมดแล้วนารันทาถูกเผาทุกอย่างไม่มีชาวพุทธเหลืออยู่แล้วโอ้ไปที่ไหนส่งไปพม่าพอไปถึงโอ้สมัยนั้นพม่าก็แยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่ก็ไม่เหมาะที่จะเอามาก็เลยพระราชาก็คิดเอ๊ะจะทำยังไงดีจะเอาพระที่ไหนหนอมาสร้างวงศาสนาพุทธให้ดำรงคงอยู่เพราะต้องมีศาสนทายาทก็มีพระมอญองค์หนึ่งถูกหนีมาจากคงสาวดีก็บอกว่าบัดนี้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสยามประเทศกรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศที่พุทธศาสนาปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมศีลาจริยวัตรงดงามกว่าประเทศใดๆขอพระองค์จงส่งทูตไปเจริญไม่ตีเถิดก็ส่งมาครั้งแรกมาแล้วปรากฏว่ากษัตริย์พระองค์นี้สิ้นชีวิตที่ก่อนก็เลยต้องกลับมาใหม่ครั้งที่สองกษัตริย์พระเจ้ากีรติราชสิงหนก็จะส่งทูตไปใหม่ไปขอพระจากที่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ประชุมพระราชบริพารทั้งหลายว่าเอาผู้ใดไป
็เห็นว่าสมควรที่เราจะส่งสมณทูตไปดำรงวงพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกามีพระอุบาลีอยู่วัดธรรมารามให้เป็นประธานพระอุบาลีได้เชิญพระอริยมุนีซึ่งเป็นสหายไปด้วยกันมีคณะติดตามทั้งพระทั้งเนนไปกันประมาณ20กว่าคนเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกไปถึงนครศรีธรรมราชปรากฏว่าถูกพายุพัดเรือแตกต้องเข้าที่นครไม่สามารถไปได้ต้องเดินกลางเดินทางกลับขึ้นกรุงศรีอยุธยาอีกกษัตริย์ก็คิดว่าพระเจ้าอยู่หัวโอ้คงมันลำบากอันตรายมากถ้าจะส่งพระไปอีกก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายจึงไม่อยากส่งไปศรีลังกาก็เสียใจมากก็ส่งทูตมาขอเชิญทูลขอเชิญอีกบอกว่ากษัตริย์ก็เลยว่าพระอุบาลีท่านก็ยินดีที่จะไปก็เลยไปอีกชุดครั้งนี้ครั้งที่สองออกจากกรุงศรีอยุธยาไปใช้เวลาเดินทางผ่านคลื่นลมพอไปถึงคลื่นลมเหมือนเดิมพายุกระหน่ำอย่างแรงเรือโค้งไปโค้งมาทุกคนคิดว่าเราคงไม่รอดแน่คงจะเอาชีวิตมาทิ้งที่กลางทะเลแน่พระอุบาลีไปยืนอยู่ที่หัวเรือท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำนะท่านเปียกจีวรโชกไปหมดทั้งตัวยืนพนมมือและก็สวดยันทุนสวดชัยมงคลพระเนนที่ไปด้วยก็สวดชัยมงคลแผ่นพายุก็สงบลงทุกคนก็ไปต่อได้ใช้เวลาถึง5เดือนจึงไปถึงเกาะลังกากษัตริย์ออกมาต้อนรับที่นอกพระนครพระเจ้ากิรติออกมาต้อนรับที่นอกพระนครเชิญคณะสมณทูตของไทยไปสามเณรสรณังกรซึ่งเป็นเณรพุทธเณรก็อายุมากแล้วนะ60แล้วมั้ง 5-60 แล้วเพราะศาสนาสูญสิ้นมาตั้งแต่ท่านเป็นเณรน้อยออกมาต้อนรับก็เลยพระคณะสงฆ์ของไทยก็สวดพระทศีมาที่วัดบุพผารามสวดยัตติโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็เอาสามเณรสรณังกรบวชเป็นภิกษุได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกของเกาะลังกาในสมัยที่ศาสนาพุทธเสื่อมสิ้นพระทั้งหลายก็บอกว่าเราต้องอยู่จนกว่าสมณวงศ์นี้จะมั่นคงในครั้งนั้นปรากฏว่ามีประชาชนคหบดีทั้งหลายบุตรหลานทั้งหลายออกบวชตามสามเณรสรณังกรเป็นจำนวนมากภายใน3ปีพระอุบาลีบวชพระภิกษุเกินกว่า700ลูกมีสามเณรบวช 3,000 ลูกสมณวงศ์ได้ชื่อว่าสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ก็อุบัติขึ้นณที่นั้นวันที่ท่านสามเณรสนังกรต้อนรับพระอุบาลีได้ถามพระอุบาลีว่าการเดินทางท่านอาจารย์เป็นเช่นไรพระอุบาลีบอกว่าครั้งแรกเรามาแล้วแต่เรือแตกถูกคลื่นซัดเรือพังเสียชีวิตไปก็มีเราจึงขึ้นฝั่งทางนครศรีธรรมราชแล้วครั้งที่สองก็เหตุการณ์เหมือนเดิมพายุกระหน่ำมาเราอาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอาศัยบารมีของพระพุทธองค์จึงเดินทางมาถึงเกาะลังกาได้สำเร็จสามเณรสรณังกรเมื่อได้ฟังพระอุบาลีพูดถึงความยากลำบากในการเดินทางทรงพระสามเณรซบหน้าลงที่ตักซบหน้า

ลงที่ตักของพระอุบาลีแล้วก็ร้องไห้โฮเลยบอกว่าโอ้ถ้าเกิดท่านอาจารย์เหลือแตกเสียแต่กลางทางฉะนั้นสมณวงศ์จะเกิดขึ้นที่ลังกาได้นี่คงเป็นบุญวาสนาของชาวลังกาจึงทำให้ท่านอาจารย์รอดปลอดภัยกลับมากระผมจึงได้บวชพระอุบาลีสั่งสอนและก็อ้อพระไตรปิฎกคัมภีร์ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยพระพุทธรูปวัดที่ท่านพระอุบาลีอยู่ชื่อวัดบุพพารามท่านอบรมสั่งสอนยังศาสนาวัดที่ล้างกลับฟื้นฟูมาเป็นวัดที่ถูกต้องเกิดขึ้นมากมายจนศาสนาสมควรแก่มั่นคงแล้วก็ถึงเวลาพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งทูตมาให้เชิญพระไทยกลับจะเปลี่ยนพระชุดใหม่มาเมื่อมาถึงก่อนจะกลับเพียงไม่กี่เดือนพระอุบาลีก็ป่วยและก็ได้สิ้นชีวิตลงที่วัดบุพพารามคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะนำมีไปกันกี่องค์จำไม่ได้แล้วเหลือกลับแค่เจ็ดรูปถ้าจำไม่ผิดนะเสียชีวิตระหว่างทางก็มีไปตายเสียที่ศรีลังกาก็มีนะเมื่อกลับมาเมื่อคณะเดินทางกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินพอทราบข่าวว่าพระอุบาลีได้สิ้นแล้วมรณภาพไปแล้วนำมาก็แต่เท่าอังคารเท่านั้นโอ้เสียใจพระเจ้าอยู่หัวถึงกับนั่งสุดร้องไห้ในตำราในประวัติศาสตร์จารึกว่ากรุงศรีอยุธยาก็นองไปด้วยน้ำตาอันนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าความยากลำบากที่จะดำรงพุทธศาสนานั้นมันยากเหลือเกินพวกเราคนไทยนะศาสนามีอยู่รอบตัวเราได้ยินได้ฟังมากมายแต่เราไม่เห็นคุณค่าของเพชรเราไม่เห็นคุณค่าของศาสนาของเราเรานับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือไว้บนหิ้งไว้บนหัวนอนไว้ที่วัดแต่เราไม่นับถือไว้ในใจของเราเลยนะเพราะฉะนั้นศาสนาที่แท้จริงจึงปฏิสถานในใจคนในสมัยต้นพุทธกาลปีแรกๆที่พุทธเจ้าประกาศพระศาสนาถามว่ามีวัดไหมไม่มีเลยพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่ที่ป่ามหาวันพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาคิชกูฏอยู่ที่ถ้ำวัดยังไม่มีเลยมามีวัดแรกพระเจ้าพิมพิสารสร้างสวนไผ่นะแสดงว่ายุคแรกศาสนาไม่ได้เน้นที่จะสร้างวัดวาเลยเน้นเผยแพร่คำสอนเข้าสู่หัวใจคนมากกว่าวัตถุแต่เพราะว่าเมื่อศาสนาเริ่มเจริญขึ้นวัดจึงเกิดขึ้นเจดีย์จึงเกิดขึ้นศาลาวิหารโบสถ์กุฏิจึงเกิดมีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสอนธรรมะเพื่อการเป็นอยู่อันไม่ลำบากนะถึงป่านนั้นพระองค์ก็ยังติเตียนอะไรติเตียนเสนาสนะที่ลานเพศัตว์บิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มจีวรทั้งหลายว่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่ควรพิจารณาว่าเป็นเพียงแต่ว่าธาตุเป็นเพียงแต่ว่าเครื่องอาศัยประดับขันห้าชั่วกู้ชั่วคราวเท่านั้นหาใช่เป็นของที่จีรังยั่งยืนไม่พระองค์สรรเสริญทำภายในใจเสียมากกว่างั้นพวกเราทั้งหลายนะบ้านเราหลังใหญ่หรือหลังเล็กมันก็ไม่เท่าใจหรอก

ใจเราใจเรานี่แหละใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ชั่วก็ได้ดีก็ได้ก็ด้วยหัวใจของเราที่เป็นตัวอย่างว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีเสื่อมมีเจริญมีล่มสลายแต่โชคดีที่ว่าเราก็ยังมีคำสอนอยู่นะคำสอนประเทศนี้ล่มอินเดียล่มเมืองไทยลังกาพม่ายังเหลืออยู่นะก็ยังเหลืออยู่เรายังโชคดีเราจงใช้ความโชคดีของเรานี่แหละทำให้จริงจังพิจารณาว่าปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยเราก็ศรัทธาคำสอนพุทธเจ้ามาหลายปีเหลือเกินเราก็ศรัทธามามากครูบาอาจารย์เราก็ทำบุญมาเยอะกฐินพระป่าเราก็ทอดมาหลายจนจำวัดไม่ได้แล้วตอนนี้อาตมาคิดว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะคุณจะนับถือสายไหนประพฤติปฏิบัติแนวไหนถ้าอยู่ในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมแนวนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางที่จะขูดขัดกับกิเลสแล้วก็จงตั้งใจทำเพราะหนทางนี้แหละเป็นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะสติเป็นทางสายเอกจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามถ้าเป็นแบบที่ไปเพื่อความเจริญของสติปัญญาแล้วก็จงตั้งใจทำเริ่มจาก10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำติดต่อกันในอิริยาบถที่ระลึกได้นะเดินไปเดินมาก็พุทโธบ้างกำหนดรู้ตัวบ้างทำเช่นนี้ไม่ให้ช่องของกิเลสเข้ามาสู่ใจได้กิเลสมันเกิดเพราะอะไรก็เพราะเราเผลออะไรเผลอสติบางทีเราปฏิบัติมาอย่างดีเลยเราเผลอสตินิดเดียวเปิดช่องให้กิเลสมันแทรกเข้ามาเราก็พูดผิดคิดผิดทำผิดกิริยาวาจาก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งจากนักบุญก็เป็นนักบาปไปแล้วนะทำผิดทำถูกไอ้ผิดในถูกนี่น่ากลัวมากนะฉันถูกแต่มันผิดบางคนก็ธรรมะโอ้ศึกษามาจนลึกซึ้งจนมันลึกจนเกินไปจนเพิ่มตัวกูของกูเข้าไปอีกฉันรู้ดีว่าเธอฉันอ่านพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้แล้วก็มาตีกันด้วยธรรมะไม่มาน้อมโอปัญญิโกพุทธเจ้าบอกแล้วธรรมะน้อมเข้ามาใส่ตนเราได้น้อมเข้ามาใส่ตัวเราแล้วหรือยังนะอาตมาถึงว่าเราอย่าประมาทนะความประมาทนี่เป็นทางแห่งความตายตายแล้วเน่าเหม็นตายศูนย์ตายเปล่าไม่มีประโยชน์เลยเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยพระตอนนี้พระอาทิตย์มันขึ้นอยู่นะจะทำอะไรก็รีบทำนะพระอาทิตย์ตอนมันขึ้นก่อนเที่ยงเนี่ยมันดูเชื่องช้านะมันดูค่อยๆแรงแสงแรงกล้าขึ้นแรงกล้าขึ้นดูเชื่องช้าแต่ตะวันเวลาบ่ายนี่มันแป๊บเดียวมันตกดินเลยนะเผลอแป๊บเดียวมันวูบปุ๊บปุ๊บตกดินมืดทันทีเลยบางคนก็บ่ายแล้วนะไอ้คนไหนเด็กหนุ่มหน่อยก็ยังเช้าอยู่นะก็คิดว่าประมาทว่าโอ้ยพระอาทิตย์ยังเช้าแสงยังจ้าอยู่ค่อยทำค่อยไปแต่ถ้าวันใดพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วมืดแล้วเราจะหาหนทางไม่เจอนะความตายมาภาคแล้วเราจะหาหนทางไม่เจอตอนนี้ยังมีโอกาสมีชีวิตมีสังขารมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาหลวงปู่ชาบอกว่ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาประพฤติปฏิบัติทำความดีอย่าอ้างว่ามีภาระทุกคนมีภาระหน้าที่หมดคนที่อ้างก็ล้มหายตายจากมามากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นจงหยุดที่จะอ้างวันเวลาได้แล้วนะพุทธเจ้าบอกว่ามักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงานมักอ้างว่าร้อนนักมักอ้างว่าระหายนักหิวนักส
ารพัดที่จะอ้างกิเลสมันอ้างเราก็เชื่อด้วยนะเราก็ชอบเชื่อแล้วเกินกิเลสมันพูดอะไรเชื่อมันแต่ธรรมะที่จะฉุดรั้งเราให้ขึ้นไปสู่ทางที่ดีงามเรากลับไม่ค่อยเชื่อฟังเฉยแต่ไม่เชื่อฟังได้ชอบแต่จะให้เดินตามนั้นเดี๋ยวก่อนอะไรก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมัจจุราชมันก็มาดึงเอาไปเท่านั้นแหละในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องพ่อเป็นเศรษฐีพ่อแม่เป็นเศรษฐีวันหนึ่งเนี่ยพี่ชายมีศรัทธาในศาสนาก็บอกน้องชายว่าเออพี่จะไปบวชน้องจงดูแลสมบัติเถอะสมบัติส่วนของพี่พี่ก็ยกให้น้องหมดพี่ไม่เอาขอให้พี่ได้บวชก็พอใจแล้วพอพี่ชายไปบวชน้องก็มีภรรยาไอ้ภรรยานี้เป็นคนโลภมีความโลภเป็นที่ตั้งภรรยาก็คิดว่าเออพี่ชายก็ยังอยู่สมบัติพี่ชายก็เยอะถึงแม้จะให้น้องไว้ก็ตามแต่ถ้าเกิดศึกมาก็จะมาเอาคืนทางที่ดีเราต้องกำจัดพี่ชายไปก่อนเมื่อไม่มีพี่ชายสมบัตินี้ก็จะอยู่กับเราถาวรไม่ต้องกังวลว่าท่านจะศึกมาเอาคืนก็ยุโยงพี่น้องสามีของตัวเองใหม่ๆก็ไม่เชื่อยุไปยุมาจนกระทั่งสามีเชื่อนะเชื่อภรรยาจึงไปจ้างโจรนะให้มากลุ่มหนึ่งให้มาฆ่าพระซึ่งเป็นพี่ชายพระพี่ชายอาศัยอยู่ไร่ราวป่ามีกระต๊อบอยู่ประพฤติปฏิบัติยังเป็นปุถุชนหาได้บรรลุธรรมอันใดไม่วันหนึ่งอยู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามากลางดึกมาล้อมแล้วก็ว่าจะฆ่าท่านพระท่านก็เสียใจบอกว่าท่านจะฆ่าเราไม่กลัวตายแต่สิ่งที่เราเสียใจก็คือว่าก่อนจะตายนี้เรายังได้ไม่ได้คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่อยู่ในใจเราเลยเรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานเลยเราจะตายทั้งที่เป็นปุถุชนเราจึงเสียใจมากขอท่านโจรทั้งหลายให้โอกาสเราสักคืนหนึ่งได้ไหมเราขอเจริญสมณธรรมสักคืนเดียวโจรทั้งหลายก็บอกว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องรับรองได้ว่าท่านจะไม่หนีท่านจะไม่หนีเราภิกษุผู้เป็นพี่ชายนั้นก็หยิบก้อนหินมาแล้วทุบที่หัวเขาทั้งสองจนกระดูกแตกแล้วนั่งทรุดลงตรงนั้นแล้วก็บอกกับโจรว่าแค่นี้พอหรือยังโจรบอกอืมแค่นี้พอแล้วเราให้เวลาท่านแค่สว่างถ้าสว่างเราก็จะฆ่าท่านเพราะเรารับเงินมาแล้วโจรทั้งหลายก็ลายล้อมรอบกุฏิพระภิกษุผู้เป็นพี่ชายก็เจริญเวทนาสนุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญวิพิจนาเวทนามันเจ็บปวดมากกระดูกแตกหมดนั่งภาวนาต่อสู้กับทุกขเวทนาตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างพอพระอาทิตย์อุทัยไขแสงขึ้นภิกษุผู้เป็นพี่ชายก็ได้ละอาสวะกิเลสทั้งหลายบรรลุเป็นพระอรหัตผลพร้อมด้วยนิพพานในเวลานั้นโจรไม่ต้องทุบเลยท่านตายท่านก็นิพพานในวันนั้นท่านหมดหน้าที่ของท่านเรากลับไปเป็นไงนะกลับไปบ้านนะเอาค้อนทุบขาทุบนิ้วก้อยก็พอมั้งนะทุบนิ้วก้อยคนละนิ้วเป็นไงโอ้โหคงจะไม่ได้บรรลุธรรมแล้วมั้งคงจะลั่นบ้านนะนั่งปวดโอ้ยจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงนั่งๆไปโอ้ปวดขาอย่างเว้ยเอา15นาทีก็พอบางคนสัจจะเข้มแข็งจุดธูปดอกหนึ่งจะไม่หมดธูปจะไม่เลิกพอนั่งไปมองเป็นร้อยรอบเมื่อไหร่ธูปมันจะหมดวันหลังเอาใหม่ซื้อธูปที่มันเล็กๆไงที่มันหมดไวๆนะมาตั้งไว้ตั้งสัจจะว่าจะ
จุดธูปให้หมดแล้วเปิดพัดลมไล่อีกโอ้นะเก้าสัจจะตามใจกิเลสนะแล้วเมื่อไหร่มันจะฆ่ากิเลสแล้วเอามาจิ้มฟันไปสู้กับพญาช้างมันจะสู้มันได้ยังไงนะต้องเอาช้างชนช้างดิยุทธหัตถีเลยนะเรามันต้องยุทธหัตถีนะกิเลสนี่มันเป็นพญาช้างพญามารเลยนะแล้วเราจะเอาอะไรเราก็ต้องขี่พญาช้างไปสู้กับมันสติปัฏฐานสี่เนี่ยต้องเจริญสติไปสู้กับมันให้ได้จึงจะเอาตัวรอดจึงจะพอฟัดพอเหวี่ยงไม่เคยหยิบหอกหยิบดาบเลยอยู่ๆไปสู้กิเลสมันก็ถูกมันตีหงายท้องหงายไส้เท่านั้นแหละนะอาตมาถึงว่าเราโชคดีนะศาสนาพุทธยังอยู่นะก่อนที่จะถูกทำลายไปมากกว่านี้ทุกวันนี้ก็เราได้ยินแต่ข่าวที่โอ้พระเป็นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่โอ้พระก็เป็นพ่อค้าพระก็เป็นโอ้สารพัดและเราก็เชื่อและเราก็เสื่อมศรัทธาถ้าคนที่มีปัญญาแล้วจะพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้านั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์เราต้องเชื่อบทถอนใครไม่ดีช่างแต่คำสอนพุทธเจ้ายังคงเป็นประกายงดงามอยู่ไม่มีเสื่อมคลายเราต้องเชื่อจะไม่ต้องมานั่งร้องไห้โฮเสียดายเหมือนท่านสรณังกรบอกโอ้ท่านฟังแล้วก็เสียวไส้เลยโอ้ยพายุพัดถ้าท่านอาจารย์ถูกพายุพัดตายไปที่ระหว่างกลางทะเลแล้วใครจะมาบวชให้ผมผมก็คงสามณวงศ์ก็คงจะสูญสิ้นท่านก็อยู่บวชจนได้สิบพรรษาสามเณรสรังกรได้เป็นพระได้สิบพรรษาก็ได้ตั้งเป็นพระสังฆราชของศรีลังกาดำรงวงศ์สามณวงศ์ได้ชื่อว่าสยามวงศ์สืบทอดมาจนทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่นอนจีวรตารปัตรบาทของพระอุบาลีก็ยังอยู่ที่วัดบุพพารามทุกเป็นสิ่งที่เขากราบไหว้บูชาอย่างสุดจิตสุดใจเลยถ้าไม่ได้ท่านผู้นี้ศรีลังกาก็จะไม่มีพุทธศาสนาสืบทอดยาวนานมาจนถึงวันนี้กันพวกเราเนี่ยโชคดีมากมากมีพระสังฆราชสืบทอดกันมาตั้งหลายพระองค์ล้วนแล้วแต่ดีๆทั้งนั้นมีหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาดีๆทั้งนั้นมันเหลือแต่เรามันยังไม่ดีเหลือแต่เรานี่มันเขาให้กินข้าวยังไปกินขี้อะไรขี้เกียจโอ้ครูบาอาจารย์มาให้กินข้าวบอกจะกินขี้ขี้เกียจแล้วก็บอกอยากจะได้กินดีๆอยากจะได้ของดีๆอยากจะทำขั้นสูงๆอยากจะพ้นทุกข์ใส่บาตรทีก็นิพพานปัตโยโหตุนะขอให้ได้นิพพานไม่เอาชาตินี้ละในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินโอ้แล้วก็เอาไกลเหลือเกินทำไมไม่นิพพานในปัจจุบันครูบาอาจารย์นะบอกนิพพานน้อยๆก็ได้เนี่ยละกิเลสน้อยๆละในปัจจุบันต่อสู้กับมันดีนะต่อสู้กับมันอย่าให้มันชกเราฝ่ายเดียวเราต้องชกกับมันบ้างจากนี้ไปนะจุดไฟเผาตัวเองเผากิเลสให้ตายถ้าเราไม่ทำแต่วันนี้ปล่อยเวลาให้ล่วงไปมันตายหมดนะคนเราตายศูนย์ตายเปล่าเวลาตายไปงานศพคนใหญ่คนโตก็มีเครื่องราชมีใบประกาศเกียรติคุณโอ้เยอะแยะหมดโอ้โหแล้วไปไหนล่ะไอ้คนเจ้าของไปไหนนู่นอยู่บนในโลงนู่นรอวันเผาได้ไฟพระราชทานอีกโอ้เป็นเกียรติอย่างสูงแต่ผู้ที่มีธรรมะนั่นแหละ
ไม่ต้องมีใครมาสักคนเลย

พระอัญญาโกฏัญญะเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าอยู่กับช้างวันหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่าจะนิพพานก็ออกจากป่ามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จีวรย้อมด้วยดินสีแดงแป๊ดเลยออกแดงเข้ามาในวัดพระภิกษุทั้งหลายก็แตกตื่นว่าผู้เฒ่าผู้นี้มาจากไหนไม่เคยเห็นเลยพระผู้เฒ่าผู้นี้มาจากไหนห่มจีวรสีแดงเข้ามากราบเข้ามาขอเข้าเฝ้าพุทธองค์พุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงให้พี่ใหญ่ของเธอเข้ามาเถอะท่านผู้นี้คือพี่ชายคนโตของเธอเมื่อเข้ามาก็มากราบและก็ทูลลาไปนิพพานแล้วก็กลับเข้าป่าเหมือนเดิมไปนิพพานอยู่กับช้างนู่นน่ะไม่นิพพานในเมืองนะไปตายอยู่กับช้างนะแสดงว่าท่านคงเบื่อมนุษย์มากนะมนุษย์นี่มันขี้เหม็นนะขี้เหม็นนี่พอทนได้นะมนุษย์ปากเหม็นนี่ทนไม่ได้เลยนะสัตว์คนช้างนี้หมดนะไอ้ขี้เหม็นนี่เราลองพอทนเอามาทำปุ๋ยนะยังอดทนเนี่ยมันมีประโยชน์นะขี้วัวขี้ควายขี้อะไรเหม็นๆนี่เอามาทำประโยชน์ได้นะแต่ไอ้ขี้คุยขี้ปดมดเท็ดขี้อิจฉาขี้เกียจขี้เหล่านี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องฆ่าทิ้งนะกลับไปฆ่าทิ้งนะโยมนะเอาไปฆ่าทิ้งไปชำระขี้กันนะชำระขี้กันทุกๆคนหาเวลาปีกตัวเข้าป่าเข้าเขาบ้างภาวนาบ้างไปไม่ได้ก็เอาบ้านเราเนี่ยเป็นป่าเป็นวัดเอาเวลานี้ห้องเราเป็นอุโบสถนะพระพุทธเจ้ากับพุทธรูปก็มีก็ตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็นับถือเอาพุทธเจ้าเป็นฐานะเป็นที่พึ่งตั้งใจแล้วก็ภาวนาถ้าไปในสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาและคนโหยหามันน่าสงสารจริงๆนะในสมัยหนึ่งที่อินเดียถูกทำลายนะกลับมาฟื้นฟูด้วยนักโบราณคดีคนหนึ่งอ่ะมาขุดคุ้ยเอาตามตำราของท่านพระสังฆัมจังอ่ะพระขุดเอาพุทธคยาขึ้นมาขุดเอาสังเวสีตำบลขึ้นมามีลูกเศรษฐีท่านหนึ่งของศรีลังกานามว่าธรรมปาละเอาสมบัติของพ่อทั้งหมดขายเอาเงินมาฟื้นฟูพุทธคยาเข้าไปกราบพี่พุทธคยาตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่นะยังเด็กอยู่พ่อไปกราบปุ๊บก็มีเสียงขึ้นมาว่าเธอจงมาฟื้นฟูศาสนาให้กลับเหมือนเดิมที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธองค์ได้มาตรัสรู้เธอจงมาฟื้นฟูเธอธรรมปาละก็เกิดปิติท่วมท้นและก็สลดสังเวชใจว่าที่นี่คือที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่กลายเป็นที่ของฮินดูหมดแล้วฮินดูปกครองอยู่ทำยังไงเราจะเอาพุทธคยากลับคืนมาเป็นของชาวพุทธท่านอธิษฐานไปไปมามาต่อสู้กับทุกอย่างถึง7ครั้งบางครั้งถูกทุบตีแล้วก็โยนออกมาจากพุทธคยาท่านต่อสู้ด้วยความลำบากก็คิดว่าจะหาทุนของตัวเองก็หมดแล้วนู่นน่ะไปพม่าไปมาเมืองไทยก็มานะในสมัยรัชกาลที่7ท่านธรรมปาละมาประกาศขอเรียรายคนไทยชาวพุทธเมืองไทยปรากฏว่าคนไทยไม่ให้เลยเสียใจมากเอาญี่ปุ่นกับพม่าวิ่งแย่ลายหาเงินให้นะก็ยังไม่พอที่จะฟื้นฟูท่านก็ไปไหว้พระที่พุทธคยาอธิษฐานว่าขอบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยข้าพเจ้ามีขอถวายชีวิตเป็นชีวิตพรีเพื่อพุทธศาสนาจะขอเอาศาสนากลับคืนมาสู่เมืองแม่คืออินเดียขอจงมีหนทางให้ได้ทุนเพื่อจะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาเถิด
จากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับเชิญท่านเรียกตัวเองว่าธรรมปาละอนาคาลิกถือสันโดษไม่แต่งงานใส่ชุดขาวไว้ผมยาวไว้หนวดยังไม่บวชปรากฏว่ารัฐบาลสหรัฐสหรัฐอเมริกาจัดการประชุมสัมมนาศาสนาโลกขึ้นท่านได้เป็นตัวแทนศาสนาพุทธท่านวิเวกนันทะโยคีได้เป็นศาสนาฮินดูให้ไปพูดธรรมะพูดศาสนาของตนนะที่ถ้าจำไม่ผิดที่กรุงโคลัมโบประเทศสหรัฐอเมริกาท่านก็ได้ไปด้วยสมัยนั้นเครื่องบินยังไม่มีนั่งต้องใช้เรือไปพอไปถึงเกาะฮาวายพักเรืออยู่มีเศรษฐีผู้หญิงคนหนึ่งมีความทุกข์ใจเป็นคนมักโกรธนะโกรธชอบโกรธโมโหมากทำแก้ไม่หายพอรู้ว่ามีนักการศาสนามากันในเรือก็ขอไปสนทนาด้วยก็เจอกับท่านธรรมปาละท่านธรรมปาละอายุเพียง30กว่านั่งแสดงธรรมให้แก่เศรษฐีผู้นี้2ชั่วโมงเศรษฐีผู้นี้ก็เลยขอสมาทานศีล5ประกาศตนเป็นอุบาสิกาต่อหน้าท่านธรรมปาละแล้วก็บอกว่าดิฉันขอยึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวฉันขอเป็นอุบาสิกาคนแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วนับท่านจะเผยแผ่ธรรมอันใดจงอย่าเกรงใจขอให้พูดมาตรงๆฉันจะบริจาคทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาตอบแทนคำสอนของท่านแล้วก็ยกท่านธรรมปาละให้เป็นลูกบุญธรรมท่านธรรมปาละจึงได้เงินจำนวนหนึ่งมาสร้างมหาโพธิ์นะวัดมหาโพธิ์ขึ้นเป็นสมาคมมหาโพธิ์ที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนายังศาสนาให้วัฒนาถาวรเมื่อสร้างวัดเสร็จท่านก็บวชที่โบสถ์ที่ท่านสร้างเมื่อบวชเสร็จแล้วเป็นพระรูปแรกที่บวชที่นั่นเมื่อบวชแล้วไม่นานท่านก็มรณภาพก่อนตายท่านธรรมปาละบอกว่าเวทนากล้าเหลือเกินถ้าฉันตายฉันขอเกิดอีก25ชาติเพื่อที่จะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ฉันจะมาดูแลพุทธคยาและศาสนาของฉันให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปฉันจะไม่ขอนิพพานจะขอตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพื่อค้ำจุนศาสนาของฉันและท่านก็สิ้นใจนี่คือผู้ที่รักและเทิดทูนศาสนาพวกเรารักเราเทิดทูนแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยนะต่อมาก็คิดว่าตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะน้อมนำมาใส่ใจว่าเราได้ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คุณของแผ่นดินนี้แค่ไหนเราปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์จนวันหนึ่งเมื่อไม่มีศาสนาแล้วรุ่นเรานี่ยังมีศาสนาเราหันไปดูรุ่นลูกเราลูกเรายังพอเดินตามเราเข้าวัดหันไปดูรุ่นหลานเราไหว้พระก็ไม่เป็นถ้าเราไม่ช่วยกันจันโรงศาสนาไว้สืบทอดต่อไปไม่ปฏิพฤติปฏิบัติกันศาสนาก็ไม่ต่างอะไรกับเพลงชาติซึ่งร้องกันแต่ไม่เข้าใจเราร้องเพลงชาติทุกวันแต่เราเข้าใจเรารักชาติขนาดไหนบางคนก็บอกว่ารักแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็คิดว่าศาสนาของเราถึงเวลาแล้วเราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้คำสอนนั้นเกิดขึ้นในใจของเราในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็เป็นโสดาบันอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็ได้เป็นอนาคามีอุบาสกอุบาสิกาเป็นอันมากบรรลุอริยมรรคอริยผล
ไม่ได้เป็นพระเลยทำไมในยุคปัจจุบันนี้เรามีมือมีเท้ามีชีวิตมีความรู้สึกเหมือนอย่างท่านเหล่านั้นทำไมเราจะบรรลุธรรมไม่ได้เราเหลือแต่อย่างเรายังไม่ได้ทำกันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะให้ตั้งใจทำตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะตั้งใจทำเราจะไม่ลูบคำศาสนาเราจะไม่เอาผิวเผินแล้วเราจะเจาะลงที่หัวใจของเราและเราจะทำจริงจังถ้าเมื่อไรมีธรรมะในหัวใจคำว่าทุกข์ไม่ต้องกลัวมันมีแต่จะวางทุกข์คำว่าไฟคือราคะโทสะโมหะมีแต่จะดับมอดไปที่มันทุกข์ทุกวันนี้ที่มันกังวลอยู่ทุกวันนี้เพราะเรากินยาไม่ตรงเวลาไปหาหมอให้ยาสามเวลาหน้าก่อนนอนหลังอาหารบอกหมดเรากินสองวันสามวันเราก็เลิกไป4-5 วันก็มากินใหม่อีกทีหนึ่งแล้ว2-3 วันก็มากินใหม่บางคนเก็บยาไว้จนยาหมดอายุมากินอีกทีมีโทษอีกเพราะฉะนั้นกินต้องกินทุกวันรักษาต้องรักษาทุกวันแล้วเราก็จะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วธรรมะอันเป็นของภายนอกก็จะปรนิสฐานเป็นธรรมะภายในใจของเราหลวงปู่มั่นได้พูดเอาไว้ว่าในมุตโตไถว่าธรรมะสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไปประดิษฐานในปุถุชนย่อมเป็นสัจธรรมปฏิรูปยังไม่ใช่ของจริงอยู่ตามนั้นนะถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติจนได้เป็นพระอริยเจ้าธรรมะนั้นจึงเป็นของแท้ของจริงนะเหมือนเงินที่เราซื้อเราไปกู้เขามาเราจะเอาเป็นเงินของเรายังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินที่เราไปยืมเขามาแต่เมื่อไรที่เงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยกำลังกายของเรากำลังสติปัญญาของเราเงินนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเงินของเราไม่ต้องใช้หนี้ใครชั้นใดก็ดีธรรมะคำสอนใดๆของครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเหลืออยู่ที่เราทำจริงเท่านั้นก็ขอฝากไว้ว่าความตายเป็นของแน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราทุกคนจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วจงตั้งมั่นและบุกบันเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันคือในอัตภาพชาตินี้อย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปและเราก็เมื่อตายไปแล้วจะเสียใจว่าโอ้มันน่าจะได้กำไรมากกว่านี้มันน่าจะได้ดีมากกว่านี้ไปตายค้างอยู่แค่สวรรค์แหมมันเสียชาติเกิดแต่ก็ยังดีไม่ตกนรกเอาให้มันพ้นไม่ต้องมาเกิดอีกดีที่สุดนะให้ได้เป็นพระอริยบุคคลมาเกิดอีก7 ชาติ1 ชาติก็ยังดีนะก็ขอฝากไว้ทำยังไงก็ตามให้วัฏฏะสงสารสั้นเข้านะวันนี้ก็คิดว่าพูดหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งละอันพละน้อยก็ขอฝากไว้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายและวิริเยทุกขมะเจติคุณแห่งความเพียรพยายามก็ขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์มีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มลทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปัตถภีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

0: ฟังรายการเทระวาทะ
1: หลายเทศเลยเนาะเจ้าฟ้าเจ้าคุณกระเทศมือขึ้นนี่จะกันหลายกันอยู่ตั้งรสชาติต่างๆนานาไม่ฮิตกันอยู่นี่แหละกันเทศภาคกลางกันนี่เอาอีสานไปมันต้องพูดไปเจ้าคุณวัดบึงพระรานไส้ร้อยเอ็ดมันก็พูดไปอันนี้มันเป็นมวยแท่นเจ้าตัวมันไประย่องพุ่นหัวคนกันอยู่มือเศร้ามันก็เลยจำเป็น

เฮ็ดมันก็พูดไปอันนี้มันเป็นมวยแท่นจะโตขึ้นไประย่องพุ่นหัวคนกันอยู่มือเศร้าต้องการเลยจำเป็นส่วนดีส่วนไพเราะก็ได้ฟังแล้วมานี่ส่วนหยาบๆกลางๆก็ได้ฟังมาฟังรุ่นหยาบๆไปท่านตะวันตามฐานะตามกละเทศะตามบ้านนอกบ้านหน้าตามสั้นตามภูมิตามจิตจุ่มภูมิมณะของแต่ละบุคคลความเห็นความคิดนึกคิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ไปตามนั้นแหละมันนั่นไปตามกรรมตามการของมันสัตว์โลกคือละครละครก็คือสัตว์โลกนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วก็ต้องมานึกถึงคุณค่าความคงความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเฮ็ดจังไหนจังสิมีคุณค่ามากในชีวิตที่มีชีวิตอยู่ถ้าสิ้นลมหายใจไปแล้วหมดสิทธิ์บ่มีสิทธิ์ที่ทำได้อีกทำดีก็ตามคำท่วมทั่วก็ตามหมดสิทธิ์แล้วอันนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ฟังหลายเจ้าฟ้าเจ้าคุณเพิ่นมาเทศมาแสดงธรรมจักสิอยู่นำหรือบ่อยู่เท่านั้นล่ะผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วลองออกทั้งนั้นฟังหูซ้ายเขาออกหูขวาฟังหูขวาเขาออกหูซ้ายไปตั้งๆมันก็เลยบ่อยู่นำศีลก็รับฟังเสียงรับศีลหลายบทบาทเนี่ยหลายครั้งนี่ล่ะได้ทุกคนศีลแต่หางบ่มีก็มีศีลนี่ได้ทุกคนแต่นั่งอยู่นี่มีแต่ว่ามีบ่มีนี่อาจสิบ่มีก็มีได้ศีลหางบ่มีศีลก็มีมันเป็นยังไงมันเป็นจังซั่นอันนี้ตีความหมายออกนั่นล่ะศีลนี่มันเป็นของดีเป็นของที่วิเศษดีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่นก็บอกไว้แล้วศีลไม่ทานไม่ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเล่าก็รักษาเอาขันอยากได้แต่ว่าได้อยู่ศีลน่ะแต่หังบ่มีมันขาดการรักษาขาดการปฏิบัติคันเฮาอยากมีศีลเฮาก็ต้องปฏิบัติรักษาหาโตย่นลงในเหลียนึงได้รับไปวังหันยกยกไปหอดใสจังว่าย่นลงเป็นตัวหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังโตเวแปลว่าเว้นคันบ่มีเวแล้วบ่มีเว้นก็แสดงว่าศีลนั้นขาดโอแวงสมองไปมันก็เลยอยู่กับโตเวทุกคำทุกข้อหาข้อหรือแปดข้อศีลแปดศีลห้ามันก็อยู่กับตัวเว้ยมันเนี่ยวิกาลโภชนาเวรมณีสิฆาคันบ่มีเว้ยก็เฮ็ดจังไหนล่ะมันเนี่ยมันต้องเว้นทีละเว้ยแปลว่าเว้นคันรักษาตัวเว้ยนี่ให้มีอยู่แล้วก็แสดงว่าศีลมีอันนี้ล่ะเฮาก็ต้องพิจารณาเบิ่งนักนักภาวนานักบวชทั้งหลายทั้งปวงฟังเทศฟังนั่นก็ฟังมาหลายแล้วมีท่านเจ้าฟ้าเจ้าคุณหุ่นมาเทศมาแสดงเพิ่นเป็นผู้ขึ้นต้นใหม่ต้นพุทธชาหรือปุ่นนี่ยังเขย่ายันคุลงมา

เราเป็นผู้เก็บผู้เรียกออกจะเรียกเอาคอได้หน่วยใดมันดีเราต้องเรียกเอาให้มันได้คันบ่เรียกเอาบ่เก็บเอาบ่คัดเอาบ่ได้ฟังมวนฟังเล่นไปซื่อๆเพิ่นกันฟังจับเอานั่นมีคติจับเอาศีลเป็นหยังจังเพิ่นอยากจังให้ศีลอยากให้มีศีลเฮ็ดหยังทำหยังก็ต้องมีศีลมีอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอยู่เพิ่นจังให้จำศีลสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิบุติงยันติตัดสมาพอเห็นนั่นเพิ่นจังให้รักษาศีลคนที่มีผิวพรรณงดงามก็เพราะศีลมีทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลคันมีแต่สมบัติบ่มีศีลเกิดอยู่นําบ่ได้กันอยู่ได้บ่โดนต้องอันตรายอันหายไปมันต้องประกอบกันศีลกับทรัพย์มันคล้ายๆกับโลกกับธรรมโลกกับธรรมนี่ก็เป็นของคู่กันที่มีแต่ธรรมก็บ่ได้มีแต่โลกฝ่ายโลกก็บ่ได้ต้องเป็นของคู่กันมันก็เลยอาศัยซึ่งกันและกันมาในโลกกับธรรมเพิ่นจังให้ควบคู่กันไปไปทีมตัวใดตัวหนึ่งก็บ่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องมีธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่คือพรหมวิหาร4จิตการทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็มีธรรมอีก4ข้อคืออิทธิบาท4สินังภาวนาเดินจงกรมทำจิตธุระจิตต่างๆก็ต้องใส่ธรรมตัวนี้เหตุฉะนั้นเพิ่นจังบ่ให้คนละทิ่มให้พยายามจับเอาจนได้อิทธิบาท4กิริยามารยาทนิ่มนวลอ่อนโยนมีธรรมอีก2อย่างคือขันติมีขันติและโสรัจจะมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะเป็นของคู่กันคันบ่มีขันติโสรัจจะก็บ่เกิดอันนี้ล่ะมันก็เลยเป็นของคู่กันโสรัจจะความสงบเสงี่ยมอ่อนโยนนิ่มนวลบ่แสดงอาการนั่นนี่ก็คือขันติอันนี้ล่ะทำอันทำให้งามกันแม่นทำสองอย่างแล้วเฮามาประพฤติปฏิบัติทั้งโลกทั้งธรรมล้วนแล้วตั้งแต่มีผู้เรียนสูงๆมาเนี่ยรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์รู้กันทั้งนั้นแต่ว่าบ่ได้รักษาบ่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยไปโลกไปสูงสูงหุ่นปริญญาตีโทเอกจบหอด็อกเตอร์เป็นคู่เป็นอาจารย์ผอ.นั่นผอ.นี่เป็นแพทย์เป็นหมอก็มีมันอันนี้ล่ะมันจะได้เป็นแพทย์เป็นหมอก็เพราะทำเรานี่ล่ะทำอันตำตำนี่ล่ะเกียร์กลัวอยู่ตามฟุ้นฝอยนี่มันท่าพยุงจิตคิดให้ได้พยายามอดทนเขียนได้อ่านออกจบป.4 ป.5 กันย่อนถ้ำทุ่มนี้จบปริญญาตรีโทเอกกันย่อนถ้ำทุ่มนี้ล่ะถ้ำน้อยๆก็รอแค่แหล่ต่ำๆนี่อันนี้ล่ะเราก็ต้องพยายามรักษาไว้ผู้เป็นบิดามารดามันก็สอนฝึกให้สอนให้หู้จักศีลจักธรรมหู้จักบุญจักบาปหู้จักคุณจักโทษโทษมีอย่างใดแน่ขาดาตีบิดามารดาตาพระสงฆ์พระเจ้า
จนว่ามันเป็นบาปมันก็บาปบิดามารดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ของบุตรแล้วไปตีไปด่าตบตีบาปจัดเขาในอนันตริยกรรมหาปิตุขาดขามิดามาตุขาดขามันดาอรหันตขาดขาพระอรหันต์ทำลายโลหิตทวารของพระพุทธเจ้าถึงกับห่อขึ้นไปยังสงให้แตกกันอันนี้มันห่ามสวรรค์ห่ามนิพพานจัดเขาในอนันตริยกรรมหานี่บ้านนี้สมัยนี้มันเลื่อนสูงไปแล้วมู้จักเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผอ.รักษาหู้จักคุณโทษประโยชน์ต่างๆหู้หมดแต่แล้วเป็นอย่างจังสอนกันบ่ได้พอมันไล่ศีลธรรมหาว่าศีลธรรมนี่บ่สำคัญมันก็เลยสิ่งดีสิ่งเด่นกันก็มีอวดอ้างกันเป็นเพราะหยังมันเนี่ยแบกทิฐิมานะทิฐิความเห็นผิดความเห็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นถูกความเห็นถูกเป็นผิดมันบอกคือสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้เข็นชอบเจรจาชอบมันแตกต่างกันจริงๆแหละตรงกันคือความเห็นมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิก็เห็นคือกันแต่ว่ามันผลลัพธ์บ่คือกันนั่นน่ะก็เลยถือตัวนี้เป็นใหญ่ซะมันน่ะเล่าก็รู้ผู้นั้นก็รู้ผู้นี้ก็รู้แม้แต่คนก็รู้สูงๆเลยบ่ลงร้อยกันเลยแบกทิฐิมันน่ะเอาวิชามานใส่กันมันมันก็เลยเดือดร้อนกันเฮ็ดเป็นคือมือว่านขบวนแห่มือว่านนี่โอ้เมืองไทยนี่เย็นเจริญเบิ่งสองขอกทางน้อยๆก็ลุบมือตื่นแถวท่านเป็นจังซี่ดีเมืองไทยบ่ได้เดือดร้อนบ่ได้มั่วหมองบ่ได้วุ่นวายเฮ็ดจังไหนล่ะบัดนี่มันยังสิคือขบวนเมื่อวานนี่โลกประเทศไทยเศร้าพุทธมันอยู่ใส่ละวันเนี่ยศีลธรรมบ่มีเอามันบ่มีธรรมคุ้มละอายก็บ่มีคุ้มเกรงกลัวก็บ่มีหิริโอตตัปปะบ่มีนี่แหละมันขาดคุ้มละอายแก่ใจบ่มีคุ้มเกรงกลัวแก่ใจบ่มีมีแต่ขึ้นกับขึ้นมันก็เลยบ่ลงร้อยกันนะมันหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเก่งกลัวต่อบาปทุจริตเอามาเป็นยาบ้านยาเนียนเอามาเป็นขออ้างกันแล้วมันทุจริตทั้งหลายทั้งปวงมันก็เลยป้ายตามไปไปเรื่อยๆผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็เลยเอาเป็นตัวอย่างผู้ใดคดโกงกบฏได้ดีนั่นมันก็เลยขาดไกลจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละเพิ่นว่าสอนให้วจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตมันนี่มันก็เลยตรงกันข้ามวจีทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตมันก็เลยตรงกันข้ามทั้งมันเนี่ยเอาอันนี้แหละเป็นตัวอย่างมันมันก็เลยกำเริบไงบ่มีความเก่งกว่าบ่มี
ข่มละอายหาเก๋งความเก่งกลัวบ่ได้บาดนี้เฮาเฮ็ดจังได๋บาดนี้เฮาจังสิฟื้นได้พยายามไผมีลูกมีหลานมีเอามาฝึกฝึกหัดดัดนิสัยให้มันได้เต็มหน่อยสิเองในหนึ่งอายุนี่กันยกกินนมกระป๋องมันบ่ได้กินนมแม่เพราะวันไหนดิกินนมกระป๋องกับนมสัตว์จะก็สัตว์ยังได้แล้วมันมันเกิดเป็นน้ำนมทุ่มนั้นไปรอเรื่องเกิดไปรอเลี้ยงน้ำเลี้ยงสมองมันสมองก็คิดอ่านไปเหมือนกับสัตว์สัตว์มันก็ยังดีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเมื่อวานนี่สร้างตัวง่ายใหญ่ๆนกเวิร์นๆน้อยมันที่โขกหัวคุบาที่ว่านั่นเลยไปจับง่ายมันก็บ่ว่าจังไหนนี่แหละสร้างให้จับอยู่ถ้าแม่นคนเฮาเป็นจังไหนมันสิหาไปจับหัวจับอันนั้นกันสมัยนี่ที่บ่วือใส่กันนดติอันน่ะมันโหดเหี้ยมพอสมควรอยู่ดิสมัยสร้างตัวใหญ่ก็คนอยู่แต่หากสอนได้ฝึกได้เก่งอยู่คันสอนได้แล้วมันบ่ลืมมันบ่ทิ่มมันก็คิดเห็นบุญคุณของเจ้าของผู้ฝึกผู้สอนอันคนนี่ติดละบัดนี่พ่อกับแม่เป็นผู้ให้เกิดมาแท้ๆมันก็ยังเฮ็ดได้ทำได้มันไล่ไปกว่าสารอาสัตว์ดิรัจฉานนี่แหละอันตรายหลายอยู่เฮาก็พยายามคันมีลูกมีหลานก็ให้มันมาบวชมาฝึกหัดดัดนิสัยอบรมบ่มนิสัยให้มันได้เพื่อมันจะได้ไปท้ายภาคหน้าพุ่นมันสิได้เป็นคนดีคนเรียกเรียกตั้งเป็นนั่นเป็นนี่มันก็สิเป็นคนดีอันนี้ก็เรียกตั้งมาแล้วก็โอ้ยเพราะปัญหาเนี่ยมันเนี่ยบ่ว่าบ้านนอกในเมืองท่านมาเรียกตั้งผู้แทนก็จักว่าแทนไหนแล้วมันเนี่ยท่านมาแทนประชาชนเอาประชาชนไปเป็นฝาผนังห้อมรอบอยู่หาระเบิดตุ้มขึ้นมาแตกขึ้นมาผู้แทนบ่ตายมันมีแต่ประชาชนตายเป็นยังบ่คันเรียกแต่ผู้แทนนั่นไปให้ประชาชนอยู่ตามสบายสบายเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินกันม่วนหอมอยู่อันนี้แล้วเอาประชาชนเข้าไปเป็นบังเกอร์เป็นฝาผนังขังล่มขังแดดอันนี้ล่ะบ่สมกับเลี้ยนสูงเรียนมาสูงแล้วปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์สูงแล้วดิฮะสุดแล้วคันเป็นด็อกเตอร์นั่นแหละมันก็เลยไปเขาเลี้ยงยังอ่ะที่ได้ถามทุกนั้นมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปอันนี้มันเลี้ยนสูงแล้วหูจักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แล้วก็เลยกลับไปทำข่มสวดสารมกไปมันก็เลยไปด้วยข่มมืดนั่นมันนั่นแหละก็ขอคายก็ว่าข่มรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดเกิดมามั่งมาด้วยข่มมืดเหมือนทุกคนโตใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่บอกสอนมึงจังหูขึ้นหูออกหูออกแกงออกไปเรื่อยๆจังได้เรียนเรียนเรียนเรียนขั้นเรียนไปแล้วก็รู้ผัดกับต่ำลงไปอีกนี่แหละมันน่าสังเกตมันบ่สมควรกับมันบ่สมควรกับภูมิความรู้รู้แล้วก็ต้องพยายามเอามาใส่เอามาสอนเอามาฝึกให้คนทำดีทำคมให้หู้จักศีลจักธรรมให้หู้จักคุณนะคุณโมคุณนะคุณโนนี่มันบ่ฮู้นะนามโมพอให้หู้จัก
แม่ให้น้ำพ่อให้ดินณน้ำโม่ดินอันนี้ล่ะให้หูจักได้ก็ดีณธาตุน้ำโม่นั่นธาตุดินพ่อให้20ธาตุดินแม่ให้12เริ่มแล้วก็จบครบบริบูรณ์ได้32บ่ขาดอาการ32ก็พากันไล่กันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ต้องออกมาใส่กันใส่แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมานั่งมาบวชเป็นพระมานี่ที่ผ้าขาวบวชเนกขมะเล่าเพื่อสิมาละมาว่างหรือมาติดมาฆ่ากันเหตุให้มันติดมันก็ติดเหตุทำให้มันของมันก็ของมันเนี่ยเหตุจังไหนมันจิบบ่ติดบ่ของเดี๋ยวนี้เรามาบวชในขมะไปบวชชีพามเราเพื่อสิมาละมาถอนว่างทิฏฐิว่างมานะเพื่อจิละที่ว่างถอนตรงนี้ตัวนี้แหละตัวทิฏฐิมานะนี่แหละตัวถือตนถือตัวโอ้อวดมันทำเหตุสร้างเหตุเหตุร้ายได้บ่แม่นเหตุดีทะเลาะกันมันเนี่ยอวดดีกันบ่ลงกันต่างคนต่างลูกผู้คนสุขลูกวิชาทอกันเสมอกันมันก็เลยบ่ลงกันอันนี้แหละเพิ่นบ่สอนทั้งสั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นให้สอนอยู่ในความสามัคคีกลมเกลียวพร้อมกันกลมเกลียวกันให้เหมือนกับพี่กับน้องสอนกันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีบ่ดีใจบ่เสียใจพอยินดีนะอันนี้ผู้อื่นได้ดีแล้วเอาแล้วบัดนี้อิจฉามันก็ได้ตรงกันข้ามหาผู้หนึ่งได้มาของได้เงินได้ทองมาหลายๆเออบ่วันไหนก็วันหนึ่งแล้วเราจะเป็นของเราเราจะไปขโมยเอานี่มันเป็นอย่างสั้นอันนี้มันก็สั่งมาสั่งมามันก็เกี่ยวกับบาปขันมาบวชแล้วบ่ย่านบาปขันเกิดมาแล้วบ่ย่านบาปก็จักสิย่านหยังแล้วมันเนี่ยย่านกรรมกรรมมันก็ไปแต่บาปที่แล้วมันเนี่ยนั่นล่ะฮู้จักว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮียนบ่ล่ะบัดนี้ซึ่งกิเลสซึ่งตัณหาซึ่งอวิชชามาปรุงมาแต่งมาจัดแจงให้ไปบังคับให้ไปบ่ไปอยู่บ่ได้นั่นล่ะมันอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วเล่ากับที่มาบวชเพื่อว่าสิกำจัดสุนันละออกก็ได้อยู่หางบ่หลายบางคนก็ได้แปะสิหมดพุ่นละแต่ว่ามันมาเฮ็ดหน่อยบัดนี้คนอยู่ในจังหวัดนนท์นี่บ่แม่นหน่อยๆหมื่นบัญหามาบวชบ่พอหมื่นว่านี่ต่างจังหวัดอีกนั่นล่ะผู้ที่มาชำระสะสางอีหลีนั่นมันหน่อยเราก็ต้องพยายามเฮ็ดให้มันเข้มแข็งไว้เรื่อยๆให้เป็นตัวอย่างของเขาของผู้ที่บ่ทันได้มาประเทศชาติมันจังคนที่ล่มลื่นอยู่เย็นท่านมันก็บ่มีศีลมันก็ฮ้อนไปเรื่อยๆแล้วมันนี่อันนั้นก็เออแผ่นดินไหวทั้งเทืองไร่หุ่นต่อไปมันที่ไหวมาพี่นั่นที่จมปอดลงก็เป็นได้ขั้นจมปอดลงนี่มันยังละที่เป็นท่อนใหม่หรือเป็นอีหยังน่ะฟู่พอได้เฟี้ยก็ศีลนี่แหละวันนี้สามห่มพวกศีลพวกศีลศีลสมาธิปัญญากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละมันพอได้กอดได้หอยได้แขนเลยที่มีเปะข่ายกับทน

ให้มาหนีบนักแร่ไว้พ่อบอกให้จมน้ำต่อไปเอาไปอาจสิจมไปจังซั่นดินจมปูดลงไปน้ำที่พุ่งขึ้นมาร่อยรองแรงเลยมันพอมันเดือดร้อนขากันฟันกันหลายกระเดียดเทวดาก็เลยสิล่างล่างโลกท่านผู้ใดมีศีลมีอันนั้นก็เออพอสิมีถอนใหม่ถอนหยังมาให้เฟียท่านผู้ใดไล่ศีลนี่ก็จมลงพุ่นแล้วมันเนี่ยจักสิเป็นหยังแล้วลงไปพุ่นพื้นแผ่นดินของเราอยู่นี่มันเป็นสันกลางลงไปพุ่นมันมีอีกสันหนึ่งดินที่เฮาอยู่นี่มันสิฟูค่ะฟูน้ำมีน้ำดันไว้ขึ้นไปเทิงพุ่นแม่นท้องฟ้ามันฟ้าพุ่นมีอีกสันหนึ่งสันที่สันเฮาอยู่นี่สันกลางสันพุ่นสิเป็นสันเทวดาสันล่างนี่สิสันยังมื้อนี่พญานาคหรือพญาม่านหรือพญาหยังแหละบัดนี้เพิ่นก็ว่าอยู่ทั้งพุ่นล่ะทั้งลุมพุ่นน่ะอันนรกอวิชชีบ่ได้ไปจักเทียมมันก็เลยพิสูจน์บ่ได้มันเป็น3ชั้นชั้นที่3เป็นมนุษย์อยู่อันนี้เฮาก็สิค่อยให้แผ่นดินแตกพุ่นติจังซี่อันนั้นอย่าให้มันทันได้แตกได้จมเฮาต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ล่ะแต่เนิ่นๆนี่ล่ะแม้นมันบ่แตกเฮาก็สิได้ไปสวรรค์ไปนิพพานหรือบ่อยากไปมันบ่มวนว่าเป็นติไปนิพพานห่วยไปสวรรค์นี้อันมันต้องได้ไปตัวศีลว่าแต่มีศีลมีทานมีภาวนา3อย่างรักษาไว้ให้ดีถือไปพร้อมไปทั้งใดก็ได้ใจสิขาดก็ถือไปนำบ่คือถือเงินถือท่องนี่ถือซึมเนี่ยเอาไปถือไปศีลหาเราบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธเราก็บริกรรมไปยบน้องของน้องเราก็บริกรรมไปห่างจากข่มคุกขี้ห่างจากข่มวุ่นวายห่างจากโลกไกลไปเรื่อยๆอยู่โลกนี่มันวุ่นวายโลกมนุษย์เฮาก็ต้องหาวิธีการหนีออกจากโลกอันนี้ไปเราคนเราเฮาบัดสร้างนั่นสร้างนี่บัดติดเกาะอยู่นั่นแหละข้าไปไสก็บ่ได้ไปไกลๆแน่ก็เออคิดนำบ้านนำบ้านจองห้องหอคิดนำเงินนำท้องจันก็มวยมาลักนี่ล่ะมันก็เลยบ่เป็นสุขอันก็เลยทุกข์เป็นอย่างว่ามีก็ทุกข์บ่มีก็ทุกข์ทุกข์ย้อนการรักษาทุกข์ย้อนความบ่มีก็ทุกข์เฮามันเกิดมาอยู่โลกอันนี้มันทุกข์แล้วก็อยู่น้ำโลกบ่ได้โลกไม่ได้สิ่งของยันเดียวสิ้นเดียวน้อยๆก็เอาไปนำบ่ได้แม้แต่ผมขนก็ไปนำบ่ได้บ่ได้ถือไปใช้มันติดตัวไปมันก็เพียงแค่เป็นที่พักที่อาศัยของจิตเท่านั้นหลังของคนต่างของพวกเราถ้าจิตใจลมหายใจจะสิ้นเมื่อไหร่มันก็ต้องออกจากห้องออกจากห้องพักเป็นที่พักของจิตที่คงของพวกเราสิ้นลมหายใจแล้วต้องออกจากร่างเลยจิตนั่นแหละมาเนี่ยที่ไปคิดน้ำงูลูกน้ำล้านอยู่อำเภอนั่นจังหวัดนี่ไป
ก็เลยสิไปเกิดน้ำลูกน้ำลานไปพอยังอุปทานยึดมั่นพื้นมั่นพอจิตวิญญาณนี่มันที่แสวงหาภพเกิดเรียกว่าสัมภวีสีร้องร้อยห้องห้องหอยอยู่หันหามองเกิดหัวมองที่อยู่ที่พักผ้าอาศัยเป็นทั้งสั่นเหมือนทุกคนเป็นอะไรตั้งแต่ผู้เพิ่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบละออกว่างออกเออไปได้ขั้นไปห่วงทรัพย์สมบัติเงินทองเขาคว้างอยู่แล้วโอ้ยติดค่าค่าหลายติดหลายอันนี้เฮ็ดจังไหนมันสิบ่ติดบ่ค่าพวกเฮากับพญายามนั่งภาวนาหาทิศทางจะออกสร้างมันบ่ทันแน่นๆคำมันติดแน่นๆนี่โหมันออกยากเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็หลานลูกแล้วบ่แล้วยังหลานอันน่าจะเสียกซุ่มนึงมาผูกมามัดผูกมัดรัดกุมมาจนแน่นท่านบ่เฮ็ดก็บ่ได้บ่เอาให้เขาก็บ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นว่าผู้เฒ่าฮอดไว้พักเลยนี่เนี่ยสมควรที่ไปหาศีลหาธรรมยังบืนไปเอาลูกเอาหลานอยู่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อมันแล้วยังเลี้ยงลูกมันอีกก็เลยแล้วว่าเป็นมันเนี่ยนั่นล่ะมันติดซุ่มนั่นล่ะฆ่าก็ฆ่าซุ่มนั่นล่ะมันพ่อกับแม่มันลงไปกรุงเทพไปหาทำงานรับจ้างอยู่ในกรุงเทพส่งเงินมาให้เดือนละพันสองพันหน้าซื่นตาบานนั่นเป็นอย่างมาซื่นพอได้เงินลูกส่งมาให้ก็เลยเอิ้นหนาตื่นเงินพันหน้าสั้นทีรีหน้าเป็นหนี้เท่าตายหมดกูคนนั่นแหละแต่ว่าตื่นเงินพันตอนผู้เฒ่าดีใจหลายในเอาเงินมาซื้อนมใหม่หลานนั่นล่ะก็เลยเป็นหน้าตื่นเงินพันหน้าสั้นที่รีเป็นพวกเฮานี่แหละเอาทุกบ่มีลูกมีหลานเป็นหนี้เท่าตายคลอดออกมามันคนละแสนกลัวแล้วทุกเมื่อนี่รัฐบาลเป็นหนี้เก่าหนี้พ่อหนี้แม่นี่ผู้มีบุญมีคุณเพิ่นสร้างไว้เฮ็ดไว้จังนายหลวงทุกสิ่งทุกอย่างมันนายหลวงพ่อหลวงของประชาชนทั้งหลายเพิ่นเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้มีอุปการะมากแล้วก็ควรที่ตอบแทนจังไหนที่เอาความทะเลาะเบาะแว้งกันบ่ตอบแทนบ่ได้เขาต้องเอาความสามัคคีพร้อมเพียงกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเพื่อนก็จะดีใจ นี่ล่ะเขามาคิดมานึกว่าถวายท่านก็เออกล่าวถึงเนี่ยก็ดีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าหกมาเพิ่นได้ดำเนินมาดำเนินมาจนฮอดรัชกาลที่เก่าแล้วฟังเสียงว่าถวายท่านคำถวายท่านบนไหนกับบ่ท่านได้ยินเก่ามาไปได้ยินอยู่ไอ้โรงพยาบาลรามาหมอเอเป็นผู้ว่าอันนี้ฟังมึงด้วยเนี่ยหลายๆคนก็คงสิได้ยินว่าคำถวายท่านน่ะมีตั้งแต่บิดามารดาและว่าเจ้ากรรมนายเวรพระมหากษัตริย์องค์ที่เท่านั้นเท่านี้บ่ได้ยินกล่าวอันนี้เฮาสมควรระลึกถึงบุญถึงคุณเพิ่นแน่ก็ดีถนนหนทางหรืออีหยังต่างๆตั้งแต่พวกเราว่าท่านให้เกิดเพิ่นก็ระบุมาระบุมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5เพิ่นมาบ่ได้ยินผู้ใดกล่าวหรือมันไปเกิดแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วบ่อันนี้ควรสิกล่าวถึงคนที่เคารพ
เอิ้นหาเฮียกหานั่นล่ะเพิ่นเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่ประเทศไทยต่อประเทศชาติของพวกเราได้เก่ากษัตริย์ปัจจุบันอันนี้ควรเฮ็ดควรทำมันอยู่ใสบ่ล่ะคำมันหาเบิ่งในก็ดีผู้เป็นพิธีกรและหัวหน้ามัคทายกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีบริษัท4หมดอยู่นี่หมดขาดภิกษุณีบ่เอาเอาสามเณรหมองแท่นพุทธบริษัท4มันขาดศีลเขามันหลายเลยบ่มีอุปสาบทศีลภิกษุณีมัน300มันหลายกว่าภิกษุสงฆ์มันน่ะพระภิกษุสงฆ์นี่ล่ะมันก็เลยบ่มีก็ดีเนี่ยนึงเพิ่นว่ามันเป็นเสียน้ำต่อพระศาสดาคันศาสนานี่มันคันมีภิกษุณีแล้วมันสิเป็นเสียนเป็นน้ำเพิ่นก็เลยบ่ให้มีพระพุทธเจ้าอันนี้ล่ะเฮาก็มาเป็นพุทธบริษัท4ก็ให้มันพร้อมกันจะมาทำลายทำลายจังไหนบางครั้งบวชบ่มีอุปสาคือบวชเทียนบวชนั่นดินั่นน่ะหาเลี่ยไรอันนี้ก็ทำลายภาพบทของพระพุทธศาสนาพวกเราก็ต้องพยายามดูไปงานต่างๆไม่ไปเห็นเจ้าหน้าที่ได้จับแล้วมีบางงานมันนั่งซุ่มกินกาแฟไฟกันใครก็จะหูตัวกาแฟไฟอยู่นี่คือน้ำเปลี่ยนนิสัยอันละพระกินพระก็เมาทุ่มเนี่ยสร้างกินสร้างก็เมาเอามันเปลี่ยนทั้งสั้นนี่แหละเขาก็ต้องสอดส่องดูแลเพิ่นมอบให้พุทธบริษัท4นี่ล่ะสอดส่องดูแลและประพฤติปฏิบัติศาสนาเพิ่นมอบให้พุทธบริษัท4นี่ล่ะเบิ่งแน่นดูแลอุปถัมภ์คำชู้สิ่งไหนมันบ่ดีเราก็ต้องตันทานเราก็ต้องสนับสนุนเทิดทุนขึ้นไปเรื่อยๆคันท่านมันสิบ่บ่ยังอยู่นานนี่สิหมดไปร้อยล้อไปเรื่อยๆสิหาว่าศาสนาสวยบ่สวยมีแต่คนสวยศาสนาพระอรหันต์ก็ยังอยู่คือเก่าตายเฮ็ดให้มันสุดขุดให้ถึงมีอย่าไปประมาทปัจจุบันนี่ล่ะมีอยู่พระอรหันต์ตายเฮ็ดได้ดินี่เฮ็ดบ่ได้ก็บ่มีนี่แหละคนน่ะว่าเออหมดแล้วหมดยุคพระอรหันต์หมดแล้วบ่หมดว่าศาสนามันสวยมันเสียมบ่สวยบ่เสียมมีแต่คนเสียมคนสวยศาสนาเบิ่งแล้วยังคงที่อยู่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงที่แต่ก่อนก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นว่าอันไหนเป็นอันนั้นล่ะเพิ่นว่าเอหิภิกขุอุสัมปทาเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นตอนนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นน่ะเพิ่นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นผู้มีฤทธิ์มีเดชเราก็จึงเรียกร้องหาโยไหวหานบหาเอิ้นหาหลายครั้งเอิ้นไปเอิ้นมาบานนี่โอ้ยจักว่าไผเอิ้นไผแล้วเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานี่ล่ะเพิ่นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นพวกเฮาจึงได้เอิ้นหา

แล้วเฮาเฮ็ดน้ำทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สิได้ไปตามนั้นนะมันซาแน่ก็สร้างมันต่อว่าแต่เฮ็ดน้ำเฮ็ดตามคำสอนคำสั่งเพื่อที่บ่ได้ห่างไกลจากศาสนาเพิ่นมอบให้แล้วเราก็ต้องมารักษามรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บานนี้นายหลวงเพิ่นมอบอันใดอันหนึ่งให้พิธีการอีหยังต่างๆเราก็ต้องรักษาอันนั้นไว้เพิ่นเป็นพ่อหลวงแม่หลวงพระพุทธเจ้าเป็นพ่อทั้งธรรมทั้งวินัยบิดามารดาเป็นผู้ให้เกิดนี่สามพอครบแล้วเราต้องเฮ็ดให้ไปทำเสมอกันขั้นอยากดีขั้นบ่อยันขั้นบ่อยากจมน้ำมันสิแตกอยู่ดิแพ้พวกเราอยู่ง่อยอยู่นี่สิแตกอยู่แต่ว่าสิโดนสิมีเวลาแตกหาจมลงนี่โห่มันสิฟู่ไปทางไหนได้บุญเนี่ยร้อยไปทางไหนไปคนละทีละทางมาซั่นน่ะผู้บ่มีศีลไม่ทำนี่ก็เออสิจมคล้ายๆกับยังอ่ะสะเพ้าแตกในแม่น้ำมหาสมุทรถอนไปถอนไปถอนเขาถอนเขายังหน่อยอันอย่างฮอนฮอนนั่นน่ะทำห่มผู้สีพอว่ามันไก่หันหลังใส่ศีลใส่ธรรมบ่ฮู้ซาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยไก่ไปเรื่อยๆแบกแต่ทิฏฐิมนะเอาแต่ข่มลู่สูงๆมาใส่มันเนี่ยมันมีตั้งแต่โลกโกรธหลงเฮ็ดจังได๋มันสิหมดมันนี่เอามาบวชเป็นพราหมณ์มานี่เฮาก็ฟังว่าสามาละโลภละโกรธละหลงละทิฏฐิมนะมันละยากแน่อยู่ดิบ่แม่นละได้ง่ายๆเฮาก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆศีลธรรมยังอยู่คงเดิมแต่ว่าคนหากบ่นำศีลนำธรรมคือว่าได้ศีลนั่นล่ะหากบ่มีว่าไปว่างั้นได้อยู่ศีลนะได้ผู้คนแต่หากบ่มีผู้มีก็มีผู้บ่มีก็บ่มีเป็นหยังจังว่าจังซั่นรักษาบ่ได้เพราะเผลอยุงมากัดก็เลยตีมันเพิ่นว่าเออบ่ได้เจตนาดอกบ่แม่นยุงกัดก็เลยตบตีศีลก็เลยขาดได้อยู่ศีลน่ะแต่หางบ่มีวะเนี่ยเนาะมันขาดไปจังซั่นล่ะคันมันขาดเฮารูปไปธรรมดาไปถึงมันก็ยังอีกสถานหนึ่งเจตนาหังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวศีลอันนี้ก็เป็นสถานอันเอาแก้งตบตื่นตบไปมันก็ผิดก็ขาดมันเป็นอย่างมันเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะความยับยั้งมันมีถ้าแม่รถกระเบรกบ่ดีวะเนี่ยเบรกแตกหรือเบรกอีหยังมื้อเนี่ยตรุตรุดตามกันโดนไหม้นั่นแหละหาต้องมีสติมีสัมปชัญญะประจำอยู่ทุกลมหายใจเขาออกมันจังบ่ผิดบ่พลาดคันอย่างมีศีลนี่เนี่ยได้ศีลหากบ่มีศีลนี่ก็เป็นแผนกเป็นปัญหาอันนึงถ้าต้องให้มันได้แล้วก็ให้มันมีศีลมันอยู่กับเจ้าของกับตัวเราเองที่ได้เอาผ่านไปแล้วบ่อยู่นําครูบาอาจารย์บ่อยู่นําหลวงปู่หลวงตาอยู่กับตัวเราหั่นล่ะกายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนั่นน่ะความรักษาใจมันคือสมาธิ
ความรอบรู้ในของสังขารชื่อว่าปัญญาเนี่ยถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จดจ่ออยู่หั่นล่ะทำมันใดก็ต้องมีสมาธิเฮ็ดอีหยังก็ต้องมีสมาธิคันบ่มีสมาธิบ่มีใจจดจ่อมันก็บ่สำเร็จการงานทุกสิ่งทุกอย่างอีกมันก็มีอิทธิบาทคือเก่าหั่นล่ะมันบ่ได้เอาหยังหลายหลวงบันไดดอกคันเฮามีสติอยู่แล้วรู้ระลึกทุกลมหายใจเขาออกอันนี้สิบ่ได้ผิดบ่ได้พลาดนั่นล่ะเราเกิดมาแล้วเราควรสิเฮ็ดจังไหนอัตตะสัมมาปณิธิผ้าสิทธิย่อยมันเก่าไว้ตั้งตนไว้ชอบเจรจาชอบการงานชอบเราก็ต้องพยายามพูดแต่คมซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาคำเจรจาดิเนี่ยการงานที่ชอบก็คือเฮ็ดแต่สิ่งที่มันถูกบ่ผิดศีลผิดธรรมนั่นล่ะอัตตมันจึงเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเจรจาชอบการงานชอบการงานชอบก็คือภาวนาเดินจงกรมรักษาศีลอันนี้ล่ะการงานชอบขันอยากไปทางไปมันหูอยู่แล้วเบื้องต้นก็ให้มีศีลขันที่หนึ่งที่สองย่างขึ้นไปเรื่อยๆขันห้าที่ไปย่างขึ้นขันทึ่งโพดบ่ได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเป็นสามขั้นตอนเราต้องไปเข้าปริยัติก่อนนะโมก็ออกไปจากปริยัติปาน่าก็ออกไปจากปริยัติมันเป็นขั้นต้นนี่ปริยัติต่อไปหันหัวจักว่าสินคอนั่นเป็นทั้งสั้นเว้นจากนั่นจากนี่เพิ่นบ่ให้เฮ็ดจังซั่นอันนั้นอันนี้แล้วก็จังไปปฏิบัติท่านที่ไปปฏิบัติโลดบ่มีปริยัติมันไปยากสำกับคนเดินทางบ่ฮู้ทางคันมีปริยัติปฏิบัติแล้วก็ยังไปปฏิเวทไปเรื่อยๆขั้นตอนมันเป็นจังซั่นแล้วต้องเอาปริยัติซะก่อนได้แล้วก็ไปเรื่อยๆอันนี้ล่ะมันที่นำพาชีวิตของพวกเราไปสู่สุคติประกอบกันกับผลท่านการรักษาของเฮารักษาศีลก็มีอานิสงส์การฟังก็มีอานิสงส์มันเนี่ยการนั่งภาวนาเดินจงกรมก็มีอานิสงส์นี่ล่ะนั่งฟังเพิ่นเทศเพิ่นแสดงตั้งแต่มื้อคืนนี่มาก็สิมีอานิสงส์อยู่ความรู้ก็สิเกิดอยู่นี่นี่บางคนที่เกิดปัญญานี่สุดสังลัปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาอันนี้ล่ะความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะความได้ยินได้เห็นได้ฟังขั้นบ่ได้ยินได้เห็นได้ฟังซะเลยบ่มีมันบ่เกิดขั้นได้ยินแล้วมันต้องเกิดความรู้มันได้สัมผัสทั้งหูอันนี้มันได้สัมผัสทั้งตาเนี่ยคือรู้องค์นั่นหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่เทศจังหวะท่าทีเพิ่นเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่มันได้สัมผัสด้วยตาทั้งในสัมผัสด้วยหูนั่นล่ะแต่ว่ามันก็มีการเวทนาเนี่ยก็มีสัมผัสสัสาเวทนาจักษุสัมผัสสัสาเวทนาโสตสัมผัสสัสาเวทนาฟังหลายก็รำคาญก็มีฟังหลายก็ขี้เกียจตัวนี่ล่ะมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นเวทนานำ
าเห็นรูปเห็นเสียงหูเห็นฟังได้ยินเสียงนั่นแหละมันเข้ามาทางนี้อีกจมูกถือกินต่างๆนั่งอยู่น้ำกันหลายๆคนกินไงอบกันก็มีมันเข้าทางจมูกซุ้มนี่มันเป็นประตูเป็นสองทางเข้าไปเมืองกาญจนบุรีไหลลงไปไหลลงไปพุ่นน่ะมันเข้ามาแล้วไหลลงไปพุ่นตกมาเราอยู่ละทะอยู่ริมทะเลพี่มันนี่ทะเลก็เปรียบเทียบเหมือนกับทะเลก็คือใจเอาลงไปร่วมหันดีซัวจังไหนก็อยู่นั่นหมดจะแฉออกไปจังไหนมันนี่ถ้าต้องใส่หัวคิดใส่ปัญญาแฉออกไปการเกิดแก่เจ็บตายเราก็เห็นกันมาอยู่ทุกที่ทุกครั้งเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าบ่ได้ปรารถนามันหักได้ผมดำค่ะดำเอาขาวมาให้เขียวมันข้อนก็โยกย่อนหนังเก่าเหี่ยวเขาบอกอยากได้แต่มันได้เมื่อทุกคนกันได้เกิดนะซ้อมบางเดือนกันแล้วกันนะเดือนมื้อนี้เต็มตึ้งเลยติเนี่ยม่อนบิ่งชิงอีกสองสามมื้อไปนี่ที่แวกไปแวกไปคนเฮาก็อายุถึง20 30มาแล้วก็เต็มตึงต่อไปหันก็เหี่ยวย่อนย่านตาฝ่าฟังไปสายตาเลยเป็นหันกับผมดำๆขาวงอกเป็นทั้งสั้นทุกคนขันย่อมก็อยู่บ่ดนมันนั่นแหละเอาเดียนมาเบิ่งก็ได้ออกไม้ก็ยังเล็กนิดเดียวเดียนคนคือกันมันคลอดออกมาที่แรกเป็นเด็กแบะเบาะอยู่บ่อยู่จับถีบจับไฟบ่รู้จักฟาดนั่นแหละจังได้ว่าหมืดมาสว่างไปมาโดยความหมืดบ่รู้จักเลี้ยงสาและเด็กหน่อยใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับเดียนแสงเดียนก็เลยแก่ออกโพออกหุงเด็กที่เกิดน้อยๆก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เลยมีหัวคิดมีปัญญาลูกแจ้งออกมาแจ้งออกมาเลยรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่บรรหานี่มันเฒ่าไปไอ้เด็กน่ะมันก็ซ้ำกับเดือนแรกนั่นแหละมันรีลงรีลงน้อยไปเรื่อยเอาไปมากหมดชีวิตของคนเฮาครึ่งกับเดือนแล้วมันเนี่ยอ๋ออย่านึกว่ามันสิโพกว้างไปหนาเด้อรีลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเฮามาขัดมาเก่ามาฟอกมาซักคือเฮามาจำศีลรักษาศีลบวชเนคขมะทั้งศีลนั่นมันก็เลยมีแสงหุ่งออกอันนี้เอาโปะตะเกียงมาเทียบไปเคยเห็นโปะตะเกียงตะเกียงโปะใส่น้ำมันได้ก่อนตะเกียงพายุก็คือกันแหละใส่ที่แรกนี่ใส่เจ้าแล้วเนี่ยสูบลมเขาก็ครับเตียงกับตะเกียงพายุไปหาเครื่องขึ้นหุ่งคลอนขึ้นไปเลยลีลุ่งลีลุ่งโป๊ะกระบอกใสแสงไฟกระบอกกาอันคนเฮาคือกันแล้วบัดนี้คือกันกับตะเกียงนั่นล่ะลีลุ่งลีลุ่งเอาไปคัดไปสูบลมเขาหุ่งขึ้นมาตะเกียงคนนี่สูบได้กระบอกหุ่งหมดไหนดิเนี่ยสลบไปปั๊มหัวใจกันใส่ออกซิเจนเออขึ้นมาหาบ่ปกติพ่อถอดมันก็ไปเลยมันบ่เป็นแต่ยืนปานใดดิเฮาก็อย่าไปนอนใจน้ำลมหายใจฟอดฟอดหลายก็บ่ดีมันอยู่กับโลกบ่เห็นได้แล้วที่เฮาผมสิ้นเดียวไปนำหรือบ่ได้ถือไปทางไหนไปนำก็บ่ได้ไปนำมีแต่ความดีความชอบเท่านั้นน่ะสิไปนำคันอยากไปทั้งบุญทั้งกุศลก็เออทำไปรักษาไปศีลรักษาศีลกินท่านไปศีลละไม่ท่านละไม่ภาวนาไม่เหตุไป

ั้นออกจากหันก็ไปคุณแล้วมันนรกนี่สวรรค์บ่ได้ไปอันนี้เราจะเรียกออกแล้วก็เรียกแล้วก็เฮ็ดพร้อมจังสิได้เรียกซื่อๆแล้วบ่เฮ็ดบ่ทํานี่บ่ได้ฮู้อยู่ทางแต่หากไปบ่ได้มาว่าดิมันนี่คั่นไปบ่ได้บ่ได้สัมผัสมันก็บ่ฮู้จักรสจักสาดมันน่ะมันอาหารการดื่มสันก็คือกันเห็นอยู่อันนั้นดีอันนี้บ่ดีจักสิดีบ่ดีบ่ได้ลิ้มรสมันมึงคั่นได้ไปแจะไปลิ้มรสเออฮู้จักอันนี้คือกันคั่นเฮาได้สัมผัสโดยกายโดยวาจาโดยใจฮู้จักไปฮู้จักรสจักสาดมันนี่ล่ะให้เฮาพยายามขัดเก่ากิเลสมันมีขู่คนพิจารณานะหน่อยมากกว่ากันกิเลสตัณหานี่เป็นพระอยู่ก็มีบ่แม่นบวชเป็นพระแล้วสิหมดโลดบ่แม่นแห่งหลายก็มีหลายก็ย่อมกิเลสตัณหาอวิชชามืดมนอนทการมองไหนก็บ่รู้บ่เห็นพูดบาดที่เห็นกับวุ่นสายเพราะแห้งล่ะจึงเห็นมีแสงมีอย่างออกมาเห็นเห็นเห็นสองทางไปบ่ท่านเดินล่ะมันมาไปฮอดบ่ไก่หมดเสบียงเดินทางหมดกลับมาเสวยสุขคือเก่าแล้วบัดนี้บางที่ก็ไปฮอดจังหวัดนั่นจังหวัดนี่โอ้ขโมยเงินค่ารถแล้วไปซะเจ้าว่าบุญหน่อยก็เลยได้กลับมาผู้มีเงินหลายเสบียงเดินทางหลายก็เลยไปเรื่อยๆวันนี้ฮอดต่างประเทศมันก็ไปนั่นแหละมันเป็นกันทั้งสั้นเกิดพร้อมกันไปพร้อมกันก็มีมันเป็นทั้งสั้นนี่มันก็เพราะตัวนี้แหละการเหตุการทำการว่างกันละนั่นบ่คือกันมันก็เลยเกิดวินาทีเดียวกันแต่ว่าไปก่อนกันตายก่อนกันตายหลังกันก็มีมันบ่หน่อยหนักหนาที่ไปพร้อมกันแม้แต่เทียนถูกมื้อนี้คือกันจุดพร้อมกันใต้ลงไปอันสั่นอันยาวเทียนก็เหมือนกันถูกก็เหมือนกันอันนี้พิจารณาเบิ่งมันเป็นจังสั่นมันบ่พร้อมกันไหนคนเฮาเกิดพร้อมกันก็ไปก่อนกันจังซี่มันก็อยู่กับกะกรรมมันน่ะกรรมก็คือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราสิเอาอีหยังเรียกตัดสินใจเอาเรียกออกแต่ว่ามันเพลินก่อมันก็หลงผิดพลาดไปด้วยข่มหลงข่มเพลินเพิดเพลินเพิดเพลินไปน้ำรูปน้ำเสียงน้ำกินน้ำรสอันนึงก็ไม่หยังล่ะพวกคนหนุ่มเทิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นอันนี้มันเป็นธรรมดาคันเฮาพิจารณาเบิ่งแล้วก็เออโลกอันนี้มันเป็นสั้นคือละครโลกนี่คือละครแล้วก็โลกนี่ก็คือมูสัตว์อัญชลานำเขามาใกล้ไม่ยังยืนวันคืนเกินอายุสังขารของสัตว์ไปทุกที่ทุกที่แล้วนี่เฮาก็พวกเฮาก็ตายมาทุกครั้งทุกคนมื้อนี้หัวปีก็มื้ออื่นตายไปเรื่อยๆจนบ่รู้สึกนั่นแหละตายจากเป็นเด็กเป็นเล็กมาฮอดวัยรุ่นวัยเพียรวัยพักวัยผักวัยพบนี่แหละมันเดือดร้อนเสมอมีมอเตอร์ไซค์มีโทรศัพท์โทรนกนัดพบกันหันนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นฝุ่งฝุ่งไปอันนี้แหละมันวัยพบ
ไฟเพียรนี่ก็คือมักได้มักมีมักจากครั้งอยากมีเพียรพยายามเหตุสังไว้พักก็เออเฒ่าแก่แล้ว60ปี50ปีไปสมัครงานไหนก็บ่ได้ขอบ่หลักพักคันพักแล้วหน้าที่ของคนขนาดนี้เฮ็ดหยังมันก็ต้องขอหาศีลหาธรรมหาวัดหาว่ามันจังถูกระเบียบถูกธรรมเนียมทำนองคล้องธรรมถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พัดไปดื้อดึงเอาลูกมาถิ่มให้พ่อให้แม่ยากนั่นเป็นฟุ้งฝูงเป็นปุ่มเนี่ยจ้องขังจ้องเหี่ยวที่ไปใส่ก็บ่ได้นั่นล่ะมันก็เลยกำบ่แล้วจักเทื่อเฮ็ดจังไดมันสิแล้ว

พ่อให้แม่ยากน้ำเป็นฝุ่งๆเป็นปุ่มเนี่ยจ้องขังจ้องเหี่ยวที่ไปใส่ก็บ่ได้นั่นล่ะมันก็เลยกรรมบ่แล้วจักเทียเฮ็ดจังได๋มันสิแล้วเอาไปเอามาก็เลยตายตายเฒ่าตายแก่ทิ่มไปซื่อๆบ่ได้ทำเพราะค่าของค่าหลานของหลานอันนี้ล่ะเฮาผู้เป็นลูกเป็นเต้ามีลูกมีหลานก็ให้พิจารณาเบิ่งแม่เบิ่งพ่อของเจ้าของควรสิให้ไปหรือบ่ให้ไปอันนั้นล่ะมันพาไปสิพาไปถึงสุขไปสู่สวรรค์คือศีลธรรมเขาที่ไปกักขังเอานั่นมาทิมให้แม่เอานี่ทิมให้แม่ซ้ำเฮาผูกเฮามัดบิดามารดาไว้อยากไปใช้ก็บ่ได้ค่าของอันนี้ก็ให้เพื่อกันพิจารณาเบิ่งตั้งแต่บ่มีลูกบ่มีหลานมันก็ยังของยังค่าอยู่กับสัตว์ทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกมันห้นดินล้นทรัพย์ภายนอกนี่ละหลายกว่าทรัพย์ภายในแล้วมันก็เอาไปใส่ไปนำก็บ่ได้แล้วบัดนี้ทรัพย์ภายนอกนี่ก็ได้ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติของมนุษย์มันก็ทรัพย์ภายในนี่พาไปคือบุญศีลกินท่านเราต้องแสวงหาไว้เตรียมไว้บ่ได้เอาอุ้มเอาลูกเอาหลานไปนำนี่อุ้มเอาทรัพย์ทั้งนั้นไปลูกหลานเขาหาเองห่วงแหละล่ะบัดนี้ซุ่มเป็นแม่ใหญ่พ่อใหญ่ห่วงลูกห่วงหลานหลายก็เลยของโอ้ยว่าเลี้ยงของนี่ก็ซ้ำๆซักๆผู้แห้งค่าก็ค่าอย่างซั่นน่ะบัดนี้ปันใดสิปลดออกบุญให้เนาะอันนี้ว่าอาการให้ฟังคันที่ปลดก็ปลดคันที่บ่ของก็บ่ของคันที่ของก็ของผู้ใดมีลูกมีหลานก็ของบ่ได้ห้ามกันนั่นล่ะจริงมันค่านี่เมื่อท่านบ่ฮู้จักปลดจักแก้มันก็ค่าอยู่นั่นล่ะแน่นอยู่หั่นเท่าใดกลับเท่าใดกันก็ค่าอยู่หั่นน่ะลูกมาเป็นแม่แม่มาเป็นลูกกลับไปกลับมาเรียกว่าสัตตาวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นน่ะบ่ได้ไปใส่จักเทื่อใส่ศาสตร์ใส่ภพอยู่นั่นแหละมันบ่เกินเก่าขอมันสิบ่ได้ไปใส่นี่ก็ได้คันฮู้จักว่ามุ่นมั่งทรัพย์สมบัติเล่ากรรมเก่าเล่าหน่อยแล้วก็พยายามเฮ็ดเติมต่อขึ้นไปเรื่อยสันตติความสืบต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มกับอันเก่ามันก็หลายขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆกันนี่ซึ่งมาล่องงองอยู่น้ำมันนี่ก็ต่ำมาท่านก็ลงสนเขายังมีแต่ไปมันอันนี้ก็วนเวียนอยู่นี่มันก็ไหวไปทางไหนบ่ฮอดแล้วค่าอยู่นั่นแหละของอยู่นั่นเฮ็ดจังได๋มันสิบ่ค่าบ่ของเอ้ยแกเอาปลดเอาท่านกะสิบ่มีผู้ค่าหลายปานใดดอกที่นอนอยู่นี่เนาะหรือมีอยู่บ่ค่าหลายอยู่ว่ามันบ่แม่นฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นบ่แม่นฟังให้มวนให้เจริญหูเจริญตาอีหยังดอกฟังแล้วก็เบิ่งบทบาทพิจารณาเบิ่งมันเป็นจังได๋เอาไปคิดไปคบอันใดมันถูกมันผิดมันสิแม่นบ่แม่นเฮาต้องฮู้สิ่งเล่าพ่อใจนี่เฮ็ดจังสั่นมันไปจังสั่นเฮ็ดจังสั่นไปจังสั่นถ้าก็ต้องทำมันจังบ่เสียเวลามันนั่งเสียเวลาไอ้คดอยากหลับอยากนอนปวดแข้งปวดขาจังซี่มันก็เป็นได้อุตส่าห์มานั่งฟังแล้วก็ต้องให้มีข้อคิดข้ออ่านแต่ละครั้งแต่ละหนนี่แต่ละหลวงปู่ที่มาแสดงให้จับเอาทีละองค์ละคำจะคาของมือนี่ก็สิบ่ได้อยู่บ่

0: ขึ้นนี่จากหลวงปู่เทศมาแล้วก็ได้แต่ละหลวงปู่นี่จะขอนี่มันต้องพยายามจับเอาจังซั่นหลวงปู่นั่นเทศว่าจังซั่นให้ละให้ว่างหลวงปู่นี่เทศว่าจังซี่ให้เฮ็ดจังซั่นทําจังซี่แล้วเอามาประกอบกันต่อกันเข้ามันก็ยาวนั่นล่ะเพิ่นยังว่าฟังเอาคันได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติมารักษาบ่ให้มันให้ธรรมะมารักษาให้เฮาเอามารักษาธรรมะคําสอนของเพิ่นเพื่อจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์ความยากความของความค่าเพิ่นว่ามันเฮ็ดจังซั่นมันค่ามันของบ่เฮ็ดบ่ทํามันก็แล้วสิบ่ได้ของบ่ได้ค่าไปมาที่ได้สะดวกมันสิบ่เสียเวลามานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอียอยู่นี่เราไปเรื่อยๆนี่ก็เอาแล้วมันเนี่ยทุกนั่งหลายก็เป็นทุกนอนหลายก็เป็นทุกพอเลี้ยงทุกนี่นี่มีตาก็ทุกมีขาก็ทุกมีแอวก็ทุกเจ็บแอวทุกปวดขาทุกแสบตาทุกอย่างนอนก็ทุกข์อ๋อบ่เลี้ยงทุกข์มันมีจังซั่นล่ะมันอยู่กับความทุกข์พวกเฮานอนอยู่คมกับความทุกข์มันอยู่กับความวุ่นวายความคุกคีมันก็สิสมกับเพิ่นเว้าไว้นั่นล่ะทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอตอนนั้นพระยศสาบุญมันถูกเป็นทั้งสั้นละอุ่นไหวเพื่อนจะไงออกมาแวกกายออกมาจากคมบุญไหวคมเป็นทุกข์ถึงเวลาแล้วบนนี่ฮะอ้าวโอ้นี่ตีนี้นี่กาหวยโอ้นี่แหละเฮาอยู่นำกองทุกข์มีขาทุกขามีตาทุกขาตามีแขวทุกแขวมีหูก็ทุกหูหูบ่ได้ยินก็ทุกนั่งโดนๆก็ทุกมันมีแต่กองทุกอยู่นำเล่าเฮ็ดจังไหนเล่าสิมีความสุขมันบ่ทันได้เสวยสุขถามมันถึงดุติตติสุขมันพ่อลงมาตินเนี่ยฮะว่ายว่ายเอาลงก็ลงเอวังโอ้มันไม่ได้เบิ่งนี่แหละนั่นที่กามไม่ตั้งแต่เบิ่งอันนี้แล้วเนี่ย
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะขอน้อมกราบในเมตตาที่จบลงนั้นนะคะคือเพื่อทำคำสอนจากพระครูพันธสมณวัตรหลวงปู่ทองสุขถิตปุญโญวัดป่าวุฒารามตำบลหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ

0: เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนแรงแค้นแรงกรรมเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูหนาวและเป็นเวลาเก็บเกี่ยวข้าวของชาวเหนือที่จังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันชาวบ้านจะร่วมใจกันเอามื้อเกี่ยวข้าวซึ่งเหมือนกับการลงแขกวันนี้เกี่ยวข้าวนาคนนี้อีกวันก็ไปเกี่ยวข้าวที่นาของคนอื่นจนเสร็จสารชายหนุ่มรูปหล่อก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวด้วยตอนเย็นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่สารยังเดินเล่นหากบหาปูหาปลาตามประสาวัยหนุ่มคึกขนองขณะที่กำลังเดินอยู่บนคันนานั่นเองเขาก็ต้องตกใจสุดขีดคุณพระช่วยงูงูอะไรตัวใหญ่เท่าแขนด้วยความตกใจผสมกับความกลัวเขาคว้าไม้และตีงูตัวนั้นทันทีตอนนี้มันตายแล้วเขาเอาไม้เขี่ยดูถึงได้รู้ว่าเป็นงูงวงช้างจะทำอย่างไรดีเขาคิดจะเอาไปแกงกินหรือเขาก็ไม่กล้าเขาจึงได้เอาฟางมากองสุมแล้วเอาไม้เขี่ยงูวางจุดไฟเผาจนหนังงูเกรียมเป็นจุดดำๆแล้วเขาก็เอาไม้เสียบงูเอาไปปักไว้ที่กระท่อมปลายนาด้วยไม่กล้าเอากลับไปบ้านนั่นเองจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านตามปกติรุ่งเช้าก่อนไปช่วยงานชาวบ้านเขาแวะดูที่กระท่อมปลายนาปรากฏว่าเจ้างูตัวนั้นหายไปมันหายไปไหนอาจจะมีใครเอาไปหรือตัวอะไรอาจจะเอาไปกินก็เป็นได้สารจึงเลิกสนใจงูตัวนั้นและลืมมันไปเสียสนิทตั้งแต่นั้นมาวันเวลาล่วงเลยมาถึงเกือบ20ปีวันนี้พ่อและภรรยาของสารพาเข้ามาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเขาเป็นโรคเกี่ยวกับปอดมีจุดที่ปอดถุงลมโป่งพองวัณโรคปอดสารชายหนุ่มรูปหล่อในอดีตบัดนี้ทั้งผอมทั้งดำตามตัวมีจุดดำดำเต็มไปหมดไปทางไหนก็ไม่มีใครพูดด้วยเพราะต่างพูดกันว่าเขาเป็นโรคเอดส์ถูกสังคมรังเกียจพ่อของสารพาตัวลูกชายไปรักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาลโรคทรวงอกหลังจากเข้ารับการรักษาและคุณหมอให้ยาแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านเป็นระยะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นปีๆวันหนึ่งขณะที่เขาอยู่บ้านตอนเช้าภรรยาของเขาก็เรียกให้เขาไปใส่บาตรพระธุดงค์สารพาร่างอันผอมกระร่องเดินตามภรรยาไปใส่บาตรพระธุดงค์รูปนี้มาจากไหนสารก็ลืมถามแต่ท่านบอกกับสารว่า
1: โยมมันทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะทำเขาไว้เขามาเอาคืน
0: สารรีบตอบท่านว่าไม่เคยทำอะไรใครเลยทำมาหากินสุจริตมาตลอดชีวิตพระท่านพูดต่อว่า
1: ทำสิโยมคนอื่นไม่รู้หรอกโยมต้องระลึกเอาเอง
0: สารยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรใครพระท่านพูดอีกครั้งก่อนเดินจากไปว่า
1: ทำสิโยมยังเสียบเขาประจานอีกด้วยถ้าเป็นไปได้ให้บวชอุทิศส่วนกุศลให้เขาขออโหสิกรรมกับเขาเสียอาตมามาบอกแค่นี้ล่ะเจริญพร
0: พระธุดงค์เดินจากไปแล้วสารยังคงยืนนิ่งและคิดว่าตัวเขาทำอะไรไว้เมื่อไหร่ทันใดนั้นภาพงูงวงช้าง ก็ได้ผุดขึ้นในมโนสำนึกใช่แล้วเมื่อ20ปีก่อนเขาฆ่างูตัวนั้นแล้วเสียบไม้ไว้ที่กระท่อมปลายนาสารได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อและภรรยาฟังต่างปรึกษากันว่าไปหาหมอตรวจคราวหน้าจะขออนุญาตหมอไปบวชหลังจากได้พบคุณหมอและพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้คุณหมอแจ้งให้ญาติทำใจเพราะคนไข้จะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอย่างมากก็อยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเพราะปอดเข้าเหลือน้อยมากทั้งพ่อและภรรยาจึงได้ขออนุญาตเอาสารกลับมารักษาที่บ้านสารเองก็ทำใจแล้วจึงบอกพ่อให้พาไปบวชที่เชียงรายบ้านเกิดปรากฏว่าผลการตรวจเลือดตรวจสุขภาพไม่ผ่านบวชไม่ได้วัดแถวนั้นไม่มีวัดไหนรับพ่อและญาติญาติก็ไม่ละความพยายามใช้เส้นสายพาสารหาวัดบวชจนได้เป็นวัดทางภาคกลางแห่งหนึ่งวันที่พ่อโกนผมให้สารราศีก็จับทันทีจากหน้าที่เคยดำคล้ำก็เริ่มกลับมามีน้ำมีนวลผุดผ่องขึ้นสารตั้งใจบวชอุทิศบุญให้เจ้างูตัวนั้น9วันเต็มจากวันนั้นถึงวันนี้สารมีอายุต่อมาได้เกือบ4ปีแล้วเขายังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าโรคที่เขาเป็นจะยังรักษาไม่หายแต่เขาก็ไม่กังวลอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะตั้งใจทำแต่กุศลกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆต่อไปณตังกัมมังกตังสาธุยังกตวาอนุตัปปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนแรงแค้นแรงกรรมโดยจันงามรัตน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นรึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเองเมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจ เพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายๆนั่งให้สบายๆทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้ คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมถ้าจิต

ไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกสาผมเกสาผมเกสาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้ศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกสาผมเกสาผมเกสาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดแล้วก็เกศาเกศาท่านนึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็รู้เห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้ารึกไม่ได้ก็ทันหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่าหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ๆไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวเนี่ยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบรู้ใจไม่สงบรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามมรึกกายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามมรึกเห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนคาริปตันตาฟันตันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานคาตันตาตะโจตะโจตันตานคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวินอยู่ความดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่หายใจอยู่ทุกลมหายใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกเคลื่อนกายนั่งอยู่หายใจอยู่ผมควรระลึกผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมืองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจได้ดีก็เกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามรู้เย็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ยามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้จิตคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสามผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาขนโรมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วันเดียวก็เอากลับมาแค่วันเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าคิดเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

าเกจาเกจาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คือคิดหนอหรือเกสา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับบังลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตมารวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้า

ู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นดูต่อถอยความบงสร้างหนึ่งรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์ชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นว่าเกผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสะไข่ข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำแหละร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเช่นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้แล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาให้ความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสบรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายชาเดรฉานทั้งหลายชาใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ชาใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัจฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิมิน
0: าสการะนะ
1: อิมินา

0: ุชยามะ
1: สังฆังอภิกุชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: ส
0: ุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะม
0: ามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: สิสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะคังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สิเรนโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายสมาธิฟังธรรมข้างหลังเงียบๆหน่อยโยมข้างหลังเงียบๆหน่อยหยุดล้างเลยเดี๋ยวไปล้างเอาไปล้างตอนเย็นๆเอาไปล้างตอนเย็นๆเสร็จพระกลับแล้วไปล้างไม่มีโอกาสจะได้เจอพระทุกวันนะโยมนะท่านไปแล้วเราก็อยู่กับพวกเราวันนี้ท่านมาโปรดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าไปล้างชามก็ได้แต่ชามอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะถ้าไปคุยก็ได้แต่คุยอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะดังนั้นเราวันนี้เรามาเอาให้เต็มบุญต้องการมาทำบุญให้เต็มใจให้เต็มบุญเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการสร้างคุณธรรมความดีวันนี้ก็เป็นวันมงคลเป็นมงคลดีของครอบครัวและญาติพี่น้องและญาติโยมทุกคนในการที่นิมนต์พระจากวัดสังฆทานมาตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนบ้านใกล้ๆแล้วโยมคุณโยมสะอาดเป็นผู้ที่ชักนำพระมาในที่นี้ต้องการให้พระได้มาได้รู้จักกับญาติได้พูดคุยสนทนาธรรมกับญาติพี่น้องจะได้รู้ในแนวทางว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานและปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างใดก็อยากจะได้ให้มาเห็นมารู้วิธีการของพระซึ่งลักษณะในการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานกินอย่างไรทำอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นที่ระลึกนึกไว้ในส่วนหนึ่ง การที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลคำที่พุทธเจ้าท่านได้แสดงมงคล38ประการนั้นน่ะความจริงมงคลในที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่สายสินคล้องคลอไม่ที่อยู่น้ำมนต์ลดลาดให้เราเย็น ท่านบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นเนื้อมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์ทีนี้บางคนก็พระมาทำบุญบ้านก็อยากจะได้เนื้อน้ำมนต์ทำไมท่านไม่ทำสายศีลไม่รดน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ท่าน

ไปอยากจะได้น้ำมนต์ลดล้างความซวยความไม่ดีอะไรเรื่องของที่เราอยากจะสบายใจ ทำไมพระวัดสังฆทานจึงไม่ลดน้ำมนต์ที่จริงพระวัดสังฆทานเนี่ยเรียนลดน้ำมนต์ได้เคยลดมาแล้วเคยทดลองลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลโยมไม่เกิดปัญญา ลดแล้วมันได้แต่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่เชื่อแบบหลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบมีปัญญาก็เลยเปลี่ยนจากการลดน้ำมนต์มาเป็นการเอาเนื้อมนต์เพราะเนื้อมนต์นี่ลดคนไหนคนนั้นเกิดหูตาสว่างจิตใจเยือกเย็นกลายเป็นคนรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแล้วก็รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญเอากันง่ายว่าคนได้ลดน้ำมนต์เนี่ยไม่เคยเลิกเมาเลยพระลดถึง7วัดก็ยังเมาอย่างเดิมกินเหล้าอย่างเดิมเล่นการพนันอย่างเดิมทะเลาะด่าว่ากันเหมือนเดิมทะเลาะกันในผัวในเมียมีปัญหากันทุกวันเพราะได้แต่น้ำมนต์ภายนอกเย็นตอนที่อยู่กับพระพอกลับมาบ้านแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะใจมันร้อนลุ่มกลุ้มอยู่ในความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโลภหลงมันก็ครอบงำใจมาลดไม่ถึงใจเย็นแต่เพียงหัวพระเป่าก็ให้เย็นหัวลดก็ให้เย็นตัวแต่ใจยังร้อนอยู่ยังมาด่ากันทะเลาะกันชิงชังกันได้เช่นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาจึงเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาท่านสอนให้เป่าหูไม่ให้เป่าหัวให้รดให้เอาเนื้อมนต์รดไม่ให้เอาน้ำมนต์รดเพราะน้ำมนต์รดมันเกิดแต่ศรัทธาเป่าหัวนี่เกิดศรัทธางมงายเชื่อว่าหลวงพ่อโน้นขลังหลวงพ่อนี้ขลังแล้วก็มาตีมาฆ่ากันเจ็บตัวเจ็บใจแต่ถ้าลดด้วยเนื้อมนเป่าหูจะทำให้รู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความกันแกล้งอิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีการเบียดเบียนเขาเราเป็นของไม่ดีจงทำใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมาตามใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนื้อมนคืออะไรเนื้อมนคือทานการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้แกพ่อแม่สละให้เราได้เลี้ยงดูเรามาจนโตเราก็ต้องเกื้อกูลเสียสละให้แกพ่อแม่บ้างเอาเวลาว่างๆที่เรามีประโยชน์เนี่ยจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เราบ้างเช่นกรุฑสงกรานต์อะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลพ่อแม่เราเกื้อกูลพ่อแม่เราให้พ่อแม่ได้เราได้รับความดีบ้างว่าลูกกตัญญูอันนี้เนื้อมนการให้ทานให้แก่พ่อแม่ก็ดีให้แก่สมณะพราหมณ์ก็ดีให้แก่เพื่อนบ้านที่ขัดสนยากจนอะไรก็สุดแต่ก็เป็นการสงเคราะห์ทำให้คนเราได้รับความสุขทางน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราถ้าคิดจะให้ความสุขด้วยการเสียสละกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นค่าของน้ำใจที่ลืมกันไม่ลงเอาแค่ว่าวามาวันเนี้ยแหมมีคนตักข้าวให้เราทานอย่างเงี้ยเราลืมไม่ลงเลยแหมอุตส่าห์ตักข้าวให้เราทานอุตส่าห์ตักน้ำให้เราทานมันก็เป็นค่าน้ำใจที่ว่าเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเพราะการเสียสละนี้จะเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดความสบายอกสบายใจเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันขึ้นมาเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเนื้อมนด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ด้วยการสำรวมวาจาของเราไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำให้คนอื่นต้องเสียหายทำลายชื่อเสียงหรือว่านินทาให้ร้ายคนอื่นนั่นสำรวมวาจาอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสำรวมอย่างนี้ได้เราเป็นปฏิบัติได้จิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบเขาเรียกว่าเป่าหู
ทำให้ฉลาดให้รู้ว่าบุญทำอย่างไรบาปทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าว่ามันต้องแยกแยะกันแต่ไม่ใช่ว่าจะทำบุญจะเอาแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเอาแต่เป่าหัวอย่างเดียวเอาแต่เครื่องรางมาแขวนคออย่างเดียวเราต้องแขวนใจเราด้วยใจเราต้องมีพระด้วยใจเราต้องมีธรรมะด้วยใจเราต้องมีพระอริยเจ้าด้วยอริยเจ้าแปลว่าอะไรอริยเจ้าแปลว่าใจเหนือบาปผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบุญไม่พยาบาทใครแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่โลภมากแล้วอันนี้เรียกว่าใจในพระธรรมใจในพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นจะเอาไปไว้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอามาไว้ที่ใจเราแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจพระแล้วเมื่อใครจะมาด่ามาว่าเราก็มีแต่ความดีความดีก็เป็นเครื่องเหมือนน้ำดับไฟเอาไฟมาจุดน้ำได้ไหมไม่ติดเอาไฟมาจุดน้ำไม่ติดเพราะอะไรเพราะความเย็นมันมากกว่าความร้อนมันไม่มีเชื้อไฟแต่ถ้าไฟมาจุดน้ำมันมันติดทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันมีเชื้อไฟฉะนั้นใจคนที่ใจดีมีเนื้อมนมีธรรมะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำเป็นผู้ดับไฟพ่อก็ดีแม่ก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีถ้าใจอย่างนี้แล้วที่ไหนเราบ้านใดเมืองใดก็พบแต่ความสุขสงบเพราะมีเนื้อมนใจเย็นไม่ต้องไปลดที่กายน้ำมนต์เราอาบของเราเองได้หลวงพ่อพรมให้นิดเดียวเราอาบทั้งองค์เลยเราอาบเป็นทั้งถังเลยเราเย็นกว่าหลวงพ่อเอาน้ำมาเป่าหัวเอาน้ำลายมาเป่าหัวแล้วโอ้เราก็เป่าหูฟังธรรมะที่ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระท่านสอนเราเข้าใจแล้วว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราคนทำกรรมดีให้ผลดีในชาตินี้ไม่ทุกข์ใจคนทำกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้ทุกข์ใจด่าเขาว่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาชอบโกงเขาลักเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ที่ใจเรารู้แล้วว่าทำความชั่วมันทุกข์ที่ใจอันนี้จริงว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วคือเข้าใจแล้วว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรไม่ต้องใครมาเป่าแล้วเราเข้าใจแล้วคนนี้ เขาเรียกว่าเป่าหูทำให้เกิดปัญญาที่ว่าท่านพระเทศน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป่าหูทีนี้คนเรามาหลงพระศาสนาหลงไม่ได้ค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปในพระธรรมก็เลยทำบุญกันแต่เพียงว่าเอาเป็นพิธีไปเท่านั้นเองเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นบุญได้เลยทำบุญเราจะต้องละความโกรธได้ทำความดีใจได้ละความโลภได้ไม่คิดจะไปรบโมโทสันเบียดเบียนของใครไม่ชอบโกงใครแล้วเป็นคนซื่อตรงไม่หลงผิดแล้วเป็นผู้เห็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าในสอนทุกเราเนี่ยให้ถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติตามตั้งแต่ความเห็นถูกต้องอันนี้แหละมงคลท่านบอกว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงคุณนะเรากราบเฉยๆนี่ไม่เข้าถึงคุณนะโยมเราฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาธรรมก็ไม่เข้าถึงคุณพระธรรมเรากราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่ที่เป็นรูปใหญ่รูปเล็กที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ระลึกถึงคุณท่านไม่ได้ระลึกถึงคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไร
มีกรุณาช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรมีพระกรุณามีพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเลิศประเสริฐที่รู้จักรู้แจ้งเห็นอริยสัจธรรมดับทุกข์ได้84,000 พระธรรมพระขันธ์เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมกุศลที่ทำลายอกุศลคือทำลายบาปทั้งปวงไปได้โดยที่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งเหลือเกินเราก็เข้าถึงพระธรรมการฟังธรรมพิจารณาธรรมในขันธ์ 5ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายรูปขันธ์ 5เนี่ยมันมีทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีร้อนธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณาธรรมอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงไอ้ที่ว่าหลงนั่นก็คือหลงขันธ์ 5หลงว่าเราไม่แก่หลงว่าเราไม่เจ็บหลงว่าเราไม่ตายเราก็ยิงในตัวเองว่าเราอายุโตแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะมาสอนกูก็รู้ไอ้ลูกหลานเกิดที่หลังมันก็เกิดมีความถือตัวความยึดมั่นในตัวสำคัญตัวเองผิดก็เลยเรียกว่าคนหลงในขันธ์ 5ไม่ใช่หลงที่ไหนโยมไม่ใช่หลงลู่หลงทางไม่ใช่หลงไม่ไปวัดหลงไม่รู้จักความจริงคือขันธ์ 5ของตัวเองนี่เองทั้งที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมก็งอกได้ฟันก็หักได้หนังก็เหี่ยวได้เป็นโรคได้สารพัดคนเราเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคปอดโรคตับเป็นทั้งหูทั้งตาทุกคนเราไม่มีใครแข็งแรงกว่าโรคเป็นเชื้อเป็นที่อยู่ของโลกทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คนเราถ้านึกว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันเข้าใจอันนั้นคือเรียกว่ามันหลงแต่ที่จริงเราขันธ์ 5คนเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ย่อๆให้ฟังว่าการที่ฟังพระธรรมนั้นหมายถึงเข้าถึงธรรมะข้อนี้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินทางโน้นทะลุทางนี้การกราบพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยเข้าถึงที่ใจเย็นใจเย็นใจดีใจผ่องใสเบิกบานเมื่อกี้นี้โกรธลูกโกรธหลานมาเต็มหัวใจพอมากราบพระแล้วใจดีสละความโกรธนั้นได้หมดไปความห่วงใยอะไรอาวรณ์เป็นทุกข์ระทมการงานหน้าที่อะไรเนี่ยมันขัดข้องมีหนี้มีสินอะไรนั่นก็พอกราบพระใจหลุดไปเลยสบายครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าในท่านมีมากกว่าเราแต่พระองค์มีบ้านมีเรือนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์เข้าใจธรรมะพระองค์ปลงตกละวางได้จึงไม่มีทุกข์ในใจพระองค์พระองค์เหลือแต่เมตตาที่สงสารพวกเราว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้มานี่พวกเราจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรจะไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีศาสนาที่จะทำบุญกุศลกันได้เลยเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันไปธรรมดาจะไม่มีศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าจะไม่มีพระสงฆ์เจ้าแต่ด้วยสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้ามีมหากรุณาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกเรามีความเมตตาพวกเราใหญ่หลวงและพระองค์มีปัญญาอันเลิศประเสริฐที่ค้นคว้าสัจธรรมมาได้โดยอุตสาหะบำเพ็ญถึง6ปีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมสั่งสอนเนี่ยธรรมะเนี่ยมาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ คุณอย่างไรโทษอย่างไรคนอกตัญญูยกง่ายๆคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นั้นคือโทษคนด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเลยนะเขาเรียกนั้นถือคุณนั่นแหละก็ถือโทษถือไม่ตนเองเขาไม่ให้โทษแต่ตัวเองก็รับเอามาแล้วการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่เนรคุณผู้มีพระคุณนะถือเราไม่ต้องการโทษแต่โทษก็ได้กับเราคือเขาไม่ให้โทษเราเลยเขาไม่แช่งเราเลยพ่อแม่ไม่แช่งให้เราวิบัติเลยทั้งที่พยายามให้ศีลให้พรให้เราร่ำรวยเจริญจริงๆแต่เราก็ได้โทษแล้วเพราะกายวาจาใจเราไม่รู้จักคุณแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแ
พ่อแม่จะด่าจะว่ายังไงก็ถือว่าเราท่านอุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาโตแล้วก็จะต้องพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านเป็นคนดีให้ได้หรือให้ท่านเป็นคนใจดีให้ได้หรือว่าให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านมีความสุขกับเราให้ได้จะเป็นความระลึกถึงแต่ความดีของพ่อแม่กว่าไม่มองพ่อแม่ในทางที่เสียถือว่าตัวเองได้ร่างกายมานี้มันยากแสนยากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็เลยระลึกถึงแต่คุณถือพ่อแม่จะให้โทษอย่างไรใครจะให้โทษไงมันก็มีแต่คุณนี่จึงว่าบาปบุญคุณโทษที่พระพุทธคุณเป็นอย่างนี้พระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็คุณเป็นอย่างนี้คุณคือการทำความดีจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากการถือศีลฟังธรรมแต่ได้รับความสุขความสบายก็เรียกว่ารู้คุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้ามีคุณอย่างไรพระสงฆ์พระเจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทรงไว้ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วได้สืบทอดบวชเรียนเฝ้าดูแลรักษาพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติทรงพระศาสนามาถึง 2,000 กว่าปีพระสงฆ์จึงมีคุณกับเราเหมือนกับพี่เราพ่อแม่ตายไปแล้วพี่เรายังดูแลสมบัติเอาไว้ให้เราถือพ่อแม่จะตายไปแล้วยังดูแลสมบัติอันนี้พอเราโตแล้วกลับมาแบ่งให้แก่พวกเราเราจึงระลึกถึงคุณของพี่เราในพี่ของเราเนี่ยลืมไม่ลงถือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังรักเราห่วงเราอยากเอาสมบัติมาแบ่งให้เราเนี่ยพระสงฆ์ก็เหมือนกับพี่เราที่ยังเหลือเอาสมบัติจากพ่อมาแบ่งให้เราฉะนั้นจึงมีคุณกับเราอย่างนั้นถึงเราจึงจะดูถูกพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าดูถูกพระสงฆ์ก็เท่ากับเราไม่รู้จักคุณค่าของความดีที่เขาท่านเก็บทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันล้ำลึกล้ำเลิศนี้มาให้เราแม้แต่เราดูถูกพี่ของเราว่าเนี่ยเก็บสมบัติเอามาให้เราเนี่ยทั้งที่เราก็ได้รับสมบัติอย่างสมบูรณ์เพราะพี่เราเก็บไปให้ถ้าพี่เราไม่ซื้อซะหน่อยเดียวก็ไม่เอามาให้ซะเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยสมบัติสักชิ้นหนึ่งเราก็จะไม่ได้อันนี้ที่เราทำบุญเราต้องการคุณไหว้พระพุทธเจ้าอย่าไปไหว้รูปปฏิมากรระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังใครไม่มีอคติต่อใครเราก็ระลึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะดีจะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพิบัติพ้นพิบัติได้ไงพ้นเคราะห์พ้นกรรมเพราะว่านึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยคุ้มครองมีแต่ความดีใจพอนึกถึงพระธรรมมาเจ้าคุ้มครองแล้วได้อะไรเพราะเรานึกแต่เรื่องดีๆไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตกายก็เท่ากับเราชนะกรรมเท่ากับชดใช้กรรมหรือพ้นกรรมไปเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งประเสริฐเจริญมากเท่านั้นจึงว่าอันนี้เป็นเครื่องคุ้มครองพระคล้องใจหญิงไม่ออกฝันไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่พระคล้องคอนะต้องมีคุณจึงจะขลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณแล้วเนี่ยเอาพระมาคล้องคออย่างเดียวแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีความเมตตาต่อใครเลยพระก็ไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมีเมตตามีจิตใจโอป้อมารีมีคุณธรรมนี่พระก็อยู่ที่ใจเราจึงว่าเป็นมงคลมงคลนี่เป็นเนื้อมนเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นมงคลไม่ทำงานให้ค้างทำงานให้สำเร็จก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลไม่เล่นการพนันก็เป็นมงคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีก็เป็นมงคลฟังธรรมก็เป็นมงคลรักษาศีลก็เป็นมงคลให้ทานสวดมนต์ภาวนาหวังพระนิพพานนี้เป็นมงคลทั้งหมด
ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่คนดีก็เป็นมงคล

แต่ถ้าไม่คบคนดีคบคนชั่วคบคนกินเหล้าเมายาคนเล่นการพนันก็เรียกว่ามันไม่เป็นมงคลก็เรียกมีโทษไม่มีคุณด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเนี่ยก็เรียกว่ามันมีโทษไม่มีคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีเราจะต้องทำความดีนั้นจึงจะเรียกว่ามีคุณต่อเราคนไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปจักบุญไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมพวกนี้เป็นโทษไม่เป็นมงคลคือว่าไม่มีเนื้อมนคนเราถ้ามีเนื้อมนแล้วมนอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำ

คนเราถ้ามีเนื้อมนแล้วมนอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าเรามาทำบุญกันเนี่ยโยมเราก็ต้องพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงด้านประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีไว้เพื่ออะไรเราก็จะนึกว่าเราไปวัดแล้วเราก็ได้บุญนึกว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักถึงคุณธรรมทำแล้วใจเราดีไหมกลับมาบ้านแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่ด่ากันเลยเราใจดีตลอดวันนั่นแหละบุญทำบุญมาถึงบ้านเลยฟังธรรมก็รู้จักโทษของการที่ทำใจไม่ดีฟังธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทำให้ตนเองเป็นคนไม่หลงทำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเก่าทำบุญเห็นคุณในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เนี่ยเป่าหูละโยมเป่าหูลดน้ำมนต์ละลดด้วยเนื้อมนต์แล้วใจจะเย็นเองถ้าใจไม่เย็นก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราเวลาเราภาวนาเราก็หัดทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้สงบความสงบนี่เป็นยอดบุญเวลาเรานอนก็ดีเรานั่งก็ดีเราก็หัดภาวนาให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนึกดูลมให้ใจที่สองช่องจมูกของเรานึกบ่อยๆแล้วใจเราจะดีขึ้นเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้กลุ้มร้อนเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านใจคอไม่ปกติเราก็พยายามตั้งสติระลึกตัวเองว่าเห็นตัวเองนั่งอย่างไรนอนอย่างไรหายใจอย่างไรยึดพุทโธไว้เป็นหลักอันนี้เนี่ยธรรมคุณน่ะธรรมคุณสังฆคุณจะอยู่ที่เราภาวนาเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้นะจิตใจของเราเนี่ยก็จะสว่างใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังคนเราที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความวุ่นวายใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักศีลสมาธิใจจึงวุ่นวายหาความดับทุกข์ไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็เลยไม่ทุกข์คนเดียวในใจฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาไว้เป็นหลักที่เราไปการฝึกตัวเองฝึกให้รู้จักความสงบเพราะเรามันไม่สงบอยู่แล้วปกติเรากินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบมันวุ่นวายใจเราก็ต้องมาหัดให้มันสงบไม่สงบมันเป็นอกุศลเป็นบาปสะเทือนใจเกล้าร้อนใจแล้วมาหัดกุศลทำใจให้เย็นไม่สะเทือนใจด้วยการควบคุมอารมณ์เช่นพุทโธว่าเราบ่อยๆเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินคิดนึกอะไรก็ภาวนาพุทโธไว้เป็นอารมณ์ใจของเราก็จะมีพุทธคุณธรรมคุณเรียกมีเนื้อมนในใจเรานี่ก็เลยมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อใจเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีเองโยมไม่ต้องไปแสวงหาหลวงพ่อที่ไหนเลยหลวงพ่อพุทธธรรมสังฆะนี่อยู่ที่ใจโยมศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนธรรมสอนให้เข้าถึงธรรมพอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมจักรรู้ว่ากายาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญาใจของธรรมอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาจนแยกธาตุออกไปได้หมดจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นผมของเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมปัญจวัคคีย์เข้าใจธรรมะอันนี้ก็รู้จักความเกิดความดับของรูปนามละสังขารได้พิจารณาปรงตกเข้าถึงธรรมะอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ได้เป็นผู้ต้นของสาวกที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระธรรมอย่างนี้

ุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนอนาบิณฑกะเศรษฐีนางวิสาขาถึงวันพระแล้วจะต้องไปถืออุโบสถนั่งสมาธิฟังธรรมให้เข้าใจในขันธ์ห้าขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกจนทำจิตนั้นให้ว่างนี่พระโสดาบันเข้าถึงพระศาสนาพุทธโสดาบันนางวิสาขาอนาบิณฑกะเศรษฐีทำบุญแล้วไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้รับความสุขเพราะทำแล้วมันไม่สิ้นเปลืองอะไรทำแล้วไม่ได้เอาไปให้ใครเลยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดทำแล้วจิตใจผ่องใสเบิกบานมันมีค่ากว่าเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านอีกเพราะคนมีเงินแต่ใจดีไม่ได้ยังมีใจโลภมีใจโกรธใจหลงอิจฉาริษยาเช่นฆ่ากันเนี่ยมันดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินมากแต่ใจของเราดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครมีความสุขสงบในครอบครัวเราในตัวเราอันนี้ถือว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองจึงว่าบุญทำให้ผลในชาตินี้เลยทำให้เห็นผลในชาตินี้ที่เราทำแล้วเราเสิร์ชความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจที่เราทำมากเท่าไรก็ยิ่งได้มากเท่านั้นถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้คนไม่ทำความดีจะได้ความสบายใจไหมไม่ได้เลยจะกล่าววาจาก็ไปกล่าวผิดๆชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้พูดให้ร้ายคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มีบุญเราไปกล่าววาจาผิดหมดเลยแต่พอเรามาทำบุญกุศลกล่าววาจาถูกหมดมันพูดโดยเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งคนเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่กล่าววาจาหยาบคายจะไม่กล่าววาจาส่อเสียดจะมีแต่เมตตาที่จะให้คนอื่นได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันอันนี้การที่เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงอย่างนี้นี่เรียกว่าเนื้อมนนะวันนี้อาตมาไม่มีน้ำมนต์ลดให้โยมถึงจะร้อนภายนอกก็โยมก็ทำใจให้เย็นก็แล้วกันนะไอ้ร้อนกายน่ะไม่ร้อนเท่ากับร้อนใจหรอกโยมคนร้อนใจเป็นไงโยมคนร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนกายคนร้อนกายยังไงก็ไม่โดดน้ำตายไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่ฆ่าตัวตายแต่ไอ้ร้อนใจที่มันต้องไปโดดน้ำตายต้องไปฆ่าตัวตายดังนั้นเราทำใจให้เย็นทำใจให้ดีนั่นเรียกว่าเป็นกุศลที่เข้าถึงใจเราดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองคุณโยมต้องมองด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทำบุญเกิดศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ทำเท่าไรก็จะทำใครมาบอกอู้อยากจะทำอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดปัญญาเลยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลานึกว่าฉันตายแล้วฉันจะได้บุญนี้ไปสวรรค์มันทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวโยมกลับมาบ้านก็ยังด่ากันทะเลาะกันโลภโกรธหลงไม่เคยเลิกเหมาสักทีสร้างโบสถ์เจ็ดหลังนั้นเลยยังไม่เลิกเหมาเลยโยมเพราะมันไม่มีปัญญาอย่างเล่นกันทะเลาะกันแต่ทำด้วยปัญญาเนี่ยมีศรัทธาทำสี่ส่วนทำส่วนเดียวไม่ทำหมดไม่ได้ทำบุญหวังจะทำแต่เงินเดียวต้องทำด้วยศรัทธาแล้วทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวก็บอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรฉันจะสร้างสะพานให้คนเดินเนี่ยมีคนเดินไหมไม่มีคนเดินไม่สร้างโอ้สะพานนี่มีคนเดินวันยังค่ำเลยสร้างด้วยปัญญาเพื่อต้องการสงเคราะห์ให้คนเดินสมมติสร้างโบสถ์หลังเนี่ยมีคนบวชไหมไม่มีใครบวชเลยจะไปสร้างแต่สร้างโบสถ์เหล่านี้มีประโยชน์เหลือเกินมีพระมาบวชมาใช้โบสถ์นี้มากมายคุ้มค่าเงินเราเป็นล้านๆต้องสร้างเพราะโบสถ์นี้มีประโยชน์มากศาลาหลังนี้สร้างแล้วจะมีคนทำบุญไหมโอ้ยมีคนมาทำมากมายควรสร้างแต่ศาลาหลังนี้ทำไปแล้วเขียนชื่อเราเป็นอนุสรณ์ของเราไม่มีคนทำบุญเลยอย่าไปทำบุญด้วยศรัทธาไม่จำต้องใช้ปัญญาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วเสียของเสียเงินเสียทองฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดับทุกข์ได้ไหมไปวัดเนี่ยไปถือศีลฟังธรรมกลับมา

เมตตานั้นพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้านี่คือผู้รู้ใครรู้ล่ะใครรู้ขันธ์5เป็นทุกข์คนนั้นมีพุทธเจ้าใครรู้ว่าขันธ์5เปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคนนั้นมีพุทธเจ้าใครทำพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นคือพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ให้นึกมากๆนึกมากๆเราจะได้บุญมากมันเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปกราบเลยเคารพอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดตู้อ่านเลยอ่านใจตัวเองว่าวันหนึ่งโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งดีชั่วอยู่ที่ใจนี่เปิดใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกตนเองมีคุณหรือมีโทษตนเองรู้จักบุญบาปหรือไม่ตนเองเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่เป็นคนอย่างไรเปิดหัวใจตัวเองอ่านนั่นคือเรียกว่าเปิดพระไตรปิฎกตู้นี้พระอริยเจ้าคือใครพระสงฆ์เจ้าคือใครไม่ใช่พระที่วัดพระที่วัดนั้นเป็นพระสมมุติพระพุทธเจ้าสมมุติพระธรรมสมมุติพระสงฆ์สมมุติพระต้องทำที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเห็นว่าคนเราได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วเห็นชั่วในใจทันทีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านนั้นที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เราไม่นับถือสิ่งอื่นไม่ไปกราบไหว้ผีสางนางไม้ไม่ได้เป็นคนเจ้าคนทรงไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่เป็นเจ้าพ่อโน้นเจ้าพ่อนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเป็นที่พึ่งของเรานั้นเห็นถูกนั่นคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยังไปนั่งเข้าเจ้าเข้าทรงไปไหว้เจ้าไหว้ทรงพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่พระสงฆ์นั้นหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาอื่นไม่ยึดถือคำผิดๆไปเชื่อผีเชื่อสางเพื่ออะไรแบบงมงายพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือตรงที่ใจเข้าถึงศีลสมาธินะละสกายทิฏฐิได้คือหมายถึงว่าท่านพิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตายไปก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวใครพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นไม่หลงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆทำสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆสวรรค์นรกนิพพานมีจริงๆนะพระสงฆ์ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ยังสงสัยอยู่เอ๊ะอาตมาก็ยังไม่เชื่อเลยอย่างนี้ยังไม่ใช่พระสงฆ์หรอกเป็นเพียงพระสมมติแต่พระสงฆ์นั้นต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะยืนหลักเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นิพพานมีจริงนั่นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ถ้าญาติโยมคนใดยืนยันได้โยมคนนั้นก็เป็นพระสงฆ์โสดาบันนิชบ้านก็เป็นได้อันนี้เราไม่ใช่ไปยึดภายนอกเราต้องยึดคุณธรรมเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้คนหนึ่งไงสามีกับภรรยาสามีป่วยเจ็บก็ออกจะแอบบอกภรรยาว่านี่ถ้าท่านตายนะเอาข้าวไปให้ฉันกินด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปให้ที่ฉันไปให้ให้ฉันกินนะจะภรรยาก็รับปากว่าจะไปให้พอสามีตายปุ๊บก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยหาบข้าวไปส่งเพราะคนมีสตังก็หาบมีคนใช้ก็หาบข้าวไปไว้ที่หลุมที่หลุมฝังศพสามวันเอาไปเอาหม้อเอาไหแล้วก็เอาข้าวไปถ่ายให้ที่หลุมฝังศพเรียกให้นายมากินทุกวันพอวันที่สี่พระท่านรู้เข้าใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็ไปดักหน้าไปถือบาตรดักหน้าเลยไปไหนก็ไม่ได้จะเอาข้าวไปเข้าประชาไปให้นายก็ไม่ได้พระหัวโลนนุ่งเหลืองนี่มาดักหน้าก็เลยจนใจก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรพระไปเอาฝากไปให้ด้วยแต่พระไม่เอาไปให้หรอกฝากเอาไปให้ด้วยพระก็ไปฉันหมดเลยไปฉันแล้วก็โมทนาขอให้กุศลนึกถึงกับคนตาย